0: รัฐสังคมนิยมเวียดนามจากนั้นทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศเสร็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจัดถวายเป็นโรงแรมที่ประทับในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ต่อจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการและทรงพบกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยภริยาณอาคารสภาแห่งชาติรวมทั้งจะพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเลมินฮึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนายเจิ่นทันเหมินประธานสภาแห่งชาติเวียดนามเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและในช่วงค่ำเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยภริยาจะถวายพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการณพระราชวังธงคินจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดง็อกเซินเพื่อทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมร่วมกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาในวันที่16กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดกวานสือซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามที่นั้นคณะพระเถระชั้นผู้ใหญ่เวียดนามเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยซึ่งเปิดการเรียนการสอนภาษาไทยแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไปมาตั้งแต่ปี2552โอกาสนี้จะพระราชทานสื่อการเรียนการสอนแก่ศูนย์ดังกล่าวด้วย
1: คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติคดีทุจริตเลือกสมาชิกวุฒิสภาให้ส่งฟ้องศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญา77คนโดยในจำนวนนี้เป็นสวชุดปัจจุบัน26คนขณะที่กรรมการบริหารพรรคการเมืองและสสไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
2: นายณรงค์กันวารินทร์ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.และว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภัคยาภรณ์รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ร่วมกันแถลงผลการพิจารณาสำนวนคดีทุจริตเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือหัวสว.ว่ากกต.พิจารณาสำนวนไต่สวนคดีหัวสว.มีผู้ถูกร้อง427คนมีข้อกล่าวหา7ข้อประกอบด้วยกรรมการบริหารพรรคการเมืองสส.ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกระทำการช่วยเหลือผู้สมัครจากผู้ถูกร้องผู้สมัครยินยอมให้นักการเมืองช่วยเหลือให้ได้เป็นสว.การแนะนำตัวไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กกต.กำหนดการรับจะจัดเลี้ยงการเรียกรับผลประโยชน์ทั้งนี้กกต.ได้พิจารณาตามพยานหลักฐานอย่างรอบด้านและมีมติส่งศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญา77คนซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุด10ปีเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งตั้งแต่5ถึง20ปีและอาจเข้าข่ายความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงินด้วยโดยในจำนวนนี้เป็นสว.ชุดปัจจุบัน26คนส่วนกรรมการบริหารพรรคการเมืองสส.ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ถูกดำเนินคดี
3: การพิจารณาของกกต.ทุกท่านมีความเป็นอิสระแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความเป็นอิสระของกกต.ทุกท่านในการพิจารณาก็อยู่ในกรอบของกฎหมายพอมาถึงในชั้นของกกต.เองเนี่ยทุกท่านก็จะพิจารณาเหมือนกันจากคำร้องคำคัดค้านพยานบุคคลแล้วก็พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องดูทุกด้านไม่ว่าจะเป็นพยานทางนิติวิทยาศาสตร์เช่นเงินหรือการติดต่อสื่อสารระหว่างกันพยานแวดล้อมต่างๆนี่คือเกณฑ์นะครับในการพิจารณาของกกต.เราไม่ได้พิจารณาตามอำเภอใจหรือแรงกดดันจากสังคมหรือความต้องการของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
2: ทั้งนี้กกต.จะทำคำวินิจฉัยสำนวนการเลือกสว.ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาภายใน60วันหากศาลฎีกามีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาผู้ถูกร้องที่เป็นสว.จะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีจนกว่าศาลฎีกาจะมีคำพิพากษาและหากศาลฎีกามีคำพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดให้สมาชิกภาพสว.ผู้นั้นสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ชาววิสาประทุมมารายงาน
0: คณะเจรจาฝ่ายไทยและกัมพูชาจะกล่าวถ้อยแถลงในโอกาสเปิดการประชุมคณะกรรมการประนอมภาคบังคับระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือ UNCLOS ครั้งแรกที่ประเทศสิงคโปร์ในวันนี้
4: นายเสียศักดิ์พงษ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหัวหน้าคณะเจรจาฝ่ายไทยเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการประนอมภาคบังคับในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสต์ศักราช1982หรือ UNCLOS ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์โดยมีผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโดยการประชุมครั้งแรกจะมีการถ่ายทอดสดการกล่าวถ้อยแถลงเปิดการประชุมของทั้งสองฝ่ายในวันนี้ซึ่งจะเป็นโอกาสให้สาธารณชนได้รับทราบจุดยืนและแนวทางของแต่ละฝ่ายต่อกระบวนการประนอมนอกจากนี้ที่ประชุมจะพิจารณารับรองข้อบังคับกระบวนการซึ่งจะกำหนดหลักเกณฑ์และกรอบการดำเนินงานของคณะกรรมการประนอมรวมทั้งแนวทางสำหรับการประชุมและการดำเนินกระบวนการในระยะต่อไปปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างประเมินการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชนต่อเนื่อง
5: นายพระดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงบประมาณกล่าวถึงความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ใกล้จะสิ้นสุดเฟสแรกปลายเดือนกันยายนนี้ว่ากระทรวงการคลังอยู่ระหว่างประเมินความจำเป็นในการต่ออายุโครงการซึ่งยืนยันว่ามีงบประมาณเพียงพอที่จะดำเนินการเฟส2โดยสามารถใช้เงินจากพระราชกำหนดหรือพ.ร.ก.กู้เงินในส่วน200,000 ล้านบาทแรกที่ยังเหลืออยู่
6: เดี๋ยวอันนี้ให้เป็นเรื่องของทางกระทรวงการคลังไปประเมินสถานการณ์เพราะว่าขณะนี้อยู่ในเดือนสุดท้ายของเฟสแรกของไทยช่วยไทยพลัสนะครับซึ่งที่เดือนกันยาก็จะหมดสุดท้ายก็ให้ทางกระทรวงการคลังเป็นผู้ประเมินสถานการณ์ว่าจะต้องดำเนินการโครงการต่อหรือไม่อย่างไร
5: ด้านนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังกล่าวว่าคณะกรรมการกันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทเตรียมพิจารณาแผนใช้เงินที่เกี่ยวข้องกับการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสภายในสัปดาห์นี้เพื่อไม่ให้เกิดรอยต่อหลังจากมาตรการเดิมจะสิ้นสุดลงในวันที่30กันยายนนี้และทำให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องซึ่งตามหลักการแล้วคาดว่าใช้วงเงินประมาณ40,000 ล้านบาทต่อเดือนกระทรวงการคลังจึงอยู่ระหว่างการพิจารณาโยกงบประมาณในส่วน200,000 ล้านบาทสำหรับการเปลี่ยนผ่านพลังงานมาสมทบเพิ่มเติมโดยจะทำให้ระยะเวลาในการดำเนินมาตรการขยายออกไปได้มากกว่า1 เดือนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: การประชุมและนิทรรศการด้านพลังงานระดับโลก Gas Tech 2026ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพมุ่งเน้นการผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการลงทุนและนวัตกรรมพลังงานของภูมิภาคอาเซียน
7: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานการประชุมนิทรรศการด้านพลังงานระดับโลก Gas Tech 2026ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานจาก15ประเทศเข้าร่วมพร้อมประกาศเป้าหมายผลักดันประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการลงทุนและนวัตกรรมพลังงานของภูมิภาคอาเซียนผ่าน3ยุทธศาสตร์หลักได้แก่การสร้างความมั่นคงทางพลังงานในราคาที่เหมาะสมด้วยก๊าซธรรมชาติและก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNGการผลักดันการเปลี่ยนผ่านพลังงานอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งรัฐบาลเตรียมงบประมาณ 50,000 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนโซล่าเซลล์ภาคครัวเรือนในเดือนตุลาคมนี้และการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการลงทุนในระยะยาวโดยยืนยันว่าประเทศไทยมีความพร้อมที่จะใช้จุดแข็งทางยุทธศาสตร์ใจกลางอาเซียนผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการลงทุนนวัตกรรมและความร่วมมือด้านพลังงานของภูมิภาคอย่างยั่งยืนสอดคล้องกับนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวว่าไทยมีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางพลังงานของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พร้อมประกาศเชิญชวนนักลงทุนต่างชาติร่วมประมูลสัมปทานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบที่26ในเขตทะเลอันดามันควบคู่ไปกับการขยายขีดความสามารถรองรับก๊าซธรรมชาติเหลวเป็น27ล้านตันต่อปีขณะที่นายคริสโตเฟอร์ฮัตสันประธานบริษัท DMG Event ในฐานะผู้จัดงานเน้นย้ำว่าท่ามกลางความท้าทายทางภูมิรัฐศาสตร์และความต้องการพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นก๊าซธรรมชาติและก๊าซธรรมชาติเหลวจะทวีความสำคัญในฐานะพลังงานฐานเพื่อรักษาเสถียรภาพระบบไฟฟ้าโดยคาดว่าความต้องการระดับโลกจะเติบโตสูงถึง 50% ภายในปี2040 ซึ่งการจัดเวทีระดับโลกในครั้งนี้ถือเป็นการตอกย้ำความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการเติบโตด้านพลังงานแห่งเอเชียอย่างแท้จริงปฏิพลสนพรมมารายงาน
1: นอกจากนี้ภายในงาน Gas Tech 2026การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแสดงนวัตกรรมพลังงานสีเขียวเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำเพื่อร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เป้าหมาย Net Zero นายนรินทร์เผ่าวนิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่ากฟผ.ได้จัดบูธในงาน Gas Tech 2026ภายใต้ทีม Bridging the Next Energy Era เชื่อมต่อพลังงานแห่งอนาคตโดยนำเสนอเนื้อหา3มิติสำคัญได้แก่การเชื่อมต่อความมั่นคงทางพลังงานการเชื่อมต่อการเปลี่ยนผ่านอย่างสมดุลด้วยการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานคาร์บอนต่ำและการเชื่อมต่ออนาคตที่ยั่งยืนผ่านการศึกษาเทคโนโลยี SMR นอกจากนี้กฟผ.ยังได้มีส่วนร่วมหลักในการแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าที่รองรับการเติบโตของ AI และ Data Centerซึ่งเป็นประเด็นที่สอดคล้องกับความท้าทายและทิศทางการพัฒนาระบบไฟฟ้าของประเทศไทยในอนาคตทั้งนี้งาน Gas Tech 2026ซึ่งเป็นเวทีพลังงานระดับโลกจัดขึ้นจนถึงวันที่17กันยายนนี้ณไบเทคบางนาด้วยกฟผ.ในฐานะเจ้าภาพร่วมในการจัดงานมุ่งหวังให้งานดังกล่าวเป็นพื้นที่แห่งการเชื่อมต่อองค์ความรู้ที่สร้างความมั่นคงทางพลังงานควบคู่กับการเติบโตทางเศรษฐกิจและความยั่งยืน
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลดูแลประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาอีก240ล้านบาทสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบในช่วงวันที่26ธันวาคม2568ถึง23กรกฎาคม2569โดยจัดสรรผ่านกระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติสิ่งสำคัญคือรัฐบาลต้องการให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างต่อเนื่องทั่วถึงและไม่ตกหล่นจึงกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งตรวจสอบสิทธิ์และเบิกจ่ายเงินเยียวยาให้ถึงมือประชาชนและเจ้าหน้าที่ได้อย่างเร็วที่สุดสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูโซเชียลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ายูเครนและรัสเซียตกลงที่จะงดเว้นการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอีกฝ่ายพร้อมเน้นย้ำว่าการที่ราคาน้ำมันดีเซลโลกพุ่งสูงขึ้นมีสาเหตุหลักมาจากสงครามรัสเซียยูเครนไม่ใช่สงครามอิหร่านถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังผู้นำสหรัฐวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลยูเครนกรณีการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียเนื่องจากเป็นการสร้างผลกระทบด้านพลังงานกับผู้คนทั่วโลกขณะที่ผู้นำยูเครนยืนยันว่ายูเครนพร้อมที่จะระงับการโจมตีรัสเซียหากชาติพันธมิตรรับประกันว่ารัสเซียจะยุติการโจมตีโรงไฟฟ้าโครงสร้างพื้นฐานและเส้นทางขนส่งอาหารของยูเครน
1: นายยาซารีโฆษกของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่ากองทัพอากาศของซาอุดีอาระเบียโจมตีเป้าหมายในดินแดนของเยเมนด้วยเครื่องบินขับไล่รุ่น F-15 และยูโรไฟเตอร์ไทฟูนจำนวน54ครั้งภายในรอบ24ชั่วโมง อย่างไรก็ตามกลุ่มกบฏฮูตีตอบโต้ด้วยการระดมยิงขีปนาวุธและส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารรวมถึงโรงเก็บเครื่องบินรบสถานีเรดาร์ทางขึ้นลงเครื่องบินและคลังแสงในฐานทัพอากาศคิงคาลิดทางตะวันตกเฉียงใต้ของซาอุดิอาระเบียสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางทวีความตึงเครียดขึ้นอีกครั้งในช่วงที่ผ่านมาหลังกลุ่มกบฏฮูตีซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนสามารถยึดครองเมืองท่าโมคาของเยเมนและควบคุมช่องแคบบับเอลมันเด็บทางใต้สุดของทะเลแดงซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือที่สำคัญต่อการส่งออกน้ำมันของซาอุดิอาระเบียส่งผลให้ราคาน้ำมันโลกพุ่งสูงขึ้น
0: คณะกรรมการยุโรปเผยแพร่เอกสารที่ระบุว่าสหภาพยุโรปเตรียมเสนอมาตรการห้ามเยาวชนอายุต่ำกว่า15ปีเข้าถึงโซเชียลมีเดียแชทบอทปัญญาประดิษฐ์หรือ AI แพลตฟอร์มแชร์วิดีโอและเกมออนไลน์เพื่อปกป้องเยาวชนจากอันตรายบนโลกออนไลน์พร้อมเน้นย้ำว่าสหภาพยุโรปควรเปิดโอกาสให้เยาวชนได้รับประโยชน์จากศักยภาพมหาศาลของบริการดิจิทัลควบคู่ไปกับการปกป้องเยาวชนจากการถูกละเมิดและการแสวงหาผลประโยชน์จึงจำเป็นต้องจำกัดการที่บริษัทเทคโนโลยีจะเข้าถึงเยาวชนไม่ใช่จำกัดการเข้าถึงเทคโนโลยีของเยาวชน
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นมีการแข่งขันก่อนพิธีเปิดอย่างเป็นทางการซึ่งจะมีขึ้นในวันที่19กันยายนโดยทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามนัดแรกพบกับทีมชาติญี่ปุ่นที่ชิซูโอกะสเตเดียมอีโคป้าผลปรากฏว่าทีมนักเตะสาวไทยต้านความแข็งแกร่งของทีมเจ้าภาพญี่ปุ่นไม่ไหวแพ้ไป0ประตูต่อ8นัดต่อไปวันที่17กันยายนทีมนักเตะสาวไทยพบกับไต้หวันเวลา 14:00 น.และวันที่21กันยายนพบกับเวียดนามเวลา 17:30 น.ถ่ายทอดสดช่อง Mcot HD 30ทัพนักกีฬาทีมชาติไทยเริ่มทยอยเดินทางไปยังเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเพื่อเตรียมพร้อมลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20โดยมีหลายชนิดกีฬาเดินทางไปล่วงหน้าเช่นฟุตบอลชายและหญิงวอลเลย์บอลฮอกกี้ปัญจกีฬาคริกเก็ตและบาสเกตบอลล่าสุดคณะนักกีฬาไทยออกเดินทางไปสมทบอีก6ชนิดกีฬาได้แก่เทคบอลซอฟต์เทนนิสยิงปืนโปโลน้ำวอลเลย์บอลชายหาดและเรือใบพลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนะหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20ซึ่งเดินทางไปถึงนาโกย่าแล้วเปิดเผยว่าขณะนี้ได้เตรียมการดูแลนักกีฬาอย่างเต็มที่ทุกด้านโดยฝ่ายจัดการแข่งขันเจ้าภาพญี่ปุ่นได้อำนวยความสะดวกเป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามสิ่งที่น่ากังวลที่สุดคือสภาพอากาศในพื้นที่เมืองนาโกย่าที่มีฝนตกลงมาทุกวันซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเดินทางไปฝึกซ้อมและการแข่งขันของทัพนักกีฬาทีมชาติไทยนายกมลตันกิมหงผู้จัดการทีมเซปักตะกร้อทีมชาติไทยเปิดเผยว่านักกีฬาทั้งชายและหญิงขณะนี้สภาพร่างกายทุกคนมีความสมบูรณ์เต็มที่พร้อมลุยศึกเอเชียนเกมครั้งนี้โดยทัพตะกร้อไทยส่งชิงชาย4ประเภทได้แก่ทีมชุดชายทีมเดี่ยวชายทีมชุดหญิงและทีม4คนหญิงแม้ต้องเผชิญหน้ากับคู่แข่งสำคัญอย่างมาเลเซียเกาหลีใต้อินโดนีเซียเวียดนามและเมียนมาแต่โค้ชและนักกีฬาไทยทุกคนยังมั่นใจเต็มร้อยทั้งนี้ทัพตะกร้อไทยจะเริ่มชิงชายนัดแรกวันที่20กันยายนนี้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ23นักฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดลุยศึกฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026ระดับพรีเมียร์ดิวิชั่นที่ประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่26กันยายนถึง5ตุลาคมโดยมีชื่อของชนาธิปสงกรานต์สินนักเตะตัวทำเกมคนสำคัญกลับมาติดทัพช้างศึกอีกครั้งแต่ไม่มีชื่อของธีราธรบุญมาทันนักเตะจอมเก๋าวัย36ปีรวมทั้งสุพนัทเหมือนตาและธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรที่มีอาการบาดเจ็บขณะที่กองหน้านำโดยจูซุนซับเบลธีรศักดิ์เผยพี่ไม้และสุภชัยใจเด็ดโปรแกรมนัดแรกของทีมนักเตะหนุ่มไทยพบกับปากีสถานวันที่26กันยายนเวลา16นาฬิกานัดที่2พบกับเวียดนามวันที่29กันยายนเวลา19นาฬิกา30นาทีและนัดที่3พบกับฟิลิปปินส์วันที่2ตุลาคมเวลา16นาฬิกาพี่จิตกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่1ในช่วงวันที่17ถึง20กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนในวันที่17กันยายนหลังจากนั้นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรง

0: แก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:24 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.32 เซนติเมตรและเวลา 9:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.14 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 15:06 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 25 เซนติเมตรและเวลา 4:06 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 24 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:27 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:19 นาที
1: 1นาทีกับกปท.ผู้ขับขี่ควรเพิ่มความใส่ใจและระมัดระวังในการเลือกสถานที่จอดรถควรเป็นจุดที่มั่นใจว่ามีความปลอดภัยไม่เสี่ยงต่อการเฉี่ยวชนหรือถูกเหล่ามิจฉาชีพจรกรรมรถหรือทุบกระจกจรกรรมของมีค่าในรถที่สำคัญไม่ควรทิ้งของมีค่าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าของล่อใจต่างๆไว้ในรถโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มองเห็นได้นอกจากตัวรถควรเก็บไว้ในที่มิดชิดไม่ควรทิ้งบัตรเครดิตหรือสมุดบัญชีธนาคารไว้ในรถด้วยควรนำกุญแจออกจากรถและล็อกรถทุกครั้งหลีกเลี่ยงการจอดรถบริเวณที่ว่างมากๆซึ่งแสดงถึงการไม่นิยมจอดเพราะอาจไม่ปลอดภัยควรเลือกจอดใกล้กับรถคันอื่นและทุกครั้งที่จอดรถให้ใช้วิธีขับถอยหลังเข้าที่จอดรถให้หน้ารถหันออกเพื่อให้อยู่ในสายตาของผู้คนที่ผ่านไปมาและสะดวกต่อการขับรถออกได้รวดเร็วขึ้นหากเกิดเหตุร้ายค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
0: วันนี้เสนอคำว่าพระโกศพระลองตอนที่3พระโกศและพระลองหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองพุทธศักราช2475เมื่อพระยาเทวาธิราชเป็นสมุหพระราชพิธีมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับการพระราชพิธีในพระราชสำนักการใช้ศัพท์ในเอกสารเรื่องงานพระศพสมเด็จเจ้าฟ้าสุดาวดีกรมหลวงโยธาเทพสมัยอยุธยาตอนปลายเรียกชั้นในว่าพระโกศและเรียกชั้นนอกว่าพระลองจึงหวนกลับไปเรียกตามเอกสารจดหมายเหตุนั้นถึงงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8จนถึงงานพระศพสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีจึงกลับไปเรียกชั้นในว่าพระโกศชั้นนอกว่าพระลองตามความเห็นของพระยาเทวาธิราชทั้งสิ้นจนถึงงานพระศพสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมขัตติยานีมหาธีรราชธิดาหมายกำหนดการจึงได้เปลี่ยนไปเรียกชั้นในว่าพระลองและชั้นนอกว่าพระโกศตามพระราชนิยมของพระมหากษัตริย์ในสมัยรัตนโกสินทร์แต่เดิมมา
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอน

0: ใจเต้นผิดปกติโรคหลอดเลือดสมองกับภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะพบบ่อยในผู้สูงวัยโดยเฉพาะผู้ที่อายุมากกว่า 70-80 ปีภาวะนี้ทำให้เกิดลิ่มเลือดในห้องหัวใจและอาจหลุดไปอุดตันหลอดเลือดสมองได้สมองเป็นอวัยวะที่ต้องการเลือดมาเลี้ยงสูงจึงเสี่ยงเกิดโรคหลอดเลือดสมองอุดตันสามารถป้องกันได้ด้วยการใช้ยาต้านการเกิดลิ่มเลือดและยาควบคุมการเต้นของหัวใจซึ่งปัจจุบันยังมีการรักษาด้วยการใช้คลื่นไฟฟ้าทำให้จังหวะการเต้นของหัวใจกลับเป็นปกติติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukramthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์รองศาสตราจารย์ปณิธานวัฒนายากรนักวิชาการอิสระและผู้เชี่ยวชาญด้านการต่างประเทศและความมั่นคงเกี่ยวกับทิศทางการประนอมข้อพิพาทภาคบังคับภายใต้อันคลอสระหว่างไทยกัมพูชานัดแรกที่ประเทศสิงคโปร์ค่ะ
2: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
2: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระบวนการประนอมข้อพิพาทภาคบังคับภายใต้อันคลอสระหว่างไทยกับกัมพูชานัดแรกที่สิงคโปร์เป็นประเด็นที่นานาชาติให้ความสนใจเนื่องจากผลการประนอมจะกลายเป็นบรรทัดฐานที่หลายประเทศอาจนำไปใช้อ้างอิงเพื่อแก้ไขข้อพิพาททางทะเลในอนาคตเช้านี้รับฟังมุมมองและการวิเคราะห์จากรองศาสตราจารย์ปณิธานวัฒนายากรนักวิชาการอิสระและผู้เชี่ยวชาญด้านการต่างประเทศและความมั่นคงสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
5: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีอาจารย์ปณิธานครับ
6: ครับสวัสดีครับคุณปริญญาวิทย์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
5: ครับอาจารย์ครับเมื่อวานนี้ครับเป็นวันแรกของการประชุมในกระบวนการประนอมข้อพิพาทภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือที่เราเรียกสั้นว่าอันคลอสนะครับระหว่างไทยกับกัมพูชาและเป็นนัดแรกด้วยเช่นกันที่ประเทศสิงคโปร์ครับอาจารย์มองว่าภาพรวมของการประชุมเมื่อวานเป็นยังไงแล้วทำไมต้องจัดที่สิงคโปร์ครับผม
6: ครับก็เป็นวันสำคัญอีกวันนึงของทั้งไทยและกัมพูชานะครับที่จะเดินหน้าด้วยสันติวิธีผ่านกระบวนการปณีประนอมไกล่เกลี่ยที่ทางกัมพูชาได้ยื่นให้กับศาลอนุญาโตตุลาการถาวรที่เราเรียกกันว่า PCA นะครับซึ่งเป็นกลไกขององค์การระหว่างประเทศที่กรุงเฮกช่วยเข้ามาไกล่เกลี่ยนะครับในกรณีพิพาททางทะเลซึ่งเหตุด้วยเราได้ขอยกเลิกนะครับข้อตกลงบันทึกช่วยจำMOU ปี44ที่เรารู้จักกันนะครับทางกัมพูชาก็เลยเดินหน้ายื่นคำร้องให้มีการไกล่เกลี่ยนะครับแล้วเมื่อวานการเปิดนะครับแถลงของคณะนะครับของไทยนำโดยรองรัฐมนตรีฝ่ายนะครับกิจการระหว่างประเทศหรือว่ารัฐมนตรีต่างประเทศนะครับ
5: ครับท่านเสียสละครับ
6: ครับแล้วก็ของทางกัมพูชานะครับนำโดยนายปลักสุคนนะครับซึ่งเป็นรัฐมนตรีและเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศเหมือนกันนะครับก็เป็นการแถลงในภาพรวมในเบื้องต้นนะครับว่าสาเหตุความเป็นมาของ เรื่องนี้เป็นยังไงนะครับแล้วก็แต่ละทีมแต่ละประเทศต้องการความชัดเจนต้องการให้มีการตกลงกันผ่านกระบวนการไกล่เกลี่ยซึ่งไม่ได้ผูกมัดทางกฎหมาย อย่างไรนะครับของไทยก็แน่นอนนะครับมีอีกประเด็นที่สำคัญว่าถ้าหากว่าการตกลงกันได้ด้วยความยุติธรรมเป็นธรรมแล้วก็ทำให้ผลประโยชน์ชาติไทยไม่ถูกกระทบนะครับเราก็จะสามารถที่จะไปร่วมพัฒนาพื้นที่ร่วมกันนะครับที
5: ่
6: ขัดแย้งกันประมาณเกือบ 30,000 ตารางกิโลเมตรนะครับตัวเลขก็ประมาณ 27,000 นะครับซึ่งเชื่อกันว่ามี
5: พล
6: ังงานและการธรรมชาติเป็น10ล้านนะครับบาทอยู่ตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ระหว่างนี้คณะกรรมการปนหรือคณะผู้ไกล่เกลี่ย5คนก็จะรับฟังฝ่ายแถลงแล้วก็เริ่มที่จะนะครับนำเอารายงานหรือหลักฐานต่างๆที่เสนอกันนะครับไปพิจารณาแล้วในที่สุดภายในเวลา1ปีหรือ12เดือนก็จะมีข้อเสนอแนะแล้วก็ข้อแนะนำในการปฏิบัติให้ทั้งสองประเทศนะครับได้ปฏิบัติการเปิดแถลงในครั้งนี้นะครับผ่านทางการถ่ายทอดสดนะครับก็เป็นเรื่องที่หลายประเทศนะครับก็เฝ้าติดตามดูอยู่นะครับ แล้วก็เป็นครั้งแรกของเรากับของกัมพูชานะครับและจริงๆสำนักงานของศาลอนุญาโตตุลาการที่สิงคโปร์ก็เพิ่งเปิดดำเนินการมา8ปีนะครับแล้วก็เป็นสำนักงานแรกนะครับของศาลอนุญาโตตุลาการที่มีที่ตั้งสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับก็เป็นที่สนใจนะครับเพราะว่าหลายประเทศรวมทั้งสิงคโปร์มาเลเซียก็มีข้อพิพาทที่อาจจะต้องนำเข้าสู่กระบวนการแบบ
5: ในลักษณะเดียวกันคร
6: ับ
5: ผม
6: ครับ
5: ครับผมทีนี้ครับอาจารย์มันมีประเด็นหนึ่งที่คนพูดถึงกันขึ้นมานั่นคือเรื่องเกาะกูดครับผมโดยเมื่อวานนี้เนี่ยท่านศิริศักดิ์ท่านก็ยืนยันนะครับว่าไทยจะไม่มีการยกเรื่องเกาะกูดมาพูดคุยในการประนอมแน่นอนแต่อาจารย์มองว่าฝ่ายกัมพูชาจะพยายามพูดคุยเรื่องนี้ด้วยไหมครับ
6: ครับเป็นความเห็นที่แตกต่างกันกัมพูชาน่าจะพยายามยึดโยงนะครับประเด็นทางบกนะครับที่เกี่ยวข้องกันนะครับในความคิดของกัมพูชาให้ตัวเองได้เปรียบมากขึ้นนะครับแต่ผลหลักๆของกัมพูชาในการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมระหว่างประเทศทั้งสามโลกสองครั้งในกรณีพระวิหารและครั้งนี้ในกรณีนะครับพื้นที่พิพาททางทะเลเพราะกัมพูชาเห็นว่ามีความได้เปรียบในเรื่องของหลักฐานนะครับในเรื่องทางประวัติศาสตร์นะครับที่มาจากการครอบครองอาณานิคมของฝรั่งเศสนะครับเป็นหลักฐานที่กัมพูชาอาจจะไม่ต้องลงทุนลงแรงมากนักแล้วมีแนวโน้มว่าหลักฐานเหล่านี้นะครับอาจจะเป็นหลักฐานหลักนะครับในระบบศาลที่จะทำให้กัมพูชาได้ประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องยึดโยงกับหลักฐานเก่า
5: ๆ
6: ข้อพิพาทเดิมๆที่มีการตัดสินไปแล้วถึงแม้ว่าในความเป็นจริงจะไม่เกี่ยวข้องกันนะครับแต่ว่ากัมพูชาก็มีสิทธิ์ที่จะทำแบบนั้นทางไทยก็หวังว่าแล้วก็ปฏิเสธความเชื่อมโยงระหว่างทางบกกับทางทะเลนะครับแต่ว่าทางกัมพูชาก็โต้แย้งว่าหลักการทำแผนที่ก็ดีการทำข้อตกลงหรือว่าสนธิสัญญาหรือว่าบันทึกช่วยจำของไทยกับหลายประเทศรวมทั้งฝรั่งเศสและของก
5: ับ
6: กัมพูชาเนี่ยมันยึดโยงกันทั้งสองพื้นที่นะครับทางบกทางทะเลแต่ที่สุดแล้วก็คงจะต้องรับฟังนะครับคณะกรรมการชุดนี
5: ้
6: ใช่ครับสองฝ่ายและคณะกรรมการชุดนี้ที่มีทั้งฝ่ายของเราที่เป็น
5: ผู้แทนผู้ประ
6: นอมเสนอให้เป็นผู้แทนทั้งที่มาจากเยอรมันมาจากแอฟริกาใต้และของกัมพูชาที่มาจากเดนมาร์กและมาจากฝรั่งเศสที่โดยมีประธานคณะผู้ไกล่เกลี่ยที่มาจากออสเตรเลียก็คงจะพิจารณาชั่งน้ำหนักนะครับแล้วก็ดูเหตุผลเหล่านี้ทั้งหมดครับคุณท็อปครับ
5: ครับอ๋อมีหน้าพออาจารย์เล่าแบบนี้เลยเข้าใจว่าทำไมท่านเสียสักท่านหนึ่งย้ำว่าเรื่องก่อกูดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ตั้งแต่ตอนที่กัมพูชาอยู่ในอาณานิคมของฝรั่งเศสเพราะเขาก็พยายามยกเรื่องนี้เหมือนกันท่านก็เลยยกตัวอย่างนี้มาเพื่อขานกัน
6: ใช่ครับใช่ครับจริงๆแล้วเนี่ยโดยหลักพื้นฐานแล้วเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าศาลโลกหรือว่าองค์การระหว่างประเทศจะมีความเห็นอย่างไรแต่ที่สุดแล้วก็ไม่มีอำนาจนะครับในการที่จะจัดทำปักเขตแดนไม่ว่าจะเป็นทางบกหรือทางทะเลนะครับแต่ศาลโลกก็มีอำนาจในการตัดสินว่าอย่างเช่นปราสาทพระวิหารอยู่ในบริเวณของรัฐใดนะครับแต่ว่าเราเองกับกัมพูชาถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้จัดทำหลักเขตแดนบริเวณพระวิหารทางทะเลก็จะยิ่งซับซ้อนกว่านั้นนะครับ
5: ม
6: ีเรื่องของไหลทวีปนะครับมีเรื่องกฎหมายทะเลที่ซับซ้อนกว่าทางบกนะครับ ค่อนข้างมากแล้วก็เป็นกรณีที่ค่อนข้างใหม
5: ่
6: กว่าทางบกนะครับเพราะฉะนั้นหลายฝ่ายก็ชัดเจนนะครับว่าถึงอย่างไรก็แล้วแต่หลักฐานทางบกที่กัมพูชากล่าวอ้างก็คงไม่สามารถที่จะเอามาใช้ทางทะเลได้ทั้งหมดนะครับแล้วก็เรื่องนี้ก็ยังไม่มีใครคาดเดาได้นะครับคุณท็อปครับแต่ว่าที่คาดเดาได้ก็คือกระบวนการนี้น่าจะซับซ้อน
7: ใช
6: ่ครับแล้วก็น่าจะเป็นบรรทัดฐานใหม่ถ้าตัดสินออกมาซึ่งจริงๆเราก็ไม่เรียกว่าเป็นคำตัดสินนะครับเป
5: ็
6: นข้อแนะนำให้ทั้งสองประเทศเอาไปปฏิบัติแต่ทั้งหมดเหล่านี้คุณท็อปครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับก็ยังดีกว่าที่จะต้องใช้กำลัง
7: นะครับ
6: ในการตัดสินนะครับปัญหาแบบที่เคยเกิดขึ้นมาเมื่อปีที่แล้วครับ
5: ถูกต้องครับอาจารย์สุดท้ายนะครับแม้ว่ากระบวนการไกลเกลี่ยหรือกระบวนการประนอมภาพบังคับเนี่ยจะออกมายังไงก็ยังคงเป็นอย่างที่อาจารย์ว่าคือต้องใช้เวลาอย่างต่ำๆก็ปีหนึ่งแล้วก็มันก็ไม่ได้มีผลผูกพันทางกฎหมายแต่เป็นข้อแนะนำที่ทั้งสองประเทศก็ควรทำตามเพื่อให้ผ่านพ้นความขัดแย้งนี้ไปได้ด้วยกันถูกต้องนะครับ
6: ถูกต้องครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับถึงจะไม่มีผลผูกพันก็จริงแต่ก็มีน้ำหนักเพิ่มขึ้นถ้าหากว่าคำสรุปหรือว่าข้อเสนอแนะนะครับเป็นไปในทางใดทางหนึ่งที่เป็นคุณกับประเทศใดประเทศหนึ่งนะครับก็จะเป็นประเด็นสำคัญ
5: ที่จะถูกนำไปอ้างอิง
6: ใช่ครับที่สามารถอ้างอิงในกรณีอื่นได้แต่ว่ากรรมการก็คงจะพยายามหาทางออกตรงกลางเพื่อความยุติธรรมของทั้งสองฝ่ายนะครับ
5: ครับเสริมนิดเดียวครับอาจารย์หลังจากนัดนี้ครับจะยังคงมีการประชุมในลักษณะนี้ต่อเนื่องไหมครับ
6: ใช่ครับใช่ครับก็คงจะรอฟังดูนะครับคราวนี้ตั้งแต่เมื่อวานวันนี้และพรุ่งนี้นะครับ วันที่16แล้วหลังจากนั้นทางสำนักงานศาลก็คงจะได้นัดนะครับให้มีการพบกันเป็นระยะเพื่อรับรายงานเพื่อพิจารณารายละเอียดจะต้องมีการตกลงกันหลังจากวันที่16นะครับว่าขั้นตอนเหล่านี้จะเป็นอย่างไรวันนัดจะเป็นวันที่เท่าไหร่แล้วแต่ละครั้งจะต้องทำอะไรนะครับจะมีรายละเอียดเยอะนะครับเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาที่จะออกมาหลังวันที่16นี้ครับ
5: ครับวันนี้ก็ได้รับฟังกันไปแล้วนะครับท่านผู้ฟังทั้งหลายก็คงจะต้องติดตามเรื่องนี้กันต่อว่าแน่นอนเราก็คงจะต้องมีการคุยกันอีกหลายครั้งนะครับแล้วก็จะต้องดูว่าผลสุดท้ายเนี่ยบทสรุปจะออกมาเป็นยังไงซึ่งก็จะต้องเป็นการสร้างบรรทัดฐานใหม่อย่างแน่นอนสำหรับกระบวนการภายใต้กฎหมายอันคลอสนี่ครับแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับท่านรองศาสตราจารย์ปณิธานวัฒนายากรนักวิชาการอิสระและผู้เชี่ยวชาญด้านการต่างประเทศและความมั่นคงที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ครับผม
6: ครับขอบคุณคุณท็อปครับแล้วก็ต้องร่วมกันส่งกำลังใจไปให้กับทีมประเทศไทยนะครับในการต่อสู้เพื่อให้ลุล่วงไปได้ด้วยดีครับ
5: ถูกต้องครับอาจารย์วันนี้เวลาหมดแล้วครับอาจารย์ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
6: ครับสวัสดีครับ
8: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
1: ท่านผู้ฟังคะภาครัฐได้ออกมาตรการเร่งด่วนเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างนักศึกษาอุเทรนถวายและปทุมวันที่เรื้อรังมานานติดตามรับฟังรายละเอียดจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
9: เคาะข่าวเล่าประเด็น
10: ความขัดแย้งระหว่างนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทรนถวายและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันไม่ใช่เรื่องใหม่แต่เกิดขึ้นมาแล้วนับ10ปีและที่ผ่านมามีความพยายามหาทางยุติปัญหานี้หลายครั้งทั้งการเจรจาการวางมาตรการทางวินัยไปจนถึงการควบคุมพื้นที่เสี่ยงแต่ยังเกิดปัญหาอย่างต่อเนื่องล่าสุดเมื่อไม่นานมานี้เกิดเหตุกลุ่มนักศึกษาใช้อาวุธทำร้ายร่างกายกันกลางสถานีรถไฟฟ้าใจกลางเมืองมีผู้บาดเจ็บต่อหน้าประชาชนที่สัญจรไปมาคำถามที่สังคมต้องเผชิญอีกครั้งคือเหตุใดความรุนแรงที่ดำเนินมายาวนานเช่นนี้จึงยังไม่มีทีท่าจะยุติและมาตรการชุดใหม่ในยุครัฐบาลปัจจุบันจะทำให้ต่างไปจับความพยายามครั้งก่อนๆได้จริงหรือไม่นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว. ระบุชัดว่าเหตุรุนแรงครั้งนี้ไม่ใช่เพียงปัญหาระหว่างนักศึกษา2สถาบันแต่กระทบต่อความมั่นคงภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของประเทศจึงเร่งวางแนวทางดำเนินการ4ประเด็นสำคัญเพื่อสกัดไม่ให้เหตุปะทะเกิดซ้ำเริ่มจากการงดใช้พื้นที่พิพาทเป็นเวลาอย่างน้อย90วันควบคู่กับการเร่งจัดหาพื้นที่การศึกษาแห่งใหม่ให้อุเทนถวายภายในกรอบเวลาเดียวกันขณะที่ปทุมวันเองก็ต้องจัดทำแผนรองรับการเปลี่ยนผ่านในระยะยาวไว้ล่วงหน้าและให้มีการพัฒนาที่ดินเดิมให้กลายเป็นแหล่งการศึกษาและนวัตกรรมโดยไม่หวังผลเชิงพาณิชย์ทั้งหมดถูกกำหนดให้ทั้งสองสถาบันต้องรายงานความคืบหน้าต่อกระทรวงทุก30วันเพื่อให้มั่นใจว่ามาตรการจะถูกนำไปปฏิบัติจริงและต่อเนื่องไม่ใช่เพียงมาตรการเฉพาะหน้าเหมือนที่ผ่านมา
7: ทางมาตรการที่เราจะดำเนินการมีอยู่4ประเด็นหลักในประเด็นแรกที่ได้มีการหารือกับทุกสถาบันนะครับว่าหลังจากนี้อย่างน้อย3เดือนโดยทันทีเราจะไม่ให้มีการจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่มีข้อพิพาทเพื่อที่ทุกคนวันนี้จะได้สามารถที่จะได้รับความเชื่อมั่นว่าเราจะดูแลในเรื่องของความปลอดภัยของทุกๆคนนะครับ
10: ถ้าว่าสำหรับผู้ที่ใช้ชีวิตและทำงานคลุกคลีอยู่กับพื้นที่แห่งนี้มานานความเชื่อมั่นต่อมาตรการดังกล่าวกับสะท้อนออกมาไม่มากเท่ากับที่รัฐคาดหวังประชาชนในพื้นที่ได้ให้ข้อมูลว่าแม้ไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงมากนักแต่เมื่อเกิดเหตุปะทะขึ้นสิ่งที่ทำได้มีเพียงการประกาศแจ้งเตือนให้นักเรียนหลีกเลี่ยงเส้นทางเสี่ยงเป็นการเฉพาะหน้าขณะที่มาตรการงดใช้พื้นที่3เดือนที่รัฐบาลหวังจะใช้สกัดการปะทะประชาชนในพื้นที่กลับมองว่าอาจไม่ได้ผลมากเท่าที่ตั้งใจไว้เพราะเหตุรุนแรงที่ผ่านมาไม่ได้เกิดขึ้นภายในรั้วสถาบันแต่เกิดขึ้นในพื้นที่สาธารณะที่อยู่นอกเหนือขอบเขตที่มาตรการเข้าถึง
11: เวลาเกิดเหตุอะไรแบบนี้เราก็จะประกาศส่งข้อความจากทางโรงเรียนแจ้งนักเรียนให้หลีกเลี่ยงอะไรพวกนี้ค่ะก็กังวลประมาณหนึ่งมีความหวั่นๆว่าเอ๊ะมันจะมีเอฟเฟกต์อะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหตุที่มันจะเกิดอ่ะส่วนใหญ่มันก็ไม่ได้เกิดในโลเคชันที่มันเป็นโรงเรียนหรือวิทยาลัยเขาอยู่แล้วอ่ะมันเกิดกับพื้นที่สาธารณะเพราะฉะนั้นเราก็เลยมองว่าถ้าเขาจะก่อเหตุจริงๆอ่ะมันได้ทุกที่ไง
10: กล่าวได้ว่ามาตรการชุดล่าสุดของกระทรวงอว.มีความพยายามที่จะสร้างกรอบเวลาและความรับผิดชอบที่ชัดเจนกว่าที่เคยมีมาซึ่งอาจช่วยบรรเทาความรุนแรงได้ในระยะสั้นแต่คำถามที่ยังคงค้างคาใจสังคมไทยก็คือเมื่อความขัดแย้งนี้ฝังรากลึกมาหลายสิบปีจนกลายเป็นค่านิยมที่ส่งต่อกันในหมู่นักศึกษารุ่นต่อรุ่นมาตรการระยะสั้นเพียง90วันจะเพียงพอที่จะเปลี่ยนวัฒนธรรมความรุนแรงนี้ได้จริงหรือไม่หรือสุดท้ายแล้วเมื่อครบกำหนดเวลาเรื่องราวเดิมจะย้อนกลับมาให้สังคมตั้งคำถามซ้ำอีกครั้งเช่นที่เคยเป็นมาจิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: กรมราชทัณฑ์เข้าใจถึงความกังวลของสังคมเมื่อการลดโทษในคดีร้ายแรงกลายเป็นประเด็นที่ถูกจับตาทุกขั้นตอนจึงดำเนินการอย่างรอบคอบเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับสังคมติดตามรับฟังจากรายงานพิเศษค่ะ
12: จากกระแสสังคมที่ตั้งข้อสังเกตถึงเกณฑ์การลดวันต้องโทษและการปล่อยตัวผู้ต้องขังคดีร้ายแรงส่งผลให้กรมราชทัณฑ์ดำเนินการทบทวนแนวทางการบริหารโทษเพื่อให้กระบวนการพิจารณามีความรอบคอบมากขึ้นและคำนึงถึงความปลอดภัยของสังคมควบคู่กับการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดซึ่งหนึ่งในแนวคิดที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคือการกำหนดระยะเวลาความปลอดภัยของสังคมสำหรับผู้ต้องขังคดีร้ายแรงรวมถึงผู้ได้รับโทษจำคุกตลอดชีวิตหรือโทษประหารชีวิตให้ต้องรับโทษขั้นต่ำประมาณ 20-25 ปีก่อนเข้าสู่กระบวนการพิจารณาปรับเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาดรวมถึงยังมีแนวคิดให้เพิ่มการตรวจสอบการลดวันต้องโทษหรือการอภัยโทษเพื่อให้การพิจารณาเป็นไปอย่างรอบด้านโดยนายยุทธนานาคเรืองศรีรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์และโฆษกกรมราชทัณฑ์บอกว่ากระบวนการพิจารณาจะมีคณะกรรมการในชั้นเรือนจำและบุคลากรจากภายนอกเข้ามาร่วมพิจารณาก่อนเสนอเข้าสู่กระบวนการในชั้นศาลเพื่อให้การประเมินผู้ต้องขังมีความรอบคอบมากยิ่งขึ้น
13: มันมีโมเดลอยู่ตัวหนึ่งก็คือโมเดลเรื่องของเจสซ็อกเราเนี่ยจะมีคณะกรรมการในชั้นเรือนจำก็จะมีท่านผู้บัญชาการเรือนจำจิตแพทย์หรือว่าบุคลากรจากโรงพยาบาลจิตเวชเข้ามาร่วมนะครับแล้วก็มีปกครองตำรวจแล้วก็กำหนดมาตรการส่งไปในชั้นของคณะกรรมการที่เรียกว่าคณะกรรมการมาตรา16ท่านก็จะไปกรองอีกชั้นหนึ่งหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเสนออัยการเพื่อให้ท่านเนี่ยเสนอต่อศาลเมื่อศาลท่านดูว่ามันได้สัดส่วนหรือเปล่าน
12: อกจากการพิจารณากระบวนการลดวันต้องโทษอีกหนึ่งภารกิจสำคัญคือการเตรียมความพร้อมก่อนกลับคืนสู่สังคมผ่านการฝึกงานและฝึกอาชีพเพื่อให้ผู้ต้องขังมีทักษะที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้จริงหลังพ้นโทษโด ดยนายขวัญชัยสันติพราภพผู้อำนวยการทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางเล่าว่าการฝึกวิชาชีพในเรือนจำต้องมุ่งให้สอดคล้องกับอาชีพและความต้องการของตลาดแรงงานภายนอกเพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถนำทักษะที่ได้รับไปต่อยอดในการประกอบอาชีพและปรับตัวให้เข้ากับสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปหลังพ้นโทษ
14: การฝึกวิชาชีพในเรือนจำทั้งหมดเนี่ยเราใช้พื้นฐานของความชอบของผู้ต้องขังเป็นเมนหลักและสิ่งสำคัญที่สุดเลยก็คือเราหาทรัพยากรที่มีมากที่สุดเท่าที่ทำได้น้องๆเหล่านี้มีความสนใจและเลือกขึ้นมาเองเราเพียงแต่เลือกอาชีพที่มันตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและน้องๆเหล่านั้นจะนำไปใช้ได้จริงภายหลังการพ้นโทษอันนี้คือวัตถุประสงค์หลักเลยเพราะเราอยากให้เขาสามารถที่จะทันความเปลี่ยนแปลงเพราะนั้นการฝึกวิชาชีพของที่นี่มีข้อจำกัดในทุกๆเรื่องแต่กรมราชทัณฑ์เองต้องตอบสนองกับความต้องการของทุกๆเช่นเดียวกัน
12: การดำเนินการเหล่านี้สะท้อนแนวทางของกรมราชทัณฑ์ที่ให้ความสำคัญกับทุกกระบวนการเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่าตั้งแต่การพิจารณาความเหมาะสมก่อนปล่อยตัวการเฝ้าระวังหลังพ้นโทษไปจนถึงการสร้างทักษะอาชีพเป็นไปอย่างรอบคอบเพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างเหมาะสมและลดโอกาสการกระทำผิดซ้ำดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยเร่งผลักดันโครงการทางพิเศษจังหวัดภูเก็ตพื้นที่สำคัญด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้มีความรวดเร็วสะดวกปลอดภัยเชิญติดตามรับฟังจากรายงานค่ะ
15: จังหวัดภูเก็ตเมืองมุกอันดามันที่ใครๆก็อยากมาเยือนเม็ดเงินจากการท่องเที่ยวสะพัดกว่า 500,000 ล้านบาทต่อปีแต่สิ่งที่มาพร้อมกับความเจริญคือปัญหาการจราจรที่ติดขัดและเส้นทางข้ามเขาที่ทั้งคดเคี้ยวและเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุแต่นับจากนี้โฉมหน้าการเดินทางของจังหวัดภูเก็ตกำลังจะเปลี่ยนไปตลอดการกระทรวงคมนาคมโดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกทพเดินหน้าเร่งผลักดันโครงการทางพิเศษจังหวัดภูเก็ตรวมระยะทางกว่า 34.6 กิโลเมตรมูลค่าการลงทุนระยะแรกกว่า 33,000 ล้านบาทเพื่อยกระดับความปลอดภัยและแก้ไขปัญหาการเดินทางนายสุรเชษฐ์เหล่าพุนสุขผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเปิดเผยไทม์ไลน์สำคัญว่ากทพจะวางแผนดำเนินโครงการทางพิเศษจังหวัดภูเก็ตเป็น2ระยะคือระยะที่1ช่วงกระทู้ป่าตองและระยะที่2ช่วงเมืองใหม่เกาะแก้วกระทู้เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตในระยะยาวโดยเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติภายในเดือนธันวาคมนี้หากทุกอย่างเป็นไปตามแผนชาวภูเก็ตและนักท่องเที่ยวทั่วโลกจะได้สัมผัสประสบการณ์การเดินทางรูปแบบใหม่ภายในเดือนตุลาคมปี2574
16: ต้องยอมรับว่าจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่เจเนเรตอินคัมให้กับประเทศไทยได้เยอะนะครับปีนึงเอาเงินเข้าประเทศได้ประมาณปีละ500,000 ล้านตอนนี้ได้รับเสียงการคอมเพลนมาจากนักท่องเที่ยวแล้วชาวบ้านมากว่าการเดินทางลำบากโครงการเฟสหนึ่งที่เป็นกระทู้ป่าตองเนี่ยนะครับโดยเป้าหมายคือลดอุบัติเหตุลดสภาพการจราจรที่ติดขัดนะครับจากคนที่เดินทางจากอำเภอทุกเข้ามาที่ป่าตองในปี69เนี่ยก็เป็นปีที่การทางก็พยายามผลักดันให้เกิดความยากคือยิ่งช้าไปโครงการยิ่งแพงขึ้นก็อยากช่วยกันผลักดันให้โครงการนี้เกิดขึ้นโดยเร็วแล้วก็ถ้าเกิดขึ้นได้เนี่ยมันก็ส่งเสริมให้ท่องเที่ยวก็เดินทางอย่างปลอดภัยมีความมั่นใจแล้วก็อยากจะท่องเที่ยวในประเทศเรามากขึ้น
15: นอกจากเรื่องความเร็วและความปลอดภัยแล้วด้านสถาปัตยกรรมยังโดดเด่นไม่แพ้กันเพราะจุดพักรถทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ถูกออกแบบสไตล์ชิโนโปรตุเกสร่วมสมัยสะท้อนเอกลักษณ์อันทรงเสน่ห์ของภูเก็ตควบคู่ไปกับการประหยัดพลังงานในทุกมิติไฮไลท์สำคัญที่ทุกคนจับตามองคืออุโมงค์ทางด่วนกระทู้ป่าตองซึ่งจะเป็นอุโมงค์ลอดภูเขารูปแบบทางด่วนขนาดใหญ่แห่งแรกของประเทศไทยที่ออกแบบมาให้รถจักรยานยนต์สามารถวิ่งร่วมกับรถยนต์ได้อย่างปลอดภัยจากเดิมที่ต้องขับรถไต่เขาใช้เวลาเกือบ30นาทีจะย่อระยะเวลาให้เหลือเพียง5นาทีเท่านั้นนับเป็นก้าวสำคัญที่ไม่เพียงแต่การแก้รถติดและลดอุบัติเหตุบนเขาแต่ยังเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของภูเก็ตให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนนพศรแก้วคำรายงาน
1: หน่วยงานด้านน้ำในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ซักซ้อมแผนและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์เอลนีโญโดยวางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการจัดลำดับความสำคัญในการจ่ายน้ำภาคเกษตรควบคู่กับการสนับสนุนการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพรับฟังจากรายงานนี้ค่ะ
17: รู้สู้ภัยซุปเปอร์เอลนีโญ
18: จังหวัดเชียงใหม่เตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้งจากสถานการณ์เอลนินโญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้ซักซ้อมแผนและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นโดยสำนักงานชลประทานที่1ได้มีการเตรียมความพร้อมของเขื่อนขนาดใหญ่อ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กในการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งขณะเดียวกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมกำลังพลเครื่องจักรเครื่องมือเครื่องสูบน้ำสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลากด้านนายอัธวิทย์นาควัชระผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่1เปิดเผยว่าขณะนี้อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้ง2แห่งของจังหวัดเชียงใหม่ยังมีปริมาณน้ำในเกณฑ์ดีโดยเขื่อนแม่กวงอุดมธารามีปริมาณน้ำกักเก็บ181ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ69ของปริมาณความจุยังสามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า80ล้านลูกบาศก์เมตรส่วนเขื่อนแม่งะสมบูรณ์ชนปัจจุบันมีปริมาณน้ำ224ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ84ของความจุอ่างยังสามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า69ล้านลูกบาศก์เมตรส่วนอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง19แห่งมีปริมาณน้ำ105ล้านลูกบาศก์คิดเป็นร้อยละ75ของความจุและอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก190แห่งมีปริมาณน้ำ71ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ70ของความจุรวมซึ่งจากสถานการณ์เอลนินโญที่คาดว่าจะส่งผลในช่วงหน้าแล้งสำนักงานชลประทานที่1ได้เร่งเก็บกักน้ำต้นทุนทุกพื้นที่ทั้งอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ขนาดกลางแหล่งน้ำชุมชนและระบบกระจายน้ำเพื่อสำรองไว้ใช้ในระยะฝนทิ้งช่วงและหน้าแล้งพร้อมบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการตามข้อมูลเชิงพื้นที่จัดลำดับความสำคัญในการจ่ายน้ำภาคเกษตรควบคู่กับการสนับสนุนการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ
19: อย่างที่ทราบกันนะครับเราอยู่ในสภาวะเอลนิโญและมีการคาดการณ์ว่าจะเพิ่มความรุนแรงเป็นระดับเวลี่สตอร์มในช่วงปลายปีนี้นะครับซึ่งความน่าจะเป็นอยู่ที่ประมาณ 90% สำนักงานชลประทานที่1ได้เร่งรัดการเก็บน้ำไว้ในอ่างเก็บน้ำต่างๆของกรมชลประทานนะครับให้พร้อมใช้งานแล้วก็มีการวางแผนโดยเราจะวางแผนในการใช้น้ำจากน้ำฝนเป็นหลักก่อนจากนั้นเมื่อเกิดปัญหาไฟแล้งฝนทิ้งช่วงเนี่ยเราก็จะสามารถนำน้ำจากแหล่งน้ำชลประทานที่เราเก็บไว้เนี่ยเอามาใช้ได้นอกจากนั้นเนี่ยหากเกิดภัยแล้งเองนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนบนเองนะครับทั้งเขตจังหวัดเชียงใหม่และเขตจังหวัดลำพูนเนี่ยเราก็ได้มีการวางแผนที่จะระบายน้ำจากเขื่อนแม่งะสมบูรณ์ชนลงมาช่วยในลำน้ำปิงเพื่อสนับสนุนกิจการไม่ว่าจะเป็นของเรื่องของการประปาการท่องเที่ยวระบบนิเวศการเกษตรในเขตพื้นที่ลำพูนเชียงใหม่
18: นอกจากนี้ยังมีการนำเทคโนโลยี CSA มาใช้ร่วมกับการวิเคราะห์ดินการวางแผนเพาะปลูกระบบ IoT ภาพถ่ายดาวเทียมและ AI เพื่อวิเคราะห์และพยากรณ์สถานการณ์น้ำไหลหลากและภัยแล้งแบบเชิงลึกเพิ่มความแม่นยำในการบริหารจัดการน้ำและสร้างความมั่นคงด้านการเกษตรพร้อมกันนี้ยังมีระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่าน SMS Line และรถกระจายเสียงเพื่อให้เกษตรกรสามารถนำข้อมูลไปวางแผนเพาะปลูกลดความเสียหายเพิ่มผลผลิตและสร้างความมั่นคงทางอาหารรวมถึงผลักดันการเพิ่มผลิตภาพการใช้น้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งเฉพาะหน้าและต่อยอดสู่การบริหารจัดการน้ำเชิงยุทธศาสตร์ในระยะยาวพิมลกันเดชชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
20: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันอังคารที่15กันยายนพุทธศักราช2569ขึ้น4ค่ำเดือน10ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณณัฐพงศ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์ครับพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับ8นาฬิกาหลังเคารพธงชาติถึง9นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 GHz และสวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับวันนี้ทีมงานของเราช่างเทคนิคโดยคุณสายชนนีสังคุณสุวิทย์สมนัสนะครับประสานงานวันนี้คุณสุภาฤกษ์ธรรมฤดีและ Facebook Live วันนี้ดูแลโดยคุณอคเดชคัมภีระนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับจะขึ้นไลฟ์สดผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับคุณผู้ฟังก็อย่าลืมเข้ามาทักทายพวกเรากันด้วยนะครับอีกสักครู่นึงเดี๋ยวขึ้นไลฟ์ไปพร้อมกันนะครับ
1: คู่เล็กคู่ใหญ่ไม่รู้นะฮะสงสัยเมื่อคืนฝนตกนอนหลับสบายแล้วหรือว่าฝนตกทำให้สายเคเบิลมันชื้นทำให้อินเทอร์เน็ตมีปัญหา
2: น่ากำลังจะกดไลฟ์อยู่ละนะครับแต่ว่าอย่างไงอีกแป๊บนึงน่าจะได้ยินแล้วแหละ
1: กำลังกด
2: ครับ
1: 3 2 1ยังไม่กด3 2 1ยังไม่ขึ้นงั้นเราไปกันก่อนนะ
2: ครับ
1: นะประเด็นข่าวในวันนี้นะครับแหมเมื่อคืนฝนตกใช่ไหมแถวบ้านคุณตกไปเนี่ยนนทบุรี
2: ตกตั้งแต่ตอนผมเมื่อวานนี้ผมกลับดึกทีนี้ตกแล้วก็ระหว่างทางก็ไปที่บ้านใช่เมื่อวานนี้นั่ง
1: ทำอะไร
2: นั่งทำงานอยู่
1: นั่งทำอะไรงานอะไรทำดึกขนาดนี้โอ้คลิปทำทีถึง 3-4 ทุ่มเลยเหรอ
2: ใช่ด้วยแล้วก็ข้าวอะไรไปด้วยครับก็ฝนตกลงมาค่อนข้างที่จะ
1: กินข้าว3ชั่วโมงตัดคลิป15นาทีหรือเปล่านะเมื่อคืนฝนตกเนี่ยเขาบอกว่าช่วงนี้ฝนก็ตกในหลายพื้นที่นะเมื่อวานกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ 60% ของพื้นที่นะฮะต่างจังหวัดก็โปรยปลายกันไปนะครับน่าจะเป็นปลายฝนต้นหนาวแล้วคุณณัฐพงศ
2: ์ครับนี่ครับเพราะว่าอย่างน้อยก็จะได้รับรู้ถึงอากาศหนาวเย็นกลับมาอีกครั้งนะเพราะว่าผมเป็นคนชอบหน้าหนาวที่สุด
1: ใช่ใช่เหมือนกันชอบหน้าหนาว
2: ครับหน้าฝนเนี่ยอาจจะก็ชอบอยู่แต่ว่าบางทีคือการเดินทางค่อนข้างที่จะลำบากนิดนึง
1: ไปไหนมาไหนไม่ค่อยสะดวกหน้าร้อนยิ่งไม่ชอบเลยร้อนเหนียวตัวทำอะไรก็ไม่ได้ทำอะไรก็เหนื่อยตัวเปียกขี้เกลือขึ้นไปหมดโอ้ไม่ชอบชอบหน้าหนาวนะครับ
2: ใกล้เข้ามาแล้วนะครับ
1: นะฮะแม้จะมีฝนตกโปรยปลายก็ตามนะครับแต่ว่าเรื่องของการเมืองค่อนข้างที่จะร้อนแรงหลังจากที่เมื่อวานนี้ทางด้านของกกต.เนี่ยก็มีการแถลงออกมานะครับผลคดีหัวการเลือกสว.นะครับมติเนี่ยเสียงส่วนใหญ่นะครับใช้คำว่าเสียงส่วนใหญ่นะฮะไม่รู้เท่าไหร่นะครับก็ส่งศาลฎีกา77รายนะครับแบ่งเป็นสว.เนี่ย26รายนะครับสว.26รายแล้วก็ผู้ที่มีสิทธิ์เลือกสว36รายแล้วก็บุคคลอื่นๆ15รายนะครับส่วนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนักการเมืองไม่โดนเลยครับ
2: ครับ
1: พอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยส่งฟ้องไปแบบนี้ทางพรรคประชาชนนะฮะหัวหน้าพรรคคือคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิก็ออกมาแถลงเลยครับหลังจากทราบผลมติครับก็เตรียมที่จะดำเนินคดีกับกกต.ในข้อหาละเว้นปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157นะครับ
2: ครับ
1: นี่คือเรื่องของการเมืองนะครับหลักๆ ก็มีอยู่ประมาณนี้นะฮะส่วนเรื่องของพระครับเรื่องของพระหลังจากที่มีเหตุอื้อฉาวนะครับที่เจ้าอาวาสอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์นะครับสมีโชตนะฮะหลังจากที่มีความสัมพันธ์กับศรีกาเสพเมถุนว่าอย่างนั้นเถอะคำถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็มี2หน่วยงานสำนักพุทธกับมหาเถรสมาคมเนี่ยจะทำอะไรยังไงได้บ้างเพราะเรื่องนี้เนี่ยมันคือประวัติศาสตร์ซ้ำรอยจำได้ไหมฮะปีที่แล้วทิศแย้มแล้วก็มีอีกหลายทิศนะฮะที่มีเรื่องของการเสพเมถุนพระผู้ใหญ่ทั้งนั้นเลยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะมีแนวทางในการป้องกันดูแลพระพุทธศาสนาหรือมีการ ที่จะสร้างเกราะอะไรที่จะทำให้ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
2: ครับ
1: เพราะมันส่งผลต่อความเชื่อและความศรัทธาของประชาชนนะครับชาวพุทธมีปัญญาชาวพุทธมีศรัทธาแต่ถ้าเกิดเจอเรื่องอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยมันก็บั่นทอนศรัทธาของชาวพุทธเหมือนกันนะครับสำนักพุทธเมื่อวานนี้มีการแถลงออกมาชี้แจงโดยผอ.สำนักพุทธนะฮะเมื่อวานนี้โทรไปหาท่านเหมือนกันท่านผอ.สำนักพุทธบอกว่าอ๋อว่าจะสัมภาษณ์วันนี
2: ้
1: ท่านบอกแถลงไปแล้วนะแล้วก็ส่งแถลงมาให้นะครับเดี๋ยวจะไล่เรียงกันไปตำรวจเผยความคืบหน้าครับคดีสมีโชติเบียดบังเงินวัดครับอยู่ระหว่างรอข้อมูลเส้นทางการเงินจากปปง.นะครับเพราะว่าตรงนี้การเรียงกรรมเรียงกระทงความผิดเนี่ยมันก็เป็นข้อกฎหมายยักยอก1ครั้งเนี่ยก็6ปี20ปี
2: ครับ
1: นะครับ2ครั้งก็คูณ2กันเข้าไปบางคนเนี่ยทํา20 30ครั้งก็400กว่าปี
2: ครับ
1: นะฮะเดี๋ยวก็ต้องติดตามดูว่าเอาผิดเอาโทษเนี่ยทําอย่างไรแล้วก็เร่งจัดทําข้อมูลพระสงฆ์แล้วก็วัดทั่วประเทศนะฮะแล้วก็ข่าวดีนะครับใครใช้ไทยช่วยไทยพลัสเฟส2นะครับก็มีข่าวแง้มๆออกมานะครับบอกว่า จะให้กระทรวงการคลังต่ออายุไทยช่วยไทยพลัสนะครับหลังท่านนายกรัฐมนตรีไฟเขียวในหลักการนะครับยันมีงบเหลือพรก.กู้เงินอยู่อีก 50,000 ล้านนะครับคือกู้มาเนี่ย 400 ล้าน 200 ล้านไปเรื่องพลังงานสะอาด 200 ล้านที่เหลือเนี่ยก็คือจะมาเยียวยาประชาชนไอ้ 200 ล้านเนี่ยมันมีเหลืออยู่ 50,000 ล้านที่มาจากคนที่เขามีสิทธิ์แล้วไม่ได้ใช
2: ้
1: หรือลงทะเบียนไว้แล้วไม่ได้ใช้สิทธิ
2: ์
1: ก็จะเอาตรงนี้แหละมาช่วยประชาชนคำถามคือเดี๋ยวต้องดูแพ็กเกจนะฮะว่าจะมีการปรับลดหรือเปล่าเพราะรอบที่แล้วสมัยลุงตู่จำได้เพราะว่ามีต่อแบบนี้แหละแต่ปรับลดจำนวนเงินลงนะฮะปรับลดจำนวนเงินลง
2: เงินได้น้อยกว่าเดิม
1: ใช่แต่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับสำหรับคนที่ชอบไทยช่วยไทยพลัสครับไปดูข่าวแรกครับเมื่อวานนี้เวลา 14:00 นครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองไปยังท่าอากาศยานนานาชาติโนยบายกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในการเยือนสาธารณรัฐสังคมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569การเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งแห่งวาระการเฉลิมฉลองครบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามเสริมสร้างและกระชับสายสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศทั้งสองในฐานะมิตรประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นครับ
2: ครับในส่วนของอีกหนึ่งเรื่องนะครับก็เมื่อวานนี้เรียกว่าเป็นประเด็นTalk of the Townนะครับกับคดีหัวสวนะครับที่มีการแถลงจากทางกกต.นะครับล่าสุดก็ที่คุณทรงพลได้เกริ่นไปนะครับนั่นก็คือทางรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.นะครับคุณภาสกรสิริภคยาภรณ์นะครับมีการออกมาเปิดเผยกกต.มีมติชี้ขาดคดีทุจริตการเลือกตั้งสว.หรือว่าสมาชิกวุฒิสภานะครับคดีหัวสว.ที่เกิดขึ้นโดยสั่งให้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญากับผู้ที่เกี่ยวข้องรวม77รายด้วยกันนะครับหลังจากที่มีการไต่สวนสำนวนการเลือกสว.ตั้งแต่ปี2567ซึ่งก็สืบเนื่องมาจากที่ DSI ได้มีการส่งพยานหลักฐานและรายงานผลการสืบสวนเมื่อต้นปี68ที่ผ่านมานะครับเกี่ยวกับการที่มีพฤติการจัดตั้งเครือข่ายบุคคลนัดหมายหรือว่าจัดทำโพยต่างๆนะครับมีการจ่ายเงินมัดจำตลอดจนการเตรียมการเดินทางเพื่อให้ผลเนี่ยเป็นการหัวสวเพื่อระดับประเทศตรงนี้นะครับก็สำนวนเนี่ยมีความหนากว่า 75,722 หน้าเลยนะครับโอ้โหเยอะมากนะเพราะว่ามีหลายคนแล้วก็หลักฐานน่าจะเยอะพอสมควร
1: 70,000 กว่าหน้านะฮะคือตามหลักแล้วเนี่ยถ้าดูจำนวนเอกสารเนี่ยอย่าเพิ่งไปตกอกตกใจนะฮะ
2: ครับ
1: เท่าที่ผมเป็นทนายมาเนี่ยไอ้ 70,000 กว่าหน้าเนี่ยมันมีภาพมันมีอะไรต่างๆเนี่ย
2: ครับ
1: รวมอยู่ด้วยไอ้ตัวหนังสือไอ้ตัวที่เป็นลายลักษณ์อักษรเนี่ยมันอาจจะไม่เยอะที่เหลือเป็นเอกสารแนบระเบียบอะไรพวกเนี้ยแนบมาเป็นปึกอันนั้นค่อยทำให้ ตัวสำนวนเนี่ยมีความหนานะครับ
2: กว่า 75,000 กว่าหน้านะครับก็มีผู้ดำเนินคดีนะครับถูกดำเนินคดี77รายแบ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาที่ตอนนี้กำลังดำรงตำแหน่งอยู่นะครับ26คนด้วยกันแล้วก็มีผู้ที่มีสิทธิ์เลือกสวจำนวนกว่า36คนก็คือมีสวสำรองในนี้ด้วยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งส่วนก็คือบุคคลอื่นๆที่เกี่ยวข้องอีก15คนโดยถูกแจ้งข้อกล่าวหาในความผิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ. 2561และการที่แนะนำตัวไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กกต.ได้กำหนดนะครับส่วนในเรื่องของการจัดทำให้เสนอให้หรือว่าสัญญาว่าจะให้ทรัพย์สินประโยชน์อื่นใดและก็มีในส่วนของการเลี้ยงหรือรับและจัดเลี้ยงนะครับในส่วนของการเรียกรับทรัพย์สินเพื่อลงสมัครหรือไม่ลงสมัครและสุดท้ายนั่นก็คือการรับเงินเพื่อเลือกหรือเว้นการเลือกผู้ใดผู้หนึ่งซึ่งก็มีโทษจำคุกนะครับจำคุกสูงสุดเนี่ยอยู่ที่10ปีแล้วก็มีการเพิกถอนสิทธิ์การเลือกตั้งตั้งแต่5ถึง10 20ปีด้วยกันนะครับและอาจจะเข้าข่ายความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงินด้วยนะครับอันนี้เป็นในส่วนที่กกต.มีการชี้แจงออกมานะครับสำหรับในส่วนของขั้นตอนหลังจากนี้นะครับกกต.ก็จะมีการจัดทำคำวินิจฉัยและยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาภายใน60วันซึ่งหากศาลฎีกามีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณานะครับผู้ที่ถูกร้องเนี่ยก็จะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับจนกว่าจะมีคำพิพากษาและหากศาลมีคำพิพากษามีความผิด สมาชิกภาพของสวจะสิ้นสุดลงนับตั้งแต่วันที่ให้หยุดปฏิบัติหน้าที
1: ่
2: โดยตำแหน่งสวที่ว่างลงนะครับก็จะมีการเลื่อนสำหรับบัญชีสำรองกลุ่มนั้นเนี่ยขึ้นมาแทนหรือหากไม่มีบัญชีสำรองเหลืออยู่ก็จะใช้กระบวนการในการจับสลากนะครับเลื่อนบัญชีสำรองจากอำนาจอาจจะ กลุ่มอื่นๆตามกฎหมายต่อไปนะครับ
1: โอ้นะคือสำรองเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะในแต่ละสาขาอาชีพเนี่ยมีอยู่ประมาณ10ถึง20คน
2: ครับ
1: 10ถึง20คนเนี่ยน่าจะเพียงพอน่าจะเพียงพอกับตรงนี้นะครับถ้าไม่พอเดี๋ยวก็เอาสายอาชีพอื่นที่ใกล้เคียงนะครับจับฉลากกันขึ้นมานะครับแต่เชื่อว่าในแต่ละสายอาชีพเนี่ยน่าจะพอเพราะว่ามีคนที่จะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่หากศาลรับไว้เนี่ยทัพที่เป็นสว.ณวันนี้26คน
2: ค
1: ำถามคือกระทบต่อเสียงส่วนใหญ่ไห
2: ม
1: ก็ไม่น่าจะกระทบกับเสียงส่วนใหญ่
2: เพราะว่ามี200กว่า
1: พอมี200กว่าคนเนี่ยนะก็ไม่มีปัญหานะครับในการที่จะอนุมัติหรือว่าแต่งตั้งอะไรองค์กรอิสระอะไรต่างๆแต่ไม่สะดุดแน่นอนเพราะเขาบอกว่าจะเอาสำรองเนี่ยขึ้นมาแทนเออนะอันนี้คือทางที่จะไม่ให้เกิดสูญญากาศในทางการเมืองนะฮะ คำถามของสังคมก็คือว่า26สว.เนี่ยที่แน่นอนละหลังจากนี้เนี่ยเมื่อกกต.เนี่ยส่งไปยังศาลปุ๊บเนี่ย26ท่านนี้ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่อันนี้เป็นไปตามกฎหมายพ.ร.ป.ระเบียบการได้มาซึ่งสว.มาตรา62ประกอบรัฐธรรมนูญมาตรา226นะครับอันนี้หยุดปฏิบัติหน้าที่แน่นอน
2: ครับ
1: คำถามคือว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่เขาตั้งข้อสังเกต
2: ครับ
1: เออทำไมไม่มีใครโดนเลย อันนี้ก็คือความเคลือบแคลงระแวงสงสัยของพรรคการเมืองโดยเฉพาะพรรคการเมืองฝ่ายค้านเขาก็ถามว่าเอ๊ะตรงนี้เนี่ยมันคือลดกระแสความกดดันหรือเปล่าเอาตัวเลข77แต่พอตัด77ออกมาดูข้างในไส้ในปุ๊บเนี่ยก็มีสว.อยู่26คนส่วนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยที่อยู่พรรคสีน้ำเงินเนี่ยเอ๊ะทำไมไม่มีเลยเมื่อวานผู้สื่อข่าวถามเหมือนกันนะฮะไม่ใช่ไม่ถามเออไปถามเหมือนกันนะฮะว่าเอ๊ะแล้วตกลงแล้วเนี่ยประเด็นนี้เนี่ยมันยังไงนะฮะก็ไปถามกกต.นะครับเดี๋ยวจะมาไล่เรียงให้ฟังนะฮะส่วนทางด้านของกกต.ฮะคุณณรงค์กลั่นวารินทร์ประธานกรรมการการเลือกตั้งยืนยันว่าการทำหน้าที่ของกกต.ท่ามกลางการวิพากษ์วิจารณ์ของสังคมบอกว่ากกต.ไม่มีสิ่งใดเป็นกรอบป้องกันตัวเองสิ่งที่ป้องกันได้ก็คือการปฏิบัติตามข้อกฎหมายระเบียบอย่างเคร่งครัดพร้อมอธิบายต่อสังคมได้ว่าเหตุผลพยานหลักฐานที่นำประกอบมาพิจารณาเนี่ยมีความชัดเจนหรือไม่นะครับ
2: ครับในส่วนของทางกกต.นะครับมีการเผยออกมานะครับว่าส่วนตัวเนี่ยเห็นว่าการทำงานของกกต.มีความชัดเจนนะคุณณรงค์บอกว่ามีความชัดเจนแล้วก็ขอให้ทุกคนใช้วิจารณญาณในการติดตามทำงานพร้อมยืนยันว่ากกต.ไม่เคยคิดนะครับที่จะทำนอกเหนือหรือว่านอกลู่นอกทางหรือหลีกเลี่ยงกฎหมายนะครับนับตั้งแต่ที่จะมา เข้ารับตำแหน่งเป็นเวลาก็1ปี14วันแล้วนะครับได้พยายามพัฒนาองค์กรขณะที่กรรมการเลือกตั้งทั้งหมดเนี่ยก็มีหลายคนที่เข้ามาใหม่รวมถึงคุณณรงค์รักร้อยนะครับต่างทุ่มเททำงานเพื่อเรียกความเชื่อมั่นกลับให้ประชาชนในขณะที่อยู่ระหว่างการดำเนินการคุณณรงค์ยอมรับนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยมีอาจจะมีมุมมองที่แตกต่างกันกกต.ก็แตกต่างกันได้นะครับพร้อมขอโอกาสจากสังคมแล้วก็ขอให้ติดตามการทำงานของกกต.ในระยะยาวส่วนกรณีผู้ถูกร้อง77คนนั้นกกต.มีมติส่งคำร้องต่อศาลฎีกานะครับแล้วก็จะมีการเปิดเผยรายชื่อเพื่อให้บุคคลที่ถูกกล่าวหาเนี่ยได้รับผลที่จะต้องมีการส่งคำร้องไปนะครับแล้วก็เตรียมข้อมูลเข้าสู่กระบวนการของศาลรวมถึงจัดทำคำชี้แจงและต่อสู้คดีตามขั้นตอนไปย้ำนะครับว่าการที่กกต.มีมติส่งเรื่องให้ศาลฎีกายังไม่ได้หมายความว่าผู้ถูกร้อง77คนจะกระทำผิดนะแต่เป็นการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อให้ศาลได้พิจารณาในข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็จะเรียกว่าดูเกี่ยวกับพยานหลักฐานต่อไปด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของอดีตกกต.บางรายมีการออกมาแสดงความคิดเห็นหรือว่าชี้นำสังคมเกี่ยวกับการทำงานของกกต.ในชุดปัจจุบันเนี่ยคุณณรงค์กล่าวว่าเรื่องนี้เนี่ยเมื่อคนเหล่านั้นเคยอยู่ในบ้านเดียวกันเนี่ยก็คือบ้านกกต.ตรงนี้นะครับหากเห็นว่าสิ่งใดผิดก็ต้องว่ากันไปตามผิดและสิ่งใดที่ถูกต้องก็ต้องว่าไปตามที่ถูกนะครับแล้วก็ยืนยันนะว่าเมื่อเคยอยู่บ้านหลังนี้ทำไมถึงไม่รักษาบ้านเดิมของท่านบ้าง อันนี้คุณณรงค์ก็มีการเหมือนสวนกลับเบาๆนะครับ
1: สวนกลับอาจารย์สมชัยเหรอฮะสวนกลับอาจารย์สมชัยเดี๋ยวอาจารย์สมชัยสวนกลับนะฮะน
2: ่
1: ากลัวอยู่นะอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรเนี่ย
2: คือ
1: เวลาท่านชี้แจงนะท่านชี้แจงด้วยเหตุผลและข้อเท็จจริงอดีตคือเลขากกต.เก่าก่อนเป็นเลขากกต.เก่าก็เป็นเลขาพีเน็ตก่อนนะครับมีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญทางด้านรัฐศาสตร์แล้วก็กฎหมายพอสมควรเดี๋ยวต้องลองดูพอคุณณรงค์พูดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยคุณสมชัยเนี่ยจะออกมาโต้หรือเปล่าผมเชื่อว่าตอบโตออกมาแน่ๆนะ
2: ครับแล้วก็คุณณรงค์ก็กล่าวอีกนะครับว่าสำนวนของ DSI ก็มีการดำเนินคดีไปโดยชุดที่26นะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ DSI อยู่ด้วยโดยเส้นทางของการเงินและก็โทรศัพท์เนี่ยก็ได้รับมาจาก DSI ซึ่งมติของตนเนี่ยไม่ต่ำกว่า 20-30 นะเรื่องที่เห็นด้วยกับชุดที่26ในการลงโทษผู้กระทำความผิดซึ่งก็มีการไต่สวนไม่ว่าจะเป็นของชุดที่26การกระทำความเห็นของเลขาธิการนะครับแล้วก็คณะที่36ก็มีส่วนสำคัญในการพิจารณาสำนวนของกกต.ทุกคนแต่ไม่ได้หมายความว่าจะไปจี้เอาความเห็นของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับในบางครั้งก็มีเหตุผลข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อกฎหมายที่รับฟังได้ก็เห็นควรว่าจะนำมาพิจารณาหรือว่านำมาครึ่งนึงดังนั้นแล้วนะครับกกต.แต่ละคนก็มีดุลยพินิจแต่ละคนตามกันไปนะครับมติก็ตรงนี้ก็ออกมาแล้วนะครับแล้วก็ประเด็นที่สำคัญคือตนเนี่ยได้ทำคำวินิจฉัยเองเช่นเดียวเช่นกับข้อกล่าวหาที่1และข้อกล่าวหาที่2นะครับส่วน DSI จะดำเนินการอย่างไรก็เป็นไปตามขั้นตอนของ DSI นะครับตรงนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของ DSI นะครับรับว่าไม่ใช่กกต.ที่ปฏิเสธพยานหลักฐานแต่กกต.ได้พยานหลักฐานมาจาก DSI
1: ครับ
2: ดังนั้น2รายงานเนี่ยก็มีการทำงานร่วมกันมาตลอด
1: ครับก็แสดงว่ามติกกต.เมื่อวานนี
2: ้ครับ
1: ก็มีผลต่อสำนวนของ DSI เรื่องของอ้างยี่ซ่องโจรและก็การฟอกเงินด้วยนะครับใช้ในการประกอบสำนวนในการฟ้องคดีอาญาของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นสำนวนอยู่ที่ DSI นะครับ
2: ครับ
1: เมื่อวานนี้นะฮะเมื่อกี้พอดีหาไม่เจอให้คุณณัฐพงศ์พูดไล่เรียงไปก่อนนะฮะ
2: ครับ
1: คือสรุปว่าก็มีคำถามนั่นแหละถามทางด้านของกกต.นะครับคุณณรงค์กันวารินประธานกรรมการการเลือกตั้งถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมพยานเนี่ยรหัส 16/26 ก็คือเป็นเด็กเป็นรหัสลับนะฮะเรียกคุณเอกราชช่างเหลาอดีตส.ส.ขอนแก่นในการเป็นพยานไต่สวนคดีไต่สวนคดีนี้แหละเรื่องของการหัวสว.ที่พาดพิงพรรคการเมืองใหญ
2: ่
1: ที่กับพาดพิงพรรคการเมืองใหญ่ว่าเอ๊ะแล้วทำไมตรงนี้เนี่ยทำไมถึงหลักฐานมันอ่อนถึงไม่ฟ้องเขาเลยนะไม่ฟ้องพรรคการเมืองสีน้ำเงินเลยคุณณรงค์ชี้แจงเหตุผลนะครับในการพิจารณาสำนวนคดีทุจริตเลือกสว.โดยเฉพาะข้อกล่าวหาที่1และ2นะครับที่มีชื่อของอันนี้จากไทยรัฐนะฮะ
2: ว
1: งเล็บมีชื่อคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกและหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยคุณเนวินชิดชอบครูใหญ่พรรคภูมิใจไทยรวมอยู่ด้วยอันนี้วงเล็บเขาว่าอย่างนี้นะยืนยันว่าพยานรหัส 16/26 ไม่มีความน่าเชื่อถือเพียงพอและไม่สามารถรับฟังได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาผู้กระทำความผิดตามข้อกล่าวหาที่1 จากการพิจารณา หลักฐานเห็นว่าพยานบางปากมีปัญหาความน่าเชื่อถือโดยเฉพาะพยานที่กลับคำให้การที่ผ่านมาเคยมีพยานลักษณะดังกล่าวถูกศาลลงโทษมาแล้วพร้อมระบุว่าเคยเป็นผู้พิพากษามาก่อนจึงให้ความสำคัญกับการชั่งน้ำหนักความน่าเชื่อถือของพยานทั้งในประเด็นภูมิหลังทางการเมืองความสอดคล้องของคำให้การและระยะเวลาที่พยานเข้าให้การหลังเกิดเหตุนะครับ
2: ครับ
1: นะเพราะว่าตรงนี้เอกสารจากไอลอว์เนี่ยเคยออกมาเปิดเผยนะครับบอกว่าพยานรหัสเนี่ย16เนี่ย16ทับ26เนี่ยอ้างว่ามีกลุ่มคนรุ่นใหม่ในพรรคการเมืองหนึ่งเนี่ยคิดค้นกระบวนการหัวสวมีการทำโพยแล้วก็มีกระบวนการอะไรต่างๆและต่อมาเนี่ยภายหลังเนี่ยมีการยื่นหนังสือกลับคำให้การทั้งหมดนะครับนะ
2: ครับก็เป็นในส่วนของกกต.นะครับที่ออกมาแถลงเมื่อวานนี้นะครับส่วนอีกหนึ่งฝั่งนะครับตรงนี้ก็ต้องติดตามกันนะเพราะว่าค่อนข้างที่จะร้อนแรงเช่นเดียวกันนะครับฝั่งทางพรรคประชาชนนะเมื่อวานนี้คุณเทงณัฐพงศ์นะครับก็มีการแถลงเอาผิดกกต.นะครับซัดเสียงข้างมากอาจเป็นการตอบแทนที่มีการตั้งอุ้มนั่งตำแหน่งนะครับประกาศใช้ศึกซักฟอกถล่มหาความรับผิดชอบและก็ลุยจัดทำรัฐธรรมนูญชุดใหม่นะครับโดยสสรจากการเลือกตั้งให้อำนาจประชาชนถอดถอนองค์กรอิสระนั่นเองนะครับโดยรวมนะครับเมื่อวานนี้คุณเทงก็ได้มีการฟังแถลงจากทางกกต.นะครับแล้วก็มีการออกมาพูดถึงในเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็มองว่าในส่วนของทางพรรคประชาชนเนี่ยก็จะต้องมีการขับเคลื่อนเรื่องนี้ต่อเนื่องนะครับในการผลักดันนะเกี่ยวกับการที่มีการขบวนการโกงสว.คุณเทงบอกว่าต้องรับผิดทางกฎหมายแล้วก็ที่จะดำเนินการเนี่ยพรรคประชาชนจะนำมาฟื้นฟูนะครับแล้วก็มองถึงในเรื่องของกลไกตรวจสอบถ่วงดุลในระบอบประชาธิปไตยนะครับสิ่งที่พรรคประชาชนจะดำเนินการนะครับก็แบ่งออกเป็น5ข้อใหญ่ๆด้วยกันข้อแรกนะครับนั่นก็คือการดำเนินการและสนับสนุนการดำเนินการทางกฎหมายต่อกกต.ฐานความผิดปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญาและกระทำการละเว้นกระทำมิชอบด้วยหน้าที่ตามพ.ร.ป.ว่าด้วยคณะกรรมการเลือกตั้งนะครับก็อันนี้เป็นเหมือนกฎหมาย157ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกกฎหมายอื่น

0: ครับก็คือแน่นอน1ซักฟอก2คืออาจจะมีการรณรงค์ให้ประชาชนเนี่ยมาเรียกว่าเป็นการหาจุดยืนไปพร้อมกัน
1: ชุมนุมเหรอ
0: หรือเปล่าเพราะว่า
1: ไม่ได้พลังกดดันกกต.หรือ
0: แต่มองบอกว่าจะเป็นวิถีทางระบอบประชาธิปไตยนะครับอ่ะอันนี้สิ่งที่คุณเทงบอกเป็นข้อที่3ข้อที่4นะครับคือการผลักดันร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเพื่อจำกัดอำนาจที่ไม่ชอบธรรมของวุฒิสภาและปฏิรูปองค์กรอิสระให้มีประสิทธิภาพมีความโปร่งใสและมีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยนะครับรวมถึงเพิ่มอำนาจให้ประชาชนในการเริ่มกระบวนการตรวจสอบและถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระต่างๆและข้อสุดท้ายครับเดือนหน้าจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามผลของประชามติที่มีการทางประชาชนมีการลงไปในช่วงของการเลือกตั้งที่ผ่านมานะครับตรงนี้ก็จะมีการดำเนินการของทางพรรคประชาชนนั่นเองนะครับ
1: เออนะคือรัฐธรรมนูญนี่ลืมไปแล้วนะ
0: เน
1: า
0: ะ
1: เสียงส่วนใหญ่ของประชาชนเนี่ย
0: ครับ
1: ก็อยากให้แก
0: ้
1: อยากให้แก้อันดับต่อไปเนี่ยก็คือทางสสสวเนี่ยแหละจะต้องไปตั้งคณะกรรมการเนี่ยในการร่างรัฐธรรมนูญสสรขึ้นมาร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมา1ฉบับแล้วก็ส่งมาให้ประชาชนดูซิว่าประชาชนจะเอาด้วยหรือไม
0: ่
1: นะครับแล้วก็ไปลงมติกันนะครับตอนนี้กระบวนการเนี่ยไม่แน่ใจว่าอยู่ในขั้นตอนไหนนะฮะอันนี้ต้องติดตามเหมือนกันเพราะว่าทางพรรคประชาชนเนี่ยเขาก็ทวงมาหลายรอบแล้ว
0: ครับ
1: ทวงมาหลายรอบแล้วว่าเฮ้ยรัฐธรรมนูญเนี่ย60เนี่ยมันต้องแก้แล้วนะ
0: ครับ
1: มันต้องแก้แล้วนะแล้วก็จัดทำสักทีตอนนี้เรื่องก็ยังเงียบอยู่นะครับตอนนี้ก็มีเรื่องของคดีหัวสวเนี่ยออกมานะครับพอหัวสวออกมาปุ๊บเนี่ยทางคือถ้ามองการเมืองแล้วเนี่ยคือไม่ว่ามันจะออกมาทางไหนเนี่ยฝ่ายค้านเขาก็เตรียมที่จะแถลงเตรียมที่จะตั้งประเด็นไว้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเรื่องนี้จะต้องถูกนำเข้าสู่การอภิปรายไม่ไว้วางใจแน่นอนนะครับไม่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงนะฮะยังไงเขาก็เชื่อว่าพ
0: ร
1: รคฝ่ายค้านนะฮะเชื่อว่ามันมีกระบวนการหัวสวเกิดขึ้นนะครับหลักฐานไม่มีหลักฐานก็ว่ากันไปแต่ว่าในกระบวนการในทางการเมืองเนี่ยมันคือกระบวนการสร้างวาทกรรมแล้วก็ในการที่จะ discredit ของรัฐบาลซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่เราเห็นอยู่กันเป็นประจำ
0: เป็นเรื่องปกติน
1: ะถือว่าเป็นเรื่องของปกติของทุกรัฐบาลถูกไหม
0: ครับ
1: มันก็จะมีการจับเรื่องเชื่อมโยงกันเข้ามาในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล
0: ครับ
1: ประกอบกับเรื่องของการปลุกกระแสการชุมนุมเพื่อแสดงพลังแล้วก็กดดันรัฐบาลเนี่ยมันก็มีเริ่มตั้งแต่เมื่อวันที่10ที่ผ่านมาโดยคุณสนธิลิ้มทองกุลแล้ว
0: สถานทูตอิสราเอล
1: นะฮะแล้วก็พอมีเรื่องนี้ขึ้นมาอีกแล้วก็ยังจะมีเรื่องของบาร์โค้ดบัตรเลือกตั้งวันที่28แล้วก็ยังจะมีเรื่องของเดือนหน้าเนี่ยจะมีการอาจจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจในห่วงของเดือนตุลาเนี่ยตรงนี้ก็คือ3จุดใหญ่ๆเป็นมรสุมของรัฐบาลเนี่ยที่จะต้องเผชิญในทางการเมืองนะครับคำถามต่อไปว่าเอาแล้วถ้าเกิดคนที่ไม่พอใจเนี่ยในมติของกกต.เนี่ยเขาจะทำยังไงในนามของพรรคการเมืองเนี่ยของพรรคประชาชนพรรคฝ่ายค้านเขาก็บอกแล้วเขาเตรียมยื่นฟ้องกกต.ข้อหา157และเว้นการปฏิบัติหน้าที
0: ่
1: นะฮะส่วนทางด้านของพลตำรวจโทคำรบปัญญาแก้วแกนนำกลุ่มสวสำรองฮะก็บอกว่ากรณีที่กกต.มีมตินี้ออกมาเนี่ยหลังจากฟังคำแถลงแล้วกลุ่มสวสำรองรู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมาก
0: ครับ
1: เพราะมองว่ามติดังกล่าวขาดความสมเหตุสมผลโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่กกต.ไปให้น้ำหนักว่าพยานรหัสที่16/26ที่ผมพูดเมื่อกี้เป็นพยานที่ไม่น่าเชื่อถือดุลพินิจดังกล่าวขัดแย้งกับความเห็นคณะกรรมการไต่สวนและสืบสวนชุดที่26รวมถึงกกต.ชุดเดิมที่ เคยเห็นชอบในการนำคำให้การพยานรายนี้บรรจุในสำนวนคดีแล้วกลับคำตัดสินในลักษณะนี้จึงถือว่าเป็นการหักมุมไม่สมเหตุสมผลทั้งที่ตามขั้นตอนแล้วกกต.ควรส่งสำนวนทั้งหมดไปยังศาลฎีกาให้เป็นผู้วินิจฉัยและยังบอกอีกว่าในประเด็นผู้ถูกกล่าวหาที่เป็นสว.จำนวน26รายตามข้อกล่าวหาที่3นั้นความจริงแล้วต้องสั่งฟ้องผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด138คนเนื่องจากมีพฤติกรรมจัดทำโพชี้นำเช่นเดียวกันแต่กกต.กับดำเนินคดีเพียง26คนเท่านั้นดังนั้นตนพร้อมกับกลุ่มสว.สำรองจะเดินทางไปยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาในวันที่16กันยายนก็คือวันพรุ่งนี
0: ้
1: เพื่อคัดค้านคำวินิจฉัยของกกต.ต่อไปนะ
0: ครับ
1: นี่คือภาคของสว.สำรองที่เขาจะทำนะ
0: ครับเมื่อวานนี้ก็ผมก็ลุ้นอยู่ว่ามีชื่อใครบ้างก็ยังไม่มีการเปิดโผล่ออกมา
1: เห็นแล้ว
0: มาแล้วเหรอ
1: เห็นแล้ว
0: มีชื่อใคร
1: เห็นแล้วก็มีบิ๊กชื่อเรียกว่าบิ๊กเนม มี
0: ครับ
1: เห็นแล้ว
0: ครับแต่ว่าในส่วนของ

0: นักการ
1: แต
0: ่
1: ถ้าเกิดจะให้ผมพูดพูดไปหมดอ่ะ77คนชื่อคนที
0: ่
1: ที่คุ้นที่คุ้นอ่ะเยอะ
0: แต่ว่าผมเห็นใน
1: นายอดีตนายทหารชั้นผู้ใหญ่ก็มี
0: ครับแต่ว่าในส่วนของนักการเมืองหรือว่ารัฐมนตรีต่างๆเนี่ยไม่มีสักคนใช่ไหม
1: ไม่มี
0: ครับ
1: คือมีสว26คนแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้
0: อง
1: ใช่แต่ว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนักการเมืองเนี่ยไม่มีเพราะว่าคือเขามองว่าหลักฐานมันไปไม่ถึงคืออย่างที่ทางด้านของกกต.เขาบอกเนี่ยบอกว่าเฮ้ยเขาเป็นผู้พิพากษาเก่าเวลาชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานอันนี้ผมพูดถึงกฎหมายพยานหลักฐานนะ
0: ค
1: ือมีพยานบอกเล่ากับประจักษ์พยานประจักษ์พยานคือคนที่รู้เห็นเองคุณณัฐพงศ์เห็นการหัวเอง
0: ค
1: ุณณัฐพงศ์เป็นพยานอันดับหนึ่งแต่ถ้าเกิดผมเนี่ยฟังจากคุณณัฐพงศ์มาเป็นพยานอันดับสองก็คือว่าเป็นพยานบอกเล่าเนี่ยอ
0: ัน
1: นี้น้ำหนักพยานเนี่ยจะน้
0: อ
1: ยศาลก็จะใหคุณณัฐพงศ์มากกว่าถูกไหมฮะส่วนพยานที่สองเนี่ยไม่ว่าจะให้การพิเศษดียังไงแต่ถือว่าเป็นพยานลำดับรองใช่ไหมฮะอีกอันนึงเนี่ยเขาจะต้องดูว่าพยานเนี่ยมันมีความขัดข้องหมองใจหรือว่าเป็นปฏิปักษ์กับอีกฝั่งหนึ่งหรือเปล่าเช่นคุณณัฐพงศ์เนี่ยไม่ชอบผ
0: ู้
1: ถูกร้องหรือเคยถูกขับออกมาก่อนจากพ
0: ร
1: รคแบบนั้นน่ะมันก็กลายเป็นคู่ขัดแย้งพอเป็นคู่ขัดแย้งปุ๊บเนี่ยการให้การเนี่ยมันอาจจะมีอคติมันอาจจะมีอะไรต่างๆเนี่ยศาลไม่ใช่รับฟังไม่ได้นะครับ
0: ร
1: ับฟังอย่างระมัดระวังรับฟังอย่างระมัดระวัง
0: ครับ
1: ถูกไหมเพราะว่าผู้ใดกล่าวอ้างผู้นั้นก็นำสืบแต่ผู้ที่สอบเนี่ยเขาก็ใช้หลักการนี่แหละคนที่สอบสวนนี่ไม่ใช่ศาลนะเขาก็ใช้หลักการของศาลเนี่ยในการรับฟังพยานหลักฐานเนี่ยในการตีความว่าควรสั่งฟ้องใคร
0: ห
1: รือไม่ควรส่งเรื่องนี้เนี่ย
0: ไปให้
1: ศาลฎีกาหรือไม
0: ่
1: นะครับเขาก็พิจารณาจากพยานหลักฐานที่มีอยู่ครั้นอันนี้ผมอีกมุมนึงนะอย่าเพิ่งด่าผมนะฮะเมื่อกี้ ด่าฝั่งโน้นไปแล้วก็คือว่าครั้นเนี่ยถ้ากกต.เนี่ยส่งเรื่องไปเนี่ยโดยที่มูลเหตุหรือว่าหลักฐานเนี่ยมันไม่เพียงพออีกฝั่งหนึ่งเขาก็ฟ้อง
0: อ
1: ีกฝั่งหนึ่งเขาก็ฟ้องเรียกค่าเสียหายมันเคยมีมาแล้วในกรณีที่กกต.เนี่ยให้ใบส้มคุณสุรพลและคุณสุรพลเนี่ยเขาก็ฟ้องกกต.เท่าไหร่700ล้านนะฮะไป3ศาลแต่สุดท้ายศาลฎีกาเนี่ยก็ยกฟ้องนะแต่สู้กันอุตลุดเลยนะฮะกกต.นี่ก็คือรับเลี้ยงกกต.เคยติดคุกมาแล้วด้วยนะ
0: ครับ
1: สมัยพลตำรวจเอกวาสนาเพิ่มลาภ
0: ครับ
1: ตอนนั้นเนี่ยก็คือเรื่องของการจัดคูหาเนี่ยให้หันออกมาถูกไหมมันก็เลยอะไรพอมันไม่รับปุ๊บเนี่ยมันก็ถูกไปฟ้อง
0: ครับ
1: พอไปฟ้องก็ผิดตามกฎหมายอาญา
0: ครับ
1: นะครับก็ติดคุกก็คือตอนนี้กกต.ก็ต้องรับศึกหนัก
0: นะฮะ
1: สังเกตนะทั้งหมดที่อ่านมาเนี่ยฝ่ายการเมืองเนี่ย
0: ยังไม่มีใครมาเกี่ยวข้องเลยนะ
1: เงียบกริบเลย
0: อันนี้คือกกต.รับเละเลยแล้วก็อีกเรื่องนึงคืออย่างที่คุณสมพลบอกคือ28นี้อีก
1: คุณสังเกตไหมตอนนี้ฝ่ายการเมืองเงียบกริบไม่พูดอะไรเลย
0: เขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะตามที่กกต.ว่า
1: ถ้าไปสัมภาษณ์ก็บอกไม่เกี่ยว
0: ก
1: ็ไม่เกี่ยว
0: ก็ไม่เกี่ยวก็ไม่ควรที่จะมาพูดหรือเปล่านะครับแต่ว่ากกต.รับเละนะครับแล้วก็อีกเรื่องก็คือ28นี้ประเด็นบาร์โค้ดนะการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นกกต.ต้องมีการแถลงอีก
1: แต่ผมมองเรื่องบาร์โค้ดเนี่ยไม่น่าตื่นเต้นคิดว่าไม่น่าจะมีน้ำหนักถึงขนาดให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะไม่น่าจะถึงขนาดนั้นเพียงแต่ว่ามันอาจจะมีการส่งผลแรงกระแทกไปกกต.อีกแล้วก็คือว่ากกต.ควรจะมีมาตรการที่ดีกว่านี
0: ้
1: ในการเก็บบัตรในการที่จะ เก็บไม่ให้เป็นความลับอ่ะให้เป็นคนไหนลงคะแนนปุ๊บก็เป็นความลับสำหรับคนนั้นใช่เพราะว่าสังเกตไหมว่าการเลือกตั้งหลังจากที่เป็นประเด็นตรงนั้นเนี่ยจะไม่มีบาร์โค้ดไม่มีอะไร QR โค้ดอะไรออกมาเลย
0: แล้วตั้งต่างๆที่ห่างมาอบต.ตรงอบต.นะ
1: ใช่ใช่นะฮะแล้วก็ของอบจ.นนท์เนี่ยก็เดี๋ยววันที่20กันยายนเนี่ย
0: เริ่มมาหาเสียงว่าผมนะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: นะครับ
1: ผมก็ต้องไปเรื่องเหมือนกัน20วันอาทิตย์ที่20กันยาเนาะ
0: ครับก็ต้องติดตามกันต่อนะครับสำหรับการเลือกตั้งการเมืองตอนนี้ต้องบอกว่าร้อนแรงมาก
1: ก็ตอนนี้นิ่งแล้วนิ่งแล้วเพราะว่ามติวันที่14ออกมาต้องดูความเคลื่อนไหวในทางการเมืองว่าเนี่ยแหละที่เรารายงานกันออกไปแล้วเนี่ยมัน
0: แต่ละฝ่ายจะมีการกระเพื่อมทำงานอะไรต่อ
1: จะเอาอะไรเนี่ยมาทิ่มแทงรัฐบาล
0: ครับ
1: พอดูตรงนี้แล้วเนี่ยฝ่ายค้านก็พยายามหาจับเรื่องเชื่อมโยงหาประเด็นเนี่ยในการที่จะdiscredit แล้วก็นำไปสู่การอภิปรายไม่ไว้วางใจ
0: ครับ
1: นะแล้วก็เ เรื่องที่จะนำไปสู่ศาลฎีกาเนี่ยคนที่ไม่เห็นด้วยผมถามคนที่ไม่เห็นด้วยที่บอกว่าน่าจะมีผู้ที่เข้าข่ายมากกว่านี้นะเขาจะมีการเคลื่อนไหวอย่างไร อันนี้น่าจับตาเพราะถ้าเกิดผมไม่พอใจอ่ะแล้วผมทำไงผมมีหลักฐานผมเปิดทางโซเชียลได้ไ
2: หมโ
1: ดนฟ้องสิครับโดนฟ้องสิครับไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวดูว่าเขาจะทำยังไงกันต่อไปฮะเอาละครับพักสักครู่
2: ครับ
3: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHzพร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
7: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
8: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
7: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
9: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
3: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: 8:38 ฮะกลับมาติดตามข่าวสารกันต่อนะครับพักเรื่องการเมืองร้อนๆนะฮะไล่เรียงกันจนหมดแล้วนะครับไปเรื่องของพระบ้างครับ
0: ครับติดตามกันต่อ
1: ไม่แต่เรื่องเครียดนะฮะ เอามาดูฮะสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเมื่อวานออกแถลงการครับกรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับการปฏิบัติการด้านความมั่นคงทางพระพุทธศาสนาและมีการกล่าวถึงวัดในพื้นที่ภาคกลางเพิ่มเติมจากกรณีวัดพุทธไทยสวรรค์ว่าสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ติดตามสถานการณ์และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดนะครับปัจจุบันยังไม่มีแผนดำเนินการทางกฎหมายหรือปฏิบัติการปราบปราม การทุจริตต่อวัดใดเพิ่มเติมตามที่ปรากฏในกระแสข่าวขอให้ประชาชนอย่าลงเชื่ออย่าส่งข้อมูลต่อในลักษณะดังกล่าวนะฮะส่วนกรณีที่เกิดขึ้นนะเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลเฉพาะกรณีไม่ใช่ภาพรวมของคณะสงฆ์หรือกิจการในพระพุทธศาสนาย้ำว่าการปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจทางกฎหมายเนี่ยทำอย่างเต็มกำลังความสามารถในการปกป้องและคุ้มครองพระพุทธศาสนาและจะร่วมกับคณะสงฆ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยึดหลักกฎหมายพระธรรมวินัยความเป็นธรรมและพยานหลักฐานพระภิกษุสามเณรและวัดที่ประพฤติปฏิบัติโดยสุจริตตามพระธรรมวินัยและกฎหมายต้องได้รับความคุ้มครองอย่างเต็มที่และเป็นธรรมยืนยันและมีกลไกสามารถปกป้องและแก้ไขป้องกันและแก้ไขปัญหาแต่ต้นทางโดยเฉพาะการนำระบบดิจิทัลมาใช้เป็นกระบวนการพัฒนากระบวนการต่างๆทั้งการจัดทำข้อมูลพระภิกษุสงฆ์ฐานข้อมูลวัดฐานข้อมูลการบริหารจัดการทรัพย์สินของวัดและศาสนสมบัติกลางฐานข้อมูลนิตยพัฒน์ฐานข้อมูลกฎหมายและมติมหาเถรสมาคมและฐานข้อมูลด้านการศึกษาของคณะสงฆ์ครับ
0: ครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของสำนักพุทธที่มีการออกมาแถลงนะครับส่วนในทางของคดีนะครับทางกองปราบนะครับก็มีการออกมาพูดถึงนะกรณีของสมีโชตนะครับอดีตเจ้าวาดวัดพุทธสวรรค์ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับหลังจากที่มีการสึกออกไปนะครับถูกจับกุมไปแล้วก็มีสีกาด้วยสีกาเอนะครับที่ถูกจับกุมไปไม่ได้มีการประกันตัวออกมานะนะครับเรื่องนี้นะครับพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพภาสุวรรณผู้บังคับการกองปราบปรามนะครับมีการออกมาเปิดเผยความคืบหน้ากับกรณีการสอบสมีโชตนะครับและหรือนายอติโชตอดีตเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์นะครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอีกหนึ่งท่านก็คือนางสาวปุญญวีหรือสีกาเอนะครับกรณีที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการเบียดบังเงินของวัดว่าตอนนี้ในส่วนของกองปราบเองเจ้าที่ก็อยู่ระหว่างการรวบรวมและตรวจสอบพยานหลักฐานต่างๆนะครับโดยเฉพาะในส่วนของเส้นทางการเงินนะครับซึ่งต้องรอข้อมูลจากทางสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ออกมาพูดถึงในเรื่องนี้นะครับคาดว่าภายในสัปดาห์นี้เนี่ยจะมีการได้รับหลักฐานต่างๆนะครับและหลังจากนั้นเองเจ้าที่ก็จะมีการตรวจสอบรายละเอียดอย่างรอบคอบและหากพบว่ามีการเชื่อมโยงกับบุคคลใดก็จะมีการเรียกมาสอบปากคำเพื่อค้นหาข้อเท็จจริงและก็กระทำความผิดนะครับหากมีการกระทำความผิดเนี่ยก็จะมีการดำเนินคดีอย่างแน่นอนนะในส่วนของกรณีที่มีกระแสข่าวเกี่ยวกับการตรวจสอบในส่วนของวัดจุฬามณีที่จังหวัดสมุทรสงครามนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวัดนะครับที่เป็นประเด็นดราม่าเกิดขึ้นนะเริ่มมีพอมีการเกิดเหตุการณ์ที่อยุธยาโยงไปทางฝั่งสมุทรสงครามแล้วนะครับตรงนี้ผู้บังคับการกองปราบนะครับบอกว่าขณะนี้เนี่ยยังไม่ทราบข้อมูลว่ามาจากแหล่งใดเนื่องจากว่าในส่วนของกองปราบเนี่ยยังไม่มีการดำเนินการในประเด็นดังกล่าวนั่นเองนะครับ
1: ครับเสียงลือเสียงเล่าเมื่อวานทางวัดออกมาปฏิเสธแล้ววิทยาวัชกรของวัดนะฮะ บอกโอ้ยเขาลงเขาลือ เดี๋ยวดูคือตอนนี้เรื่องพระเนี่ยกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามีการไปตั้งกล้องใช่ไหมจับคือจริงๆอาการจับเนี่ยเขาได้ยินกระแสข่าวเนี่ยมา 1-2 ปีแล้วล่ะตำรวจเลยได้ลงพื้นที
0: ่
1: แล้วก็ไปตรวจสอบดูพฤติกรรมอะไรต่างๆเนี่ยพอรู้ชัดแน่ชัดปุ๊บเนี่ยก็มีการรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ไปจับกลุ่มในเหตุดังกล่าวนะครับส่วนคำถามแล้วรัฐบาลทำไง
0: ครับ
1: เพราะว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ออกมาบอกแล้วหน่วยงานด้านปราบปรามก็คือตำรวจสำนักพุทธที่กำกับดูแลเขาก็ออกมาบอกแล้วว่าเขาจะทำนั่นทำนี่รัฐบาลในภาพใหญ่เนี่ยจะทำยังไงกันบ้างการประชุมวุฒิสภาเมื่อวานนี้ฮะคุณปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฮะชี้แจงกระทู้ถามสดด้วยวาจาของนายปริญญาวงเชิดขวัญสว.นะครับในกรณีวิกฤตศรัทธาในพระพุทธศาสนาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องครับก็บอกครับว่ารัฐบาลเร่งจัดทำฐานข้อมูลพระสงฆ์และวัดทั่วประเทศให้อยู่ในระบบดิจิทัลเพื่อแก้ไขปัญหาในระยะยาวเน
0: ื่
1: องจากปัจจุบันการจัดทำฐานข้อมูลยังเป็นระบบเอกสารดำเนินการด้วยมือพูดง่ายๆใช้ระบบกระดาษนั่นแหละนะครับก็จึงได้สั่งการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับเร่งดำเนินการจัดทำเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นมีพระสงฆ์ทั่วประเทศเนี่ย 200,000 กว่ารูปนะครับ
0: ครับ
1: ดำเนินการจัดทำไปแล้ว 180,000 รูป อ้าวก็เหลือแค่ 20,000 รูปเองสามารถตรวจสอบประวัติได้และคาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีนี้ส่วนระบบการบริจาคอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า e-donation ขณะนี้ดำเนินการไปแล้ว 42,000 วัตต์หรือประมาณ95%ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการเร่งดำเนินการเพื่อให้นำเงินบริจาคของประชาชนซึ่งเป็นเรื่องศรัทธาเข้าสู่ระบบตรวจสอบที่รัดกุมและป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตได้นะครับและยังกล่าวเพิ่มเติมว่ามหาเถรสมาคมกำชับให้ทุกวัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายส่งให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรวจสอบทุกเดือนประสานปปง.ปปท.ดำเนินการตรวจสอบเส้นทางการเงินหากพบความผิดปกติเพื่อป้องกันความทุจริตฟื้นฟูความเชื่อมั่นของพุทธศาสนิกชนนะฮะเดี๋ยวนี้บริจาคเนี่ยบริจาค e-donation ดีนะครับที่เป็น QR code นะฮะเวลาคุณไปวัดเนี่ยจะเห็นตู้บริจาคใช่ไหม
2: ครับ
1: แล้วก็คุณก็จะเห็น QR code ด้วยนะครับบริจาคด้วยเงินใส่กล่องไปก็ส่วนหนึ่งแต่ถ้าเกิดคุณสแกน QR code e-donation เนี่ยคุณได้ลดหย่อนภาษีด้วยนะครับ
2: ครับ
1: บริจาคร้อยหนึ่งก็ได้ลดหย่อนภาษีในจำนวนนั้นนะครับร้อยหนึ่ง
2: เข้าบัญชีวัดโดยตรงนะคร
1: ับ
2: แล้วก็ตรวจสอบได้ง่ายด้วย
1: ได้ลดภาษีด้วยนะครับ
2: ครับก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่นำมา
1: เป็นแรงจูงใจ
2: ครับ
1: ให้คนทำนุบำรุงพุทธศาสนานะครับอันนี้ก็ทำร่วมกับกรมสรรพากร
2: ครับ
1: นะฮะเขามีนโยบายเกี่ยวกับ e-donation มานานแล้วล่ะ5ปี10ปีได้ละ5 7ปีได้ละผมเคยคุยกับท่านรองอธิบดี
2: ครับ
1: นะเขาก็พยายามทำให้ทุกวัดเนี่ยมีระบบ e-donation คือบริจาคเงินสแกนปุ๊บเนี่ยมันเข้าระบบเลยเข้าระบบของกรมสรรพากรนะครับเพื่อที่จะนำไปลดหย่อนภาษีแล้วมาตรวจสอบย้อนหลังได้ด้วยนะครับว่าเงินตรงนี้เนี่ยเข้าวัดตรงนั้นตรงนี้วันที่เท่านั้นเท่านี้เนี่ยนะฮะอันนี้คือระบบการบริจาคแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า e-donation ฮะ
2: ครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลจะเร่งจัดการนะครับหลังจากที่เกิดประเด็นเกิดขึ้นแต่ว่าประเด็นเกิดขึ้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าในส่วนของประชาชนเองเนี่ยพอเห็นหลักฐานต่างๆที่นำมาประกอบในรูปคดีนะครับก็อย่างมีคลิปที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเป็นภาพที่โอ้โหเห็นแล้วมันกลายเป็นเรื่องเอามาล้อเลียน
1: อ่ะหดหู่อ่ะในฐานะคนพุทธก็ไม่อยากเห็นน่ะคือจริงๆผมไม่อยากอ่านข่าวนี้ด้วยซ้ำ
2: นะครับเพราะว่าประเด็นเนี่ยคือมันเป็นประเด็นที่เป็นเรื่องร้อนแรงแล้วก็เรื่องที่ไม่เหมาะสมด้วยนะครับหลายๆคนก็มีการนำมาทำเป็นเรื่องล้อเลียนนะทำให้หลายๆคนที่พอเห็นภาพเนี่ยอาจจะมองว่ามันดูหดหู่อยู่แล้วแต่พอมาทำแบบนี้มันส่งผลให้ภาพลักษณ์ของพระพุทธศาสนาหรือว่าในส่วนของสิ่งที่คนมองมายังในส่วนของศาสนาพุทธเนี่ยอาจจะดูแบบทำใหเกิดการล้อเลียนแล้วก็ไม่เหมาะสมนะประเด็นโต๊ะวงกลมนั่นแหละนะครับที่เกิดขึ้น
1: ผมไม่เคยดูคลิปเลยผมได้ยินแต่เขาพูดมานั่นแหละ
2: ครับซึ่งเรื่องนี้นะครับทางประธานคณะกรรมการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรนะครับคุณทิวรรณรัตน์อังกินันนะครับได้มีการออกมาเตือนประชาชนให้หยุดการกระทำดังกล่าวที่ทำคอนเทนต์ล้อเลียนพระพุทธศาสนานะครับในส่วนนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าในที่สมิโชตนะที่เป็นประเด็นร้อนแดงนี่แหละก็เตือนว่าสังคมเนี่ยก็มีการนำภาพของอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธสวรรค์ไปแต่งกายเรียนแบบบ้างล่ะดัดแปลงสร้างคอนเทนต์สองแง่สองงามใช้ AI มาทำภาพมาเจนเป็นวิดีโอนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการแสดงบนเวทีเพื่อเรียกยอดไลค์แล้วก็ยอดแชร์ระบุว่าการกระทำดังกล่าวเนี่ยอาจส่งผลต่อสัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนาและความรู้สึกของพุทธศาสนิกชนนะครับพร้อมขอให้สังคมแยกแยะระหว่างการตรวจสอบผู้กระทำผิดและการนำศาสนามาเป็นความบันเทิงทางนี้นะย้ำว่าในส่วนของเสรีภาพในการแสดงออกเนี่ยแสดงได้แต่ว่าต้องมีขอบเขตและการอ้างว่าเป็นเรื่องตลกเนี่ยไม่พ้นจากความรับผิดชอบทางกฎหมายนะครับสามารถถูกเป็นคดีตามกฎหมายได้นะถ้ามีการเอาผิดจริงๆพฤติกรรมดังกล่าวนะครับอาจเข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตราที่208กรณีแต่งกายแอบอ้างเป็นพระสงฆ์มาตราที่206กรณีเหยียดหยามศาสนาและมาตราที่388กรณีแสดงลามกต่อหน้าทารกำนันนะครับซึ่งก็ขอความร่วมมือประชาชนนะงดในการที่ผลิตสื่อพบการทำพฤติกรรมดังกล่าวเนี่ยก็ขอให้แจ้งเจ้าที่ตำรวจให้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะผมเห็นเยอะมากในพื้นที่โซเชียลเนี่ยแต่ว่าบางคนเนี่ยก็ทำไม่ได้ถึงขั้นที่จะโอ้โหเป็นการเหยียดหยามหรือว่าอะไรก็แล้วแต่หรือว่าเป็นการทำที่ให้ศาสนาเสื่อมเสียก็คือเป็นการล้อเลียนของสมิโชตนั่นแหละ
1: คือเป็นการปรามนั่นแหละของรัฐบาลบอกว่าการกระทำพวกนี้มันไม่เหมาะสมนะฮะอาจจะเสี่ยงต่อการผิดกฎหมายอาญาเพราะว่าถ้าเกิดเอากันตามกฎหมายนะฮะ
2: ครับ
1: ไม่ค่อยเข้าหรอกครับ คือ208บอกแต่งกายแอบอ้างเป็นพระสงฆ์เนี่ยมันต้องมีเจตนาให้คนเขาเชื่อว่าเราคือพระสงฆ์ถ้าเกิดดาราเนี่ยแต่งกายเป็นพระสงฆ์แล้วออกในทีวีเนี่ยอันนี้ไม่ใช
0: ่ครับ
1: หรือเราแต่งกายเป็นพระสงฆ์เนี่ยเพื่อที่จะ
0: แสดงอะไรบางอย่าง
1: อะไรบางอย่างนะครับเปรียบเทียบอะไรบางอย่างก็ไม่เข้ามาตรา208แต่ว่ามันจะอาจจะไปอยู่206การเหยียดหยามศาสนาศาสนสถานเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยแม้กฎหมายจะเอาผิดไม่ได้แต่ว่าในทางศีลธรรมเนี่ยมันก็ไม่ควรที่จะทำนะครับคนไทยก็คือชาวพุทธอ่ะมันคือมีศรัทธาแล้วก็ต้องมีปัญญาด้วยนะฮะอันนี้ก็ฝากพิจารณาไปดูเรื่องของโรคพิษสุนัขบ้ากันบ้างนะครับโรคพิษสุนัขบ้านะฮะตอนนี้ต้องเน้นย้ำเป็นพิเศษเพราะว่าแถวๆในจังหวัดนครพนมและพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยต้องระมัดระวังนะครับ
0: ครับ
1: ตอนนี้กำลังมีการสอบสวนโรคพิษสุนัขบ้าที่คาดว่าจะเป็นรายที่11ของปีนี
0: ้ครับ
1: ผลยังไม่ออกแต่แถวๆนครพนมและพื้นที่ใกล้เคียงให้ระมัดระวังนะครับถ้าถูกควรถูกกัดเนี่ยต้องฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโดยด่วนนะครับเชื่อไหมครับภายใน8เดือนนี้นะครับคนไทยนะครับพบผู้เสียชีวิตนะฮะขออภัยประเทศไทยพบผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าแล้ว10รายครับตัวเลขผู้เสียชีวิตในปี69เนี่ยนะฮะสูงกว่าจำนวนผู้เสียชีวิตตลอดทั้งปี2568ไปแล้วนะครับ
0: ครับ
1: 89เดือนตอนนี้เนี่ย10รายมากกว่าปีที่แล้วนะครับก็เตือนพี่น้องประชาชนนะฮะอย่าประมาทหากถูกกัดถูกควรจะต้องฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโดยด่วนนะครับอย่าไปคิดว่าโอ้ไม่เป็นไรหรอกเอาแอลกอฮอล์ล้างเช็ดเดี๋ยวก็หายสุนัขมันดูมีเจ้าของ
0: ไม่ได้นะ
1: ไม่ได้ประมาทไม่ได้นะครับ
0: ครับ
1: อย่าคิดว่ารอยข่วนรอยกัดเล็กน้อยไม่เป็นไรท่องเอาไว้นะครับหลักกัดข่วนจะต้องล้างแผลใส่ยากักหมาหาหมอและฉีดวัคซีนต่อจนครบโดสโปรดฟังอีกครั้งหนึ่ง
0: ครับ
1: ล้างแผลใส่ยากักหมาหาหมอและฉีดวัคซีนต่อจนครบโดสนะครับตามที่แพทย์สั่งนะฮะ
0: ครับ
1: ไม่ว่าแผลจะเล็กจะใหญ่ก็ฉีดวัคซีนครับหากพบว่าสัตว์ที่กัดเราขวนเราตายโดยไม่ทราบสาเหตุ
0: ครับ
1: นะครับหรือใครไปเจอสัตว์ที่ตายโดยไม่ทราบสาเหตุอย่าชำแหละและรับประทานเนื้อสัตว์นะครับ
0: ครับ
1: โอ้คงไม่มีใครทำ
0: เนาะ
1: สงสัยว่าป่วยตายผิดปกติอย่าไปกินมันนะฮะเพราะมันอาจจะป่วยด้วยโรคพิษสุนัขบ้าและโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนได้นะครับหากพื้นที่เราที่อยู่อาศัยมีการประกาศเขตโรคระบาดพิษสุนัขบ้าประชาชนในพื้นที่ต้องระวัง1ห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์2แจ้งปศุสัตว์ในพื้นที่หากพบสัตว์ตายผิดปกติและ3ห้ามชำแหละซากสัตว์นะครับ
0: แล้
1: วก็ย้ำฮะจังหวัดนครพนมและพื้นที่ใกล้เคียงตอนนี้นะครับก็มีความเสี่ยงเพราะว่ามีการสอบสวนโรคพิษสุนัขบ้านะครับแต่ยังไม่ออกนะครับ
0: ครับจะต้องรอติดตามนะครับว่าจะเป็นรายที่11ของประเทศไทยหรือเปล่านะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องนี้ทางโฆษกรัฐบาลป้ายแดงเนี่ยนะครับคุณเอกภพเพียรพิเศษเนี่ยก็มีการออกมาพูดถึงคือมันมีข่าวออกมาว่าในส่วนของพรบอาวุธปืนใหม่เนี่ยครับที่พอมันเกิดเหตุการณ์หลายๆอย่างที่มีกระแสในช
1: ่
0: วงกาดยิงที่ผ่านมานะครับตรงนี้เนี่ยก็มีบอกนะครับมีข่าวออกมาว่าจะมีการบังคับต่อใบอนุญาตทุก 1-2 เดือน
1: โอ้โหอ้วมเลยอ้วมเลย
0: ลำบากนะ
1: อ้วมเลยฮะ
0: ลำบากนะครับซึ่งพอมีข่าวแบบนี้ออกมานะครับทางโฆษกรัฐบาลเองเนี่ยก็ต้องออกมาแก้ข่าวนะครับออกมาโต้หน่อยว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้เป็นไปอย่างที่หลายๆคนได้พูดถึงกันในโซเชียลนะครับทางคุณเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับมีการออกมาชี้แจงนะในส่วนของคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอาวุธปืนนะพ.ศ. 2500ขออภัยครับพ.ศ. 2490นะโดยมีการกำหนดให้ผู้ที่ขอมีอาวุธปืนต้องผ่านการอบรมและก็ต้องมีใบรับรองการตรวจสภาพจิต
1: ครับ
0: คือจะต้องประกอบแล้วหลังจากนี
1: ้
0: นะครับใครที่จะขอมีอาวุธปืนก็จะต้องมีการไปตรวจสอบกับทางจิตแพทย์ก่อนนะครับเพื่อดู
1: ยากนะยากจิตแพทย์ไม่ได้ว่าจองคิวง่ายๆนะ
0: ครับแต่ว่าก็จะต้องมีนะครับหลังจากนี้และนะครับในการที่กระทรวงมหาดไทยมีการจัดทำระเบียบทะเบียนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตรงนี้ก็จะต้องมีการเรียกว่าจัดทำให้เป็นแบบเรียลไทม
1: ์ครับ
0: ยกระดับในเรื่องของความปลอดภัยนะครับแล้วก็นอกจากที่ว่ามีข่าวออกมาว่าในการหลังจากนี้เนี่ยจะมีการกำหนดให้ประชาชนต้องต่อใบอนุญาตแล้วก็เสียค่าธรรมเนียม 1-2 เดือน
2: ตรงนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องจริงนะครับทางโฆษกรัฐบาลออกมายืนยันว่าไม่ได้มีการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมอาวุธปืน 1-2 เดือนนะหลังจากนี้นะเป็นเพียงกระแสข่าวที่ไม่ใช่ความจริงโฆษกรัฐบาลออกมายืนยันนะครับแต่ว่าที่จะต้องมีการทำหลังจากนี้แน่นอนคือถ้าใครที่จะขอมีอาวุธปืนจะต้องมีการตรวจสุขภาพจิตก่อนนะครับสภาพจิตใจเป็นอย่างไรเพื่อป้องกันในเรื่องของการเกิดเหตุที่อาจจะมีความรุนแรงเกิดขึ้นก็เป็นได
1: ้ก็ดีนะฮะในการที่จะการออกใบอนุญาตก็จะต้องมีความรัดกุมในเรื่องราวเหล่านี้นะฮะเรื่องทุจริตสอบท้องถิ่นฮะความคืบหน้าฮะคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยฮะเปิดเผยภายหลังเข้าพบนายกนะฮะ
2: บ
1: อกว่าวันนี้มีมารายงานความคืบหน้าการทุจริตสอบท้องถิ่นในส่วนของกรอบเวลาเรียกบรรจุรอบที่4นะฮะสำหรับผู้ที่รอเรียกตามบัญชีรายชื่อซึ่งตั้งใจว่าจะเรียกบรรจุได้ในช่วงเดือนตุลาคมโดยจะมีการเรียกประชุมกรรมการกลางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในวันพฤหัสบดีนี้นะครับเพื่อเสนอกรอบเวลาและนำข้อสรุปไปดำเนินการต่อซึ่งเชื่อว่าผู้ที่สอบได้ก็คงรอกันมานานแล้วส่วนกรณีที่ท่านนายกกล่าวว่าคดีทุจริตสอบท้องถิ่นเนี่ยจะไม่จบเท่านี้ในส่วนของกระทรวงจะดำเนินการอยู่ก็คือเรียกผู้ที่สอบได้อย่างสุจริตเข้าสู่ระบบโดยเร็วที่สุดขณะเดียวกันต้องเร่งถอดผู้ทุจริตออกโดยเร็วที่สุดด้วยโดยขณะนี้ถือว่ามีความสำเร็จแล้วในระดับหนึ่งแต่ส่วนการเอาผิดอาญาเนี่ยนะครับไม่มีทางจบอยู่แค่นี้อย่างเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาท่านนายกได้ร่วมแถลงกับปปง.ในการยึดทรัพย์ผู้กระทำผิดและระหว่างนี้ยังเห็นการจับกุมผู้กระทำความผิดเพิ่มเติมต้องให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบและจับกุมขยายผลไปเรื่อยๆและดำเนินการกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดฮะ
2: ครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นเหมือนกันนะครับเพราะว่ารถไฟฟ้า Airport Rail Link นะครับตอนแรกเนี่ยมีในส่วนของบริษัทเอเชียเอราวัณที่มาดูแลแล้วก็จะมีการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงจากสนามบินตรงนี้เนี่ยก็พอมีเหตุการณ์ที่จะขอยกเลิกสัญญาเกิดขึ้น Airport Link จะมีส่วนที่ได้รับผลกระทบตรงนี้หรือเปล่า
1: ครับ
2: บอกว่าในช่วง30กันยายนนี้เนี่ยจะหยุดวิ่งแล้วมีข่าวออกมานะคร
1: ับ
2: แต่ล่าสุดนะครับทางรัฐมนตรีที่ดูแลในส่วนของกระทรวงคมนาคมนะครับคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมครับได้เปิดถึงความคืบหน้านะการเดินรถไฟฟ้า Airport Rail Link ได้ข้อยุติจากภาคเอกชนเรียบร้อยแล้วนะครับโดยในส่วนของเอกชนเองนะครับจะมีการเดินรถต่ออีก4เดือนนะครับก็จะนับตั้งแต่ตุลาคมเป็นต้นไปยาวไปจนถึงมกราคม2570นะครับก็4เดือนด้วยกันนะครับเงื่อนไขตรงนี้เอกชนจะเป็นผู้จัดเก็บรายได้และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินรถเองทั้งหมดหากขาดทุนก็ต้องรับภาระเองนะครับโดยที่รัฐเนี่ยไม่ได้จ่ายค่าจ้างเดินรถเดือนละ60ล้านบาทตามที่เป็นข่าวซึ่งรายได้จากค่าโดยสารปัจจุบันนะครับอยู่ที่ประมาณ50ล้านบาทต่อเดือนขณะที่ต้นทุนในการบริหารจัดการอยู่ที่20ล้านบาทต่อเดือนอันนี้ยังไม่รวมค่าซ่อมบำรุงนะคร
1: ับ
2: หลังจากครบกำหนด4เดือนเนี่ยทางบริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดก็จะเป็นบริษัทลูกนะครับที่จะมาดูแลในช่วงของการบริหารจัดการการเดินรถต่อทันทีและก็ตอนนี้มีการเตรียมความพร้อมแล้วนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของบริษัทรฟท.รถไฟฟ้ารฟท.เนี่ยก็คือดูแลสายสีแดงอยู่ด้วยนะ
1: ครับ
2: นะครับจะเป็นเรื่องดีหรือเปล่าถ้าสมมติว่ามาดูแลแอร์พอร์ตลิงก์จะสามารถเชื่อมโยงในเรื่องของการให้บริการได้ดีหรือเปล่า
1: จะเชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อได้ไหมนะครับทำให้การเดินทางมีความสะดวกสบายได้ไหมแล้วก็ค่าใช้จ่ายเนี่ยลดลงหรือเปล่านะครับอันนี้คือสิ่งที่คนกรุงเทพเนี่ยคาดหวังไว้เพราะว่าค่าเดินทางเนี่ยถือว่าเป็นต้นทุนใหญ่ๆและต้นทุนหนักๆของชาวกรุงเทพที่เดินทางเข้าสู่เมืองนะครับอ่ะนี่คือเรื่องของการเดินทางครับส่วนคดีปลาหมอคางดำนะครับศาลอุทธรณ์ก็รับคดีปลาหมอคางดำเป็นคดีแบบกลุ่มนะครับเปิดทางให้ชาวบ้านนะครับได้ยื่นฟ้องนะครับยื่นฟ้องบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดหรือว่า CPF นะฮะเพราะว่าคดีนี้เนี่ยมีการยื่นฟ้องที่ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ไปแล้วนะครับแต่ว่าทางฝั่งจำเลยทั้ง9รายก็คือทางบริษัทเนี่ยแหละเขาคัดค้านบอกว่าเฮ้ยคำฟ้องเนี่ยมันไม่ชอบคำฟ้องนี่มันมีปัญหาอะไรปุ๊บเนี่ยศาลอุทธรณ์มองแล้วเนี่ยฟังไม่ขึ้นนะครับก็ส่งผลให้คดีปลาหมอคางดำเนี่ยสามารถดำเนินกระบวนการพิจารณาแบบกลุ่มได้ต่อไปเปิดทางให้ผู้ได้รับความเสียหายอยู่ในกลุ่มเดียวกันสามารถเข้ามาใช้สิทธิ์ในคดีตามหลักเกณฑ์ที่ศาลกำหนดได้นะครับอันนี้คือความคืบหน้าของคดีปลาหมอคางดำนะฮะส่วนปปส.ออกมาเผยฮะศาลแขวงนครเมลเบิร์นนะฮะยังไม่ไต่สวนคดีแอร์มีนานะครับปมลอบขนเฮโรอีนเมื่อวานนี้นะครับก็จริงๆจะต้องนัดเมื่อวานนี้นะครับแต่ว่าก็มีการเลื่อนไปนัดพิ จารณาครั้งต่อไป12ตุลาคมนะครับเจ้าตัวยังถูกคุมขังในเรือนจำหญิงออสเตรเลียมาเป็นเวลา2เดือนแล้วครับ
0: ครับรัฐบาลในส่วนของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันนะครับว่าในส่วนของไทยช่วยไทยพลัสสามารถดำเนินการต่อได
1: ้ครับ
0: แต่รายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอติดตามกันนะคร
1: ับ
0: และนี่ก็คือทั้งหมดครับของบันทึกสถานการณ์ในวันนี้นะครับสำหรับผมณัฐพงศ์สารบุตรและคุณทรงพลชูเวศนะครับเดี๋ยวจะกลับมาพบกันในช่วงเย็นอีก
1: ครับ
0: ติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
10: มงคลชีวิต38ประการตอนที่35การมีจิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรมหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
11: บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับชลธรจันยาครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาตอนล่างฝั่งตะวันออกให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
4: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
4: หยุดอย่า กดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
4: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
5: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาตอนล่างฝั่งตะวันออกวงเงิน 95,000 ล้านบาทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในการประชุมวันนี้
6: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลเนื่องจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีเกียรติยศตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการจนถึงวันที่16กันยายนนี้สำหรับการประชุมวันนี้มีหลายวาระเสนอเข้าสู่การพิจารณาอาทิกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอขอความเห็นโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างวงเงิน 95,000 ล้านบาทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกระทรวงมหาดไทยเสนอขออนุมัติกรอบวงเงินและรูปแบบกรมธรรม์ประกันภัยธรรมชาติอุทกภัยวัตภัยและแผ่นดินไหวระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง1ตุลาคม2570ระยะเวลา1ปีวงเงิน 15,000 ล้านบาทกระทรวงการคลังเสนอการกู้เงินจากธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB สำหรับโครงการรายจ่ายลงทุนและใช้จ่ายเงินกู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในโครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงคมนาคมเสนอขอยกเลิกรายจ่ายค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการกระทรวงคมนาคมแห่งใหม่ซึ่งเป็นรายการผูกพันงบประมาณปี2569ถึง2571รวมถึงรายการค่าควบคุมงานก่อสร้างโครงการดังกล่าวผลิตน่าขวัญแสนสุขรายงาน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่ของประเทศจากฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่องตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่19กันยายนนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่า สธนช.ได้ออกประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งหลังคาดการประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันตกและภาคใต้โดยพบมีพื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายน้ำไม่ทันตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่19กันยายนบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์อุทัยธานีเลยชัยภูมิสกลนครนครพนมจันทบุรีตราดกาญจนบุรีระนองพังงาภูเก็ตกระบี่สตูลสงขลายะลาปัตตานีและนราธิวาสการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรังแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังอันตรายช่วงหน้าฝนพร้อมเร่งสำรวจความพร้อมของไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณถนนต่างๆป้องกันปัญหากระแสไฟฟ้ารั่ว
7: นายสุวัฒน์พร้อมเพรียงผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรังเปิดเผยว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรังห่วงใยผู้ใช้ไฟฟ้าพร้อมประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนขอให้ระมัดระวังอันตรายในช่วงหน้าฝนที่อาจเกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงรวมทั้งส่งผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าโดยขอให้ประชาชนอยู่ห่างจากป้ายโฆษณาเสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูงต้นไม้ใหญ่และสิ่งก่อสร้างที่อยู่ใกล้แนวสายไฟฟ้าขณะเดียวกันขอแนะนำให้ประชาชนสำรวจต้นไม้ที่ปลูกในบริเวณบ้านของตนเองให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยไม่พลาดสายไฟฟ้าเพราะอาจทำให้ไฟฟ้าดับรวมถึงอาจทำให้มีกระแสไฟฟ้ารั่วมาตามกิ่งไม้ที่เปียกน้ำจากฝนฟ้าคะนองได้สำหรับในส่วนของห้างร้านที่ติดตั้งป้ายโฆษณาจะต้องตรวจสอบความแข็งแรงของโครงสร้างป้ายโฆษณาให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงปลอดภัยรวมถึงสำรวจความพร้อมของไฟฟ้าแสงสว่างในบริเวณบ้านและถนนต่างๆหากพบมีกระแสไฟฟ้ารั่วหรือชำรุดให้รีบซ่อมแซมหรือแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่เข้ามาดำเนินการแก้ไขยอยศพรนะคะไกลศรีสวทรังรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
3: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
8: ใน1วันเป็นระยะทางเท่าไหร่ที่คุณต้องใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนและด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณแล้วใครจะช่วยคุณได้ถ้าไม่ใช่พรบที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุด้วยค่ารักษาพยาบาลรวมถึงการเยียวยาเบื้องต้นที่ให้คุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนและไม่ต้องรอจนกว่าจะพิสูจน์ว่าใครถูกใครผิด
9: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
10: ถ้าไม่ปฏิรูประบบราชการในวันนี้ประเทศไทยจะเกิดอะไรขึ้น
11: เราต้องเปลี่ยนแล้วนะเราไม่มีสตังค์พอที่จะเอาเงินไปพัฒนาประเทศ
10: 3ล้านคนที่อยู่ในระบบราชการจะกระทบไหม
11: เราไม่ได้บอกว่าเราจะเลิกไปเลยนะครับมันคือการพัฒนาประสิทธิภาพแล้วถามว่าทำไมต้องให้ประชาชนเป็นภาระต้องมายื่นเอกสารสำเนานู่นนี่นั่นก็ทางราชการก็ออกให้ทางนั้นที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ยล้าสมัยมาก
3: ขับขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจเคารพกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
12: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM

0: เอาละครับสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะครับผมก็ออกอากาศทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีนะครับผมเวลา 9:10 น.ถึง 10:00 น.โดยประมาณนะครับวันนี้นะครับอยู่กับผมเช่นเคยเลยนะครับน้องดิว วสุรัตน์วีระไสนะครับก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับฟังนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทางคลื่น FM 96.75 MHz นะครับหรือทางเพจ Facebook Live นะครับสวทภูเก็ตเรดิโอภาษาไทยนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านจริงๆนะครับเข้าสู่รายการนะครับสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะครับวันนี้เนี่ยก็นำจริงๆก็เตรียมมาหลายเรื่องนะครับผมว่าจะพูดถึงเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในการขับขี่ของท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็อยากจะให้เขาเรียกยังไงดีข้อมูลนะครับผมรวมถึงเขาเรียกว่าข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวกับการขับขี่เนี่ยอยากจะมาแชร์นะครับซึ่งแน่นอนว่าการที่เรานำข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยในการขับขี่มาแชร์เนี่ยคือวัตถุประสงค์มันก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับก็คือเพื่อที่เรานะครับจะได้มีความปลอดภัยในการขับขี่นะครับผมขับขี่อย่างถูกต้องนะครับจะได้ไม่มีปัญหาในการขับขี่ในภายหลังหรือว่าเข้าใจกฎหมายกฎระเบียบในการขับขี่ต่างๆแบบผิดๆนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามในช่วงแรกนะครับในช่วงของสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกครับ
1: สวัสดีครับเฮีย
2: เอ้าสวัสดีมาเซลปลาเหรอ
1: ครับเฮียพอดีเพื่อนผมเพิ่งเสียเฮียอุบัติเหตุมอไซค์นี่แหละคอหักขาที่เลยผมก็เริ่มกลัวๆแล้วเลยจะมาถามว่าเฮียพอจะมีพระสักองค์แนะนำไหมครับ
2: โอ้แบบนี้ทางเฮียเลยนี่องค์นี้เลยแต่มีข้อแม่นะเอ็งต้องใส่พร้อมหมวกกันน็อกเคล้วคลาดอย่าบอกใคร
1: ปกติผมไม่ใส่หมวกกันน็อกกันดิ
2: ไม่ได้หลวงปู่ท่านไม่ชอบเอาเป็นว่าเดี๋ยวเฮียแถมหมวกกันน็อกไปให้แล้วกันนะ
1: ขอบคุณครับเฮียโอ้โหเหลือจะเชื่อใส่แล้วแคล้วคลาดอย่างที่เฮียบอกจริงด้วย
3: การขับขี่อย่างมีวินัยคือการเคารพทั้งตัวเองและผู้อื่นก่อนออกเดินทางอย่าลืมสวมหมวกกันน็อกคาดเข็มขัดนิรภัยไม่ขับรถเร็วเกินกำหนดและหยุดรถเมื่อเห็นสัญญาณไฟแดงเพราะว่าทุกชีวิตบนท้องถนนมีค่าเกินกว่าจะเสี่ยงขับขี่ปลอดภัยไม่ประมาทรักษากฎจราจรเพื่อสร้างสังคมที่ปลอดภัยร่วมกันด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
0: เอาละครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงแรกเบรกแรกนะครับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะครับเอาละครับก็เบรกนี้เนี่ยจะมาพูดในเรื่องของการใช้พวงมาลัยอย่างถูกต้องนะครับเทคนิคการใช้พวงมาลัยในการเลี้ยวโค้งนะครับรวมไปถึงการเข้าโค้งอย่างปลอดภัยด้วยนะครับการขับรถในทางที่ต้องบอกว่าต้องเลี้ยวเยอะๆเนี่ยถ้าให้ยกตัวอย่างในจังหวัดภูเก็ตนะครับโค้งเขาเรียกยังไงดีทางขึ้นเขาป่าตองที่เป็นที่เรื่องลือเลยนะครับว่ายากขับขี่ยากมากนะครับผมแล้วก็เขาเรียกว่ายังไงอ่ะอุบัติสถิติในการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยสูงนะครับก็อาจจะทำให้ตัวของผู้ขับขี่เนี่ยที่ไม่มีประสบการณ์หรือว่ายังไม่ชำนาญนะครับอาจจะได้ขับขี่ใบขับขี่มาใหม่ๆเพิ่งขับรถมาไม่ถึง1ปีแล้วขึ้นเขาป่าตองโดยที่ไม่รู้จักเทคนิคนะครับผมหรือว่าในเรื่องของการขับขี่อย่างปลอดภัยเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดอันตรายได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยอยากจะมาแชร์กันนะครับว่าจะขับขี่ยังไงดีให้มันปลอดภัยที่สุดในการเข้าโค้งต่างๆนะครับการขับรถในทางที่ต้องเลี้ยวโค้งมากๆนะครับผู้ขับขี่ท่านผู้ฟังผู้ชมจะต้องหมุนพวงมาลัยหลายๆรอบนะครับผมแต่ที่สำคัญเนี่ยผู้ขับขี่ต้องระวังนะครับไม่ให้มือทั้งสองข้างเนี่ยไขว้กันในขณะที่หมุนพวงมาลัย นะครับให้นึกถึงว่าให้เรายื่นมือออกมา2ข้างนะครับผมแล้วเอามือ2ข้างครับมาประสานกันเป็นตัว X นะครับแล้วถ้าเราจับพวงมาลัยท่านี้เนี่ยบางครั้งนะครับถ้าเราจับทางพวงมาลัยท่านี้แขนของเราจะไปขัดกันเองทำให้พวงมาลัยไม่สามารถหมุนไปตามทิศทางที่เราต้องการได้หรือถ้าอันตรายกว่านั้นคือไปทิศทางตรงกันข้ามเพราะว่ามือเราขัดกันอยู่ครับบางครั้งขัดแล้วเราสติแตกหรือว่าตกใจนะครับผมทำให้เราก็ไม่รู้ว่าเอ้ยพวงมาลัยต้องหมุนไปทางไหนแล้วนะครับผมอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้เพราะฉะนั้นนะครับอย่าให้พวงมาลัยเนี่ยทำให้มือของเราไขว้กระเด็ดขาดนะครับผมแล้วก็หลังจากออกโค้งเนี่ยให้หมุนพวงมาลัยกลับมาในตำแหน่งเดิมอย่างรวดเร็วนะครับเพื่อให้สามารถขับรถทางตรงต่อไปได้นะครับถ้าสมมุติว่าเราหมุนพวงมาลัยแล้วพอเราอยู่ทางตรงแล้วเนี่ยครับเรายังไม่หมุนพวงมาลัยกลับรถนะครับผมจะมุ่งไปในทิศทางที่ออกนอกเลนทางตรงนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยการกะให้รอบหมุนของพวงมาลัยพอดีกับทางโค้งจึงเป็นสิ่งสำคัญนะครับถ้าสมมติว่าถึงในกรณีที่เราหมุนพวงมาลัยเกินรอบไปเยอะในการเข้าโค้งนะครับผมจริงๆแล้วสิ่งนี้อันตรายเพราะฉะนั้นในวิธีแก้ในเหตุการณ์ณตอนนั้นนะครับถ้าไม่ชำนาญอุบัติเหตุแน่นอนเพราะฉะนั้นก่อนเข้าโค้งควรจะชะลอความเร็วด้วยแล้วก็กะระยะโค้งให้ดีนะครับอย่าชะลอระหว่างเข้าโค้งนะครับเผื่อว่ามีรถตามท้ายเรานะครับการที่เราเหยียบเบรกตอนเข้าโค้งอันตรายมากนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเลยนะครับให้เราชะลอความเร็วให้พอดีกับโค้งนะครับถ้าโค้งเยอะก็ช้าช้านะครับอย่าเร็วนะครับแต่ถ้าโค้งนิดเดียวเนี่ยก็โอเคใช้ความเร็วอาจจะปกติก็ได้แต่ต้องคุมให้ดีห้ามเหยียบคันเร่งระหว่างเข้าโค้งอันนี้นะครับถ้าเป็นรถเก่งอ่ะอาจจะโอเคอยู่คือรถเตี้ยจุดศูนย์ถ่วงมันไม่ได้สูงรถไม่พลิกคว่ำแต่ถ้าเป็นรถที่มีจุดศูนย์ถ่วงอยู่เรียกไงดีครับรถที่มีความสูงเยอะครับผมจุดศูนย์ถ่วงของรถเนี่ยจะ อยู่ด้านบนให้นึกถึงเป็นรูปพีระมิดอะครับจุดศูนย์ถ่วงเราจะอยู่ด้านบนของรถถ้าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ครับผมที่เราเข้าโค้งด้วยความเร็วและเพิ่มความเร่งเข้าไปอีกรถจะเขาเรียกว่าเอียงไปตามจุดศูนย์ถ่วงอาจจะให้เราพลิกคว่ำได้นะครับเพราะฉะนั้นห้ามเหยียบคันเร่งระหว่างเข้าโค้งเด็ดขาดอันนี้ใครทำขออนุญาตตีมือนะครับแซวเล่นนะครับด้วยความเป็นห่วงนะครับผมเพราะว่าการบางคนเนี่ยอาจจะเข้าใจว่าโอ้โหขับรถเก่งมาเวลาเข้าโค้งแล้วเหยียบคันเร่งเนี่ยโอ้มันเข้าโค้งมันเหลือเกินดีเหลือเกินแต่พอไปขับรถใหญ่ถ้าใช้เทคนิคเดียวกันนี้อันตรายแน่นอนนะครับสำหรับขับรถถอยหลังนะครับก็รถเนี่ยจะไม่หมุนตามการหมุนบังคับพวงมาลัยของเรานะอย่างรวดเร็วนะครับซึ่งแตกต่างจากตอนที่เราเดินหน้านะครับผมผู้ขับขี่จะต้องระวังอย่าหมุนพวงมาลัยมากเกินไปในขณะที่เราถอยหลังนะครับต้องค่อยๆหมุนบังคับพวงมาลัยไปในทิศทางที่ต้องการอย่างนิ่มนวลช้าๆนะครับแล้วก็ต้องช้ากว่าการหมุนบังคับพวงมาลัยในเขาเรียกว่าในการเดินหน้านะครับเพราะว่าถามว่าทำไมถ้าไม่ต้องพูดถึงเชิงเทคนิคเลยนะครับการขับรถถอยหลังเนี่ยเราไม่ได้ใช้บ่อยความเคยชินนะครับผมมันไม่ได้ชินเท่ากับการเดินหน้านะครับและอีกอย่างนึงคือเวลาเราขับรถถอยหลังนะครับยิ่งถ้าสมมติว่าเป็นที่จอดรถเป็นลานจอดรถมีรถขนาบข้างการสังเกตของเราอะครับผมมันจะต้องสังเกตหลายอย่างมากกว่าการเดินหน้าคือ1เลยสังเกตรถที่อยู่ด้านหน้าของเราว่าเราจะหักพวงมาลัยเยอะเกินไปหรือไม่จนไปชนรถคันที่อยู่ข้างๆเรานะครับแล้วก็ต้องดูข้างหลังอีกว่ามีรถขับมาไหมในกรณีที่มีคนที่ขับรถไม่ค่อยดีนะครับผมเป็นผู้ขับขี่ที่ไม่ดีครับบางครั้งเราเปิดไฟฉุกเฉินแล้วถอยหลังอยู่มอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์ในลานจอดรถเนี่ยบางคันก็ไม่ได้ดูนะครับก็ขับไปเลยไม่สนใจรถที่กำลังถอยหลังอยู่ซึ่งอันนี้เราก็ต้องสังเกตอีกนะครับว่าด้านหลังของเราจะมีรถอะไรแบบนี้ขับมาผ่านไหมถ้าเราถอยหลังออกไปเลยอาจจะเกิดการชนเกิดอุบัติเหตุได้นะครับไหนจะต้องดูกระจกข้างไหนจะต้องดูระยะการถอยหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยการถอยหลังช้าๆมันเป็นเบสิกที่เราจะต้องทำจะต้องจดจำและนำไปใช้ทุกครั้งไม่ว่าคุณจะเก่งแค่ไหนนะครับ คุณจะเป็นแชมป์ระดับโลกเลยอันนี้ช่างมันก่อนคือถ้าเป็นแชมป์ระดับโลกอันนี้คือผมขออนุญาตไม่พูดถึงแล้วกันแต่ถ้าคุณเป็นคนธรรมดาเดินดินเนี่ยแล้วขับรถเนี่ยยังไงก็ต้องถอยหลังช้าๆนะครับมันเป็นสิ่งที่เราควรจะทำอยู่แล้วนะครับผมไม่ต้องพูดถึงเทคนิคเลยว่าการขับรถช้าๆเทคนิคล้อหลังจะหมุนตามล้ออะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องไปสนใจเลยเอาเรื่องง่ายๆเพราะเรามีสิ่งที่ต้องสังเกตเยอะถ้าทำเร็วเนี่ยเวลาในการสังเกตแต่ละสิ่งแต่ละอย่างอาจจะไม่พอรถของเราไฟหน้าของเรากระจกข้างของเราอาจจะไปเบียดคันข้างหน้าเอ้ยคันข้างๆเราได้ที่จอดรถอยู่นะครับหรืออาจจะไปปีนฟุตบาทหรือมีน้องหมาไปยืนอยู่ข้างๆรถไม่รู้อีหนุ่ยเนี่ยเหยียบอีกคนรักหมาใจสลายนะครับยิ่งถ้าคนขับเป็นคนรักสุนัขรักแมวนะครับผมใจสลายหนักเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะเตือนกันเอาไว้ยิ่งสำคัญไหนๆก็พูดถึงเรื่องการถอยหลังแล้วมันมีเคสที่ดังมากๆเลยในช่วงของหลายปีแบบเป็น10ปีได้แล้วครับตั้งแต่ผมยังรู้สึกว่ายังมัธยมต้นอยู่เลยมั้งข่าวสะเทือนใจมากโอ้โหผมนึกแล้วผมยังขนลุกอยู่เลยนะครับคือเป็นคุณพ่อหรือว่าคุณผมไม่มั่นใจถ้าเป็นคุณพ่อหรือเปล่าแต่รู้สึกว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ของเด็กคนหนึ่งนะครับเขาขับรถคือพยายามจะถอยหลังรถเพื่อออกจากบ้านแล้วลูกน้อยที่เขาเรียกว่ายังหัดเดินนะครับคือเดินได้ประมาณนึงแล้วแต่ยังไม่รู้ภาษาไปอยู่หลังรถนะครับและสมัยนั้นนะกล้องหลังยังไม่มียังไม่ค่อยมียังไม่แพร่หลายเท่าไหร่คุณพ่อคุณแม่รู้สึกไม่มั่นใจว่าคุณพ่อคุณแม่นะครับขับรถถอยหลังเหยียบน้องนะครับเสียชีวิตซึ่งจากภาพที่ผมจำได้นะครับคือเขาถอยก็ถามว่าเร็วไหมก็ไม่เร็วแต่ก็ไม่ได้ช้าคือเหมือนประมาณว่าขึ้นรถปุ๊บใส่เกียร์ถอยหลังแต่ไม่แตะเบรกครับคือปล่อยไหลเลยทีนี้เหยียบในภาพที่เห็นคือคุณย่าหรือคุณยายอะไรครับเดินออกมาแล้วใจสลายเลยคุณพ่อก็ตกใจสติแตกนะครับถ้าจำไม่ผิดผมไม่มั่นใจจริงๆว่าเป็นคุณพ่อหรือคุณแม่นะครับผมคือจากภาพเขาลางๆที่จำได้คือสติแตกกันแบบคือทั้งเสียใจทั้งเหมือนโกรธตัวเองโมโหตัวเองที่ทำ

นะครับผมเอาละครับ move ออกจากเรื่องเศร้าๆกันดีกว่านะครับผมก็เป็นเคส study ไปประมาณนั้นแล้วกันเอาง่ายๆก็คือตั้งสมาธิสังเกตเยอะๆนะครับผมมาที่อีกหนึ่งเรื่องแล้วกันนะครับในเรื่องของเทคนิคการเข้าโค้งอย่างปลอดภัยนะครับผมการเข้าโค้งอย่างปลอดภัยเนี่ยผู้ขับขี่จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้วิธีการเข้าโค้งนะครับโดยยึดหลักเข้าโค้งให้ช้าและออกโค้งให้เร็วย้ำใหม่นะครับเข้าโค้งให้ช้าออกโค้งให้เร็วนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่เข้าโค้งให้ช้าจะทำให้เราสามารถไม่หลุดโค้งออกไปนะครับควบคุมทิศทางได้เหตุผลที่ต้องออกโค้งให้เร็วเพราะว่าการออกโค้งช้าจะทำให้เราเบี่ยงเบนออกไปในเลนของเพื่อนเลนอื่นหรือทิศทางอื่นนะครับถ้าเราออกโค้งช้าเนี่ยบางครั้งถ้ามีรถสวนมาอ่านให้นึกภาพนะครับนึกภาพตามนะเป็นเลนที่เป็นเลนสวนนะครับข้างละ1เลนเลนของเรา1เลนและเลนที่กำลังสวนมาอีก1เลนนะครับแล้วดันเป็นโค้งที่เป็นภูเขาละกันเรามองไม่เห็นว่ามีรถฝั่งตรงข้ามมาหรือไม่นะครับแต่ดันมีรถสวนมาและเราดันเข้าโค้งอยู่นะครับแต่เราเกือบจะหลุดโค้งเพราะเราออกโค้งช้าสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะไปเฉี่ยวคันข้างหน้าครับคันที่กำลังสวนมาถ้าอันตรายกว่านั้นคือเราเข้าโค้งด้วยความเร็วแล้วออกโค้งช้าประสานงานแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจำไว้เลยนะครับเข้าโค้งให้ช้าออกโค้งให้เร็วเป็นหลักวิธีที่ถูกต้องนะครับโดยเมื่อผู้ขับขี่มองเห็นทางโค้งข้างเนี้ยข้างหน้านะครับต้องประเมินทันทีว่าโค้งที่เห็นนะจะต้องวิ่งด้วยความเร็วเท่าไหร่นะครับหากมีป้ายบังคับของกรมทางหลวงติดไว้ก่อนถึงทางโค้งก็ให้ปฏิบัติตามป้ายบังคับนั้นอย่างเคร่งครัดนะครับอย่างเช่นลดความเร็วให้ระวังทางลาดทางชันอะไรอย่างเงี้ยครับบางครั้งเนี่ยทางโค้งไม่ได้มีแค่ทางลงทางโค้งที่เรียบเหมือนให้ยกตัวอย่างก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือป่าตองเหมือนเดิมเลยนะครับเป็นทางโค้งที่ขึ้นเขาลงเขาไม่ใช่ทางเรียบเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องปฏิบัติตามให้ดีนะครับห้ามเข้าข้างทางบ้างห้ามจอดรถบริเวณข้างทางหรือว่าให้ใช้เกียร์ต่ำนะครับปฏิบัติตามให้หมดเลยเพราะป้ายเหล่านั้นน่ะไม่มีหรอกครับติดเพื่อให้เกิดอุบัติเหตุถูกไหมครับการติดป้ายมีไว้เพื่อเตือนเพื่อลดอุบัติเหตุเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุเราก็ปฏิบัติตามนะครับไม่มีป้ายไหนบอกนะครับว่าทำซะจะได้เกิดอุบัติเหตุไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้ดูในเรื่องของป้ายให้ดีศึกษาในเรื่องของสัญลักษณ์ของป้ายด้วยนะครับสิ่งที่สำคัญขณะที่เข้าโค้งนั้นต้องไม่เร่งความเร็วที่ผมได้บอกไปนะครับขอไปครับบอกไปเลยทีเดียวนะครับผมก็ไม่เร่งความเร็วไม่เปลี่ยนเกียร์ขณะเข้าโค้งเพราะอาจจะกระชากเครื่องยนต์เสียนะครับผมอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจนะผมก็ไม่ใช่ช่างยนต์แต่ว่าคิดว่าอาจจะเกิดอันตรายนะครับผมรวมถึงทำให้เครื่องจักรของเรานะครับเครื่องเครื่องยนต์ต่างๆเนี่ยส่วนต่างๆอาจจะทำให้สึกหรอได้ง่ายด้วยนะครับรวมถึงไม่เหยียบคลัชในขณะที่เข้าโค้งเป็นอันขาดนะครับอันนี้สำหรับรถที่เป็นรถเกียร์กระปุกเกียร์ธรรมดานะครับเพราะอาจทำให้รถเนี่ยแหกโค้งได้เลยอันนี้น่ากลัวมากๆอย่างที่ผมได้บอกไปอาจจะประสานงาได้นะครับก็อย่างที่ผมเคยยกตัวอย่างไปนะที่เคยหาข้อมูลมานะครับคือถ้าจำไม่ผิดนะขี่รถด้วยความเร็วประมาณ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วไปชนต้นไม้เนี่ยเท่ากับตกตึก5-6 ชั้นเลยนะครับให้เราลองนึกตามนะขับแค่40-50เนี่ยเหมือนตกตึก 4-5 ชั้นถ้าเราขับ120ล่ะครับแล้วไปประสานงาสิ่งที่เราจะเกิดขึ้นคือตกตึก10กว่าชั้นนั่นคือความรุนแรงของการชนนะครับใครคิดว่าเห็นในหนังเนี่ยพระเอกแม่งขออภัยครับยาวค่ะพระเอกนั่งอยู่หลังพวงมาลัย Fast and Furious อ่ะขับรถไปนะครับผมหูด้วยความเร็วเลยแล้วก็โหแข่งกันทำนั่นทำนี่ตามหนังนะครับแล้วดันไปชนตู้ม

เปิดประตูรถมาเดินลงมาอย่างเท่เลยมีแผลที่หัวนิดหน่อยเลือดนิดนึงนะครับถลอกนิดๆหน่อยๆโอ้ไม่เป็นอะไรอันนั้นคือภาพยนตร์นะครับความเป็นจริงอะครับท่านผู้ฟังผู้ชมครับถ้าท่านขับด้วยความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปแล้วท่านไปชนกับอะไรก็แล้วแต่ที่มีความแข็งแรงรถต้นไม้นะครับผมเสาข้างทางขับด้วยความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่ากับตกตึกเป็น10ชั้นนะครับความรุนแรงของการชนเพราะฉะนั้นคงไม่มีใครอยากจะเอาตัวเองไปอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นไปทดสอบความรุนแรงแบบนั้นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็ให้ระมัดระวังกันให้ดีๆอย่าเผลอเหยียบคลัตช์เด็ดขาดอย่าเร่งความเร็วนะครับขณะเข้าโค้งนะครับก็แหกโค้งได้เลยนะครับก็เมื่อเข้าโค้งเนี่ยจนสู่ถนนทางตรงแล้วก็ให้เร่งความเร็วขึ้นโดยทันทีนะครับถามว่าทำไมเราต้องเร่งความเร็วขนาดที่สมมติว่าโอเคเราเจอทางตรงแล้วหมุนพวงมาลัยตรงแล้วให้เหยียบความเร็วขึ้นทันทีเป็นเพราะว่าถ้าเรายังไม่เหยียบคันเร่งสิ่งที่จะตามมาคือรถถ้าเรามีรถคันท้ายตามมานะครับเขาจะไม่เห็นว่ารถของเรามีความเร็วเท่าไหร่เพราะเขากำลังเข้าโค้งอยู่นะครับการเข้าโค้งจะสังเกตความเร็วของรถทางตรงได้ยากเพราะฉะนั้นบางทีเขาอาจจะกะความเร็วไม่เท่ากันกับเราเขาอาจจะชำนาญเข้าโค้งด้วยความเร็วมากกว่าเรานิดหน่อยแต่สิ่งนั้นแหละครับคำว่าเร็วกว่านิดหน่อยนี่แหละจะทำให้รถที่เข้าโค้งมาชนท้ายเราได้ถ้าเราไม่ยอมออกจากโค้งด้วยความเร็วเพิ่มที่เพิ่มขึ้นเราปล่อยให้รถมันลดความเร็วลงไปเรื่อยๆถึงแม้ว่าเราจะอยู่ทางตรงแล้วก็ตามอันนี้อันตรายมากรถจะชนท้ายเราครับตัวเราเองอาจจะไม่เป็นอะไรนะครับแต่คันที่ชนท้ายนะครับใจเขาใจเรานะเขาอาจจะมีลูกน้อยถึงจะอยู่บนเก้าอี้เด็กมีซีทเบลเรียบร้อยแต่ถามว่าคนเหล่านั้นสมควรได้รับอะไรแบบนี้จริงๆหรือครับถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคาดหวังว่าผู้ร่วมท้องถนนของเราจะทำการขับขี่ที่ดีมีน้ำใจต่อผู้อื่นต่อเราเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะเป็นแบบนั้นด้วยควรจะเริ่มที่ตัวเรานี่แหละครับในการที่จะมีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมทางขับขี่ให้ปลอดภัยไม่ใช่แค่แก่บตัวเองอะครับกับผู้อื่นด้วยเพราะทุกคนมีครอบครัวมีคนที่รักและมีคนที่รักเขาถูกไหมครับก็เหมือนเราแหละครับมีคนที่เรารักแล้วก็มีคนที่รักเรามีครอบครัวอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยการขับขี่มันให้ดีเนี่ยคือดีต่อตัวเองแน่นอนอยู่แล้วเป็นอันดับหนึ่งดีต่อผู้อื่นเป็นอันดับ2นะครับจริงๆควรจะเป็นอันดับ1ทั้งคู่ด้วยซ้ำนะครับเพราะเป็นทางสาธารณะนะครับผมเราควรจะปฏิบัติตามกฎให้ถูกต้องนั่นเองนะครับเอาละครับก็เป็นประมาณนี้แล้วกันแอบดึงดราม่าอีกแล้วเห็นไหมชอบดึงดราม่าเพราะว่ามันสะกิดใจคนฟังดีถูกไหมครับสะกิดใจท่านผู้ฟังท่านผู้ชมดีว่าให้ตระหนักรู้ถึงความอันตรายนะครับผมก็ขออนุญาตไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับไปพักฟังเพลงเพราะๆดีกว่านะผมคลายเครียดจากเรื่องที่ผมคุยไปนะครับก็นั่นแหละครับอย่างที่ย้ำไปเพราะว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยตระหนักรู้มีความรู้เท่าทันขับขี่ให้ปลอดภัยนะครับสุดท้ายแล้วก็มาจากความห่วงใยของสวทภูเก็ตนี่แหละครับรวมถึงกปทสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตต่างๆนี่แหละคือเขาคาดหวังนะครับว่าวันนึงเนี่ยสถิติของอุบัติเหตุอ่ะจะเป็น0ถามว่ายากไหมยากนะแต่ยังไงเขาคาดหวังนะครับว่าไม่อยากให้ใครต้องมาเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนไม่อยากให้เกิดการสูญเสียไม่อยากให้เกิดอาการบาดเจ็บนะครับเอาล่ะพักกันสักครู่ดีกว่านะครับแล้วกลับมาในช่วงต่อไปในช่วงเบรกที่2นะครับพักกันสักครู่ครับ

กปท.ในสถานการณ์ที่ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นแต่หลายคนยังต้องใช้รถยนต์ในการเดินทางกรมการขนส่งทางบกมีเทคนิคการขับรถประหยัดน้ำมันแบบง่ายๆปฏิบัติได้ทันทีมาฝากกันค่ะใช้ความเร็วคงที่ 80-90 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนื่องจากช่วงความเร็วนี้รถจะมีประสิทธิภาพการเผาผลาญเชื้อเพลิงได้ดีที่สุดไม่เบิ้ลไม่กระชากไม่ลากเครื่องยนต์เพราะทุกครั้งที่เหยียบคันเร่งน้ำมันจะถูกฉีดเข้าห้องเผาไหม้มากขึ้นไม่เบรกกระทันหันทำให้เครื่องยนต์ทำงานหนักโดยไม่จำเป็น

ักษาเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์เสมอก็เป็นการช่วยประหยัดน้ำมันได้อีกวิธีหนึ่งค่ะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหนึ่งนาทีกับกปท.ด้วยความห่วงใยผู้ใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกแนะนำ5จุดอันตรายที่ควรระวังสำหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและลดการเกิดอุบัติเหตุค่ะ 1. จุดอับสายตาบริเวณข้างรถยนต์เพราะผู้ขับรถยนต์จะไม่สามารถมองเห็นได้จากกระจกมองข้าง 2. หลีกเลี่ยงการขับจี้ท้ายรถบรรทุกเพราะจะไม่สามารถมองเห็นรถหรือเหตุการณ์ข้างหน้าในระยะไกลได้ 3. เลี้ยวโค้งชิดขอบทางด้านซ้ายเพื่อป้องกันรถยนต์ที่ขับสวนทางที่อาจจะกินเลนเข้ามาหาได้ 4. เผื่อระยะแซงเมื่อแซงพ้นแล้วควรเว้นระยะห่างสักเล็กน้อยก่อนเข้าเลน 5. ไม่เลี้ยวออกจากซอยตัดหน้ารถกระชั้นชิดรวมไปถึงการเบี่ยงหลบสิ่งกีดขวางควรมองรถที่ขับตามหลังมาด้วยค่ะ

เอาละครับผมต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะครับเอาล่ะก็ช่วงนี้นะครับผมเป็นช่วงที่ต้องบอกว่าจริงๆไม่ใช่แค่ช่วงนี้แหละครับทุกๆช่วงของปีเลยในจังหวัดภูเก็ตนะครับผมเพราะว่าภูเก็ตเนี่ยอีเวนต์ฉ่ำเยอะตลอดทั้งปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงอยากจะมาพูดย้ำแล้วย้ำอีกนะครับในเรื่องของอุบัติเหตุในช่วงของเทศกาลนะครับถ้าเอาถ้าให้พูดถึงเทศกาลใหญ่ๆนะครับผมที่ประจำปีของภูเก็ตเนี่ยปีใหม่สงกรานต์ถือศีลกินผักคริสต์มาสนะครับผมคือจริงๆอ่ะทุกๆช่วงมีอีเวนต์ตลอดเวลาเลยแต่นี่คืออีเวนต์ใหญ่ๆนะครับถือศีลกินผักเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าปิดถนนเยอะแล้วก็คนพลุกพล่านมากๆเยอะจริงๆนะครับปีใหม่ก็เหมือนกันสงกรานต์ก็เหมือนกันยิ่งสงกรานต์พื้นลื่นถนนลื่นอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยอุบัติเหตุเกิดได้ง่ายมากนะครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลเนี่ยเกิดจากหลายสาเหตุเลยแต่มากกว่า 80% นะครับคือมากกว่า 80% เนี่ยเกิดจากความประมาทนะครับ 80% เปิดจากความประมาทโดยรถที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดนะครับคือรถจักรยานยนต์หรือมอเตอร์ไซค์นี่แหละนะครับรองลงมาเป็นรถกระบะรถเก๋งรถตู้และสุดท้ายตามมาด้วยรถบรรทุกครับผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่นะครับในช่วงเทศกาลถ้าคาดเดากันได้ผมคิดว่าทุกท่านน่าจะเดากันได้นะครับคือวัยรุ่นที่อยู่ในช่วงของอายุ15ถึง19ปีกำลังคึกขนองกำลังขับรถเป็นใหม่ๆนะครับรองลงมาคือคนที่มีอายุ30ถึง39ปีนะครับถามว่าทำไมช่วงอายุนี้ถึงเป็นอันดับ2รองลงมาทำไมไม่ใช่คนที่มีอายุเยอะคือจริงๆคนที่มีอายุเยอะเนี่ยก็มีบ้างนะครับแต่อัตราส่วนในการขับขี่น้อยรายที่จะขับบนท้องถนนหลักนะครับคือวัย30ถึง39ปีเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นช่วงที่ขับขี่มานานประมาณหนึ่งแล้วแล้วก็คิดว่าตัวเองชำนาญนะครับผมคือบางท่านน่ะก็อาจจะไม่ได้ประมาทหรอกแต่ว่ามันเป็นความเคยชินความที่เราขับรถซ้ำๆเดิมๆเส้นทางเดิมๆบ่อยๆมันใช้ความเคยชินในการขับมากกว่าการใช้สติหรือว่าการตั้งใจขับนึกออกไหมครับให้เราลองนึกภาพวันที่เราขับรถใหม่ๆเราจะมีความแบบระมัดระวังตื่นเต้นตื่นตัวในการที่แบบกลัวอุบัติเหตุนะครับแต่ในวัยอายุ30ถึง39ปีหรือว่ามากกว่านี้อีกนิดหน่อยอะครับคือต้องพูดอย่างนี้ว่ามันใช้ความเคยชินเราใช้ความเคยชินในการขับขี่เส้นทางนี้เราเคยไปเราไปบ่อยแล้วเราเข้าโค้งแบบนี้บ่อยแล้วเราเหยียบความเร็วเท่านี้แหละบ่อยแล้วไม่เห็นเป็นอะไรเลยยังไม่เคยเกิดอุบัติเหตุเลยความคิดเหล่านี้แหละครับสิ่งนี้บางคนไม่รู้ว่าการกระทำเหล่านี้คือความประมาทนะครับผมความเคยชินจะนำไปสู่ความประมาทนั่นเองนะครับจึงทำให้เขาเรียกว่าช่วงอายุอันดับ2ที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยคืออายุ30ถึง39ปีนะครับอุบัติเหตุร้ายแรงเนี่ยมักเกิดขึ้นในเวลากลางคืนนะครับผู้ชายนะครับจะเสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุมากกว่าผู้หญิงนะครับอาจจะเป็นด้วยอัตลักษณ์นิสัยอันนี้ก็ไม่มั่นใจว่าเกิดสถิติแบบไหนนะครับหมายถึงว่าได้หาเหตุผลหรือสาเหตุหรือเปล่านะครับแต่ว่าสถิติออกมาคือผู้ชายเกิดเยอะกว่านะครับสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุที่สำคัญอย่างอันดับ1เลยนะครับจริงๆมีอันดับ1ร่วมแหละแต่ว่าอันนี้เป็นสิ่งที่อันตรายและไม่ควรจึงต้องยกมาจริงๆคือเมาสุรานะครับคืออย่างที่ท่านทราบเมาสุราแล้วขับเนี่ยคือไม่ต้องบอกเหตุผลเลยนะครับถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กว่าเมาไม่ขับเมาสุราอย่าขับนะครับเพราะสติเราไม่ได้เต็มร้อยในขณะที่เรามีอาการมึนเมานะครับสิ่งที่ตามมาก็คงคิดออกนะครับเพราะว่าเราจะเห็นข่าวกันบ่อยวันนี้20กันยายน2569เวลาเที่ยงคืนนะครับผม24 นาฬิกานะครับ
หน่ายหรือเกิดอุบัติเหตุในช่วงของสถานที่นั้นๆในนี้นะครับนี่แล้วก็เหตุผลเกิดจากเมาสุราเกิดอุบัติเหตุเพราะเมาสุราขับไปชนกำแพงเสาไฟฟ้าความเร็วเกินกำหนดแหกโค้งอีกหลายเรื่องราวมากนะครับที่เกิดจากเมาสุราเพราะฉะนั้นถึงได้ขึ้นอันดับหนึ่งเลยเพราะว่าการที่ไม่มีสติขับรถเนี่ยรู้อยู่นะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรคือขนาดเราคนปกติอะครับที่ไม่ได้เมาสุราขับขี่อะครับก็คือยังเกิดอุบัติเหตุได้เลยถูกไหมครับคือปัจจัยต่างๆมากมายที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุเนี่ยเยอะมากให้เราคิดดูว่าเราเพิ่มปัจจัยตัวนี้เข้าไปคือเมาสุราทำให้ขาดสติเนี่ยคืออัตราสมมติว่านะครับสมมติว่าเส้นทางป่าตองอัตราการเกิดอุบัติเหตุอยู่ที่ 20% แต่ถ้าเราเพิ่มปัจจัยเมาแล้วขับเข้าไปด้วยผมว่ามันพุ่งเกือบ100เพราะความอันตรายอ่ะมันสูงอยู่แล้วต้องใช้ความระมัดระวังเพราะคนปกติระมัดระวังยังเกิดอุบัติเหตุสถิติอย่าง 20% เลยนะครับถ้าเมาผมให้เลยอ่ะเกือบ100ใครเมาแล้วขับป่าตองแล้วไม่อุบัติเหตุนี่ผมโหสุดยอดจริงๆนะครับผมนับถือเลยให้ถ้วยเลยมอบมงเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมาสุราอย่าทำนะครับอันดับที่2คือขับรถเร็วเกินกำหนดแล้วก็ตัดหน้ากระชั้นชิดนะครับผมทำให้เขาเรียกว่า อุบัติเหตุอันนี้โอเคขับรถเร็วเกินกำหนดเนี่ยอันนี้ก็อาจจะไม่ได้ให้ภัยเท่าไหร่นะครับแต่ว่าโดนตัดหน้ากระชั้นชิดอันนี้เป็นเรื่องของคำว่าอุบัติเหตุจริงๆคำว่าตัดหน้ากระชั้นชิดบางทีไม่ได้หมายถึงรถอย่างเดียวนะครับสุนัขม้าหมาแมวหมูนกนะครับก็มีคือส่วนตัวผมเคยเจอนะบางท่านไม่รู้ว่าท่านหลายคนเคยเจอหรือเปล่านะครับเคยเจอที่นกอะครับบินจะชนกระจกคือมันผมไม่เข้าใจว่าทำไมถึงเลือกบินอย่างนี้นะครับแต่ไม่ได้ชนนะคือเขาบินมาตรงๆกับเลนที่เรากำลังขับเลยท่านนึกออกไหมครับเหมือนให้นึกภาพว่าเรากำลังขับตรงๆอยู่แล้วไม่มีอะไรสักอย่างหนึ่งอะเหมือนจะพุ่งเข้ามาที่หน้าเราอะครับซึ่งพอมาเห็นใกล้ๆคือนกบินมาคือตัวนกเองผมเห็นเลยนะว่าเหมือนนกก็ตกใจคือเหมือนแบบรีบกระพือปีกเพื่อจะบินหลบรถของเราซึ่งนกอะก็รอดแต่ตัวผมตกใจนะครับตกใจจริงๆคือมือแข็งเลยอะคือดีที่เป็นทางตรงมือแข็งเลยไม่เป็นอะไรถ้ามันเป็นทางโค้งนี่คือผมก็เสียวๆนะวันนั้นก็รู้สึกว่าถ้าเป็นทางโค้งใจก็ไม่ดีแล้วอะว่าน่าจะชนกับข้างทางหรืออะไรสักอย่างแหละเพราะว่ามือแข็งไปเลยเราตกใจมากเพราะว่าเราก็ขับไปทางตรงนึกออกไหมครับสมมติว่าเราขับอยู่80ลำนกก็บินมาด้วยความเร็วอาจจะ 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่ะมันก็เหมือนกันที่เราเข้าหากันด้วยความเร็วอ่ะครับคือมาเห็นอีกทีนึงแรกๆคือเป็นเงาดำๆไกลๆคืออีกทีนึงอ่ะแค่ไม่กี่วินาทีที่เรากระพริบตาครับมันเข้ามาใกล้แล้วเราก็เห็นเป็นตัวเราก็ตกใจทำให้เกิดนี่แหละครับผมก็เลยบอกว่าไอ้เรื่องของการโดนตัดหน้ากระชั้นชิดเนี่ยมันเป็นคำว่าอุบัติเหตุจริงๆนะครับแต่ถ้าเป็นการตัดหน้าโดยรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์อันนี้ไม่น่าให้อภัยไม่ให้อภัยคนตัดหน้านะครับเพราะว่าอะไรเรารู้กันอยู่นะครับว่ากฎหมายมีก็มีบอกอยู่แล้วนะครับว่าการแซงห้ามปาดหน้าตัดหน้าหรือทางแยกต้องให้ทางไหนไปก่อนทางเอกก่อนมีไฟกระพริบเตือนก็ต้องให้ตามกฎจราจรตามกฎหมายฝั่งที่ถูกต้องไปก่อนนะครับไหนจะในวงเวียนอีกอะไรอีกที่ในเรื่องตัดหน้าเจอกันบ่อยมากอย่างภูเก็ตเองในวงเวียนถลางเนี่ยหรือวงเวียนไหนก็แล้วแต่เนี่ยครับผมเจอบ่อยมากประเภทที่ผมอยู่ในวงเวียนแล้วมีรถพุ่งออกมาตัดหน้าเราที่เราซึ่งกำลังจะออกวงเวียนเปิดไฟเลี้ยวอย่างถูกต้องแต่ก็จะมีจักรยานยนต์สักคันนี่แหละครับพุ่งตัดหน้าเราโหผมนี่ใจหายทุกรอบเลยนะครับวันนี้ขออนุญาตดุขออนุญาตเตือนสำหรับคนที่ขับแบบนี้อยู่ว่าให้หยุดการกระทำแบบนี้นะครับตัวคุณเองไม่เท่าไหร่คนที่เขาโดนตัดหน้าเนี่ยเขาทำถูกต้องมาแต่คุณทำผิดแล้วคนที่เสียหายก็ดันเป็นคนที่ทำถูกกฎหมายอันนี้ไม่โอเคเลยนะครับอันนี้ผมขออนุญาตดูเลยนะครับสำหรับใครที่ขับรถแบบนี้อยู่ให้หยุดการกระทำแบบนี้นะครับใจเขาใจเรานะครับผมด้วยความเป็นห่วง
แล้วก็ความโกรธแค้นหยอกเล่นนะครับก็คือด้วยความเป็นห่วงนั่นแหละจริงๆเพราะว่ามันอันตรายตัวคุณเองอ่ะก็อันตรายครับรถจักรยานยนต์คือตัวเราที่เป็นรถยนต์นะครับชนไปอย่างมากก็เคลมประกันถ้าอยู่ในวงเวียนเราไม่ใช้ความเร็วที่สูงอยู่แล้วถูกไหมครับรถก็อาจจะเสียหายบ้างบุบบ้างกระจกหน้ารถแตกบ้างแต่มอเตอร์ไซค์รถจักรยานยนต์ครับส่วนใหญ่ที่จะตัดหน้าคือใช้ความเร็วถ้าคุณพลาดเนี่ยตัวคุณลอยอาจจะไปโดนกระแทกเสาไฟฟ้าหัวฟาดถ้าไม่ใส่หมวกกันน็อกอีกตามชื่อเลยครับหมวกกันน็อกถ้าไม่ใส่ก็น็อกนะครับน็อกเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยความเป็นห่วงอย่าตัดหน้ารถนะครับอย่าขับขี่ให้มันอันตรายเลยจริงๆมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับคุณอาจจะเป็นหนึ่งในสถิติของอุบัติเหตุในปีนั้นๆก็ได้ถูกไหมครับถ้าเราไม่อยากเป็นตัวเลขถ้าเราไม่อยากจบเป็นแค่ตัวเลขหนึ่งในกระดาษรายงานอุบัติเหตุสถิติอุบัติเหตุประจำปีประจำเทศกาลก็อย่าทำแบบนั้นอย่าประมาทอย่าเมาสุราอย่าตัดหน้ารถถ้าไม่อยากจบด้วยการที่เป็นเลขสีแดงอยู่ในกระดาษนะครับเอาละครับผมก็พูดเหมือนแอบดูนะวันนี้จริงๆประสบการณ์ส่วนตัวเพราะเจอบ่อยมากนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าวันนี้แอบแบบว่าทำให้ใครหลายๆคนรู้สึกว่าวันนี้ดีเจดุจังเลยทำไมแอบแบบว่าพูดจาข่มขู่ไม่ได้ข่มขู่นะครับด้วยความห่วงใยจริงๆนะครับผมเอาล่ะก็อีกนิดนึงแล้วกันในเรื่องของอุบัติเหตุช่วงเทศกาลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็การท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลนะครับเราควรจะใส่ใจในเรื่องของวินัยจราจรกันให้มากยิ่งกว่าในช่วงปกตินะครับพักผ่อนให้เยอะๆไม่ดื่มสุราแอลกอฮอล์ทุกชนิดนะครับปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดระมัดระวังการขับขี่ไม่ว่าจะเป็นถนนสายหลักหรือสายรองทางเลี่ยงก็แล้วแต่นะครับผมแล้วก็อย่าลืมเติมน้ำมันแล้วอย่าลืมเติมน้ำใจให้กับเพื่อนร่วมทางด้วยนะครับเอาละครับก็ไว้ประมาณนี้แล้วกันอ๋อขออภัยครับอีกนิดเดียวเลยที่อยากจะย้ำเตือนกันนะครับผมคือเมื่อเกิดสมมติว่าเราเป็นผู้เห็นอุบัติเหตุนะครับเราเห็นว่ามีรถจักรยานยนต์เกิดอุบัติเหตุอยู่ข้างหน้าเราโอ้โหคนที่ล้มลงไปเนี่ยนอนนิ่งเลยแต่ว่ายังหายใจยังลืมตาอยู่แต่นิ่งเลยถ้าเราไม่รู้วิธีการช่วยที่ถูกวิธีจะต้องประคองหัวอย่างไรเช็คอาการอย่างไรว่าควรเคลื่อนย้ายหรือไม่อย่าเข้าไปช่วยโดยพละการนะครับสิ่งที่เราทำได้คือ1เลยหากิ่งไม้ใหญ่ๆกล้วยถ้าแถวนั้นนะมีนะครับกล้วยจราจรนึกออกไหมครับสีส้มๆนะครับผมถ้าไม่มีก็หากิ่งไม้ใหญ่ๆขยับไปวางให้เขาหน่อยให้เป็นการเตือนรถคันที่กำลังขับมาบนท้องถนนว่าด้านหน้ามีอุบัติเหตุให้หลีกเลี่ยงอันนี้เป็นภาษาสากลที่เรารู้กันนะครับคือการที่เราวางกิ่งไม้เอาไว้บนท้องถนนใหญ่ๆเนี่ยเป็นการรู้กันว่าข้างหน้าให้หลีกเลี่ยงเส้นทางนั้นซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าอาจจะปิดจราจรอาจจะหรือจะเป็นอุบัติเหตุหรือมีอะไรก็แล้วแต่เราต้องหลีกเลี่ยงนะครับนี่คือสิ่งแรกที่เราควรทำได้สิ่งที่สองคือหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาครับ911ตำรวจจราจรโทรเลยนะครับโทรหาเขาแล้วบอกว่าเกิดอุบัติเหตุที่ไหนอย่างไรผู้ที่ประสบอุบัติเหตุเป็นแบบไหนอาการเป็นยังไงบ้างนะครับถ้าด่วนมากให้เราเร่งให้เราพูดเลยว่าต้องด่วนมากๆเพราะตอนนี้คนเกิดอุบัติเหตุก็อักเลือดแล้วครับตอนนี้อาการไม่ดีเลยขอให้รีบมานะครับผมผู้เกิดอุบัติเหตุนะครับแขนซ้ายเกือบจะหลุดและอะไรอย่างเงี้ยนะครับนึกออกไหมคือให้บอกความรุนแรงไปด้วยเพื่อเป็นการกระตุ้นเจ้าหน้าที่เองด้วยบางครั้งนะครับถ้าบางครั้งเจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจสถานการณ์หรือไม่รู้สถานการณ์เนี่ยความเขาเรียกว่าคือจริงๆเขาทำเต็มที่อยู่แล้วแหละแต่หมายถึงว่าถ้าเขารู้ว่ามันด่วนมากๆเขาก็อาจจะเร่งสปีดขึ้นมาอีกนิดนึงเพราะเสี้ยววินาทีอะครับมันมีความหมายถูกไหมครับให้เรารายงานให้ชัดเจนที่ไหนสำคัญมากเลยคือที่ไหน
เลนฝั่งไหนซ้ายหรือขวาขาเข้าภูเก็ตครับขาออกภูเก็ตไปท่าไม้ขาวขาเข้าไปที่แยกชาร์เตอร์นะครับผมวงเวียนมาน้ำฝั่งไหนนึกออกไหมครับบอกให้ชัดเจนนะครับนี่คือสิ่งที่เราทำได้นะครับผมหรือถ้าใครที่เป็นหมออันเนี้ยโอเคดูเช็คอาการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนได้ถ้ามีความรู้นะครับเน้นย้ำว่ามีความรู้เคยเรียนการช่วยเหลือเบื้องต้นการช่วยเหลือชีวิตผู้เกิดอุบัติเหตุเบื้องต้นมาฉันเคยเข้าหลักสูตรได้ไปกับวิศวบัตรแล้วเราก็รู้ว่าตัวเองเนี่ยมั่นใจแล้วก็อาจจะไม่ต้องมั่นใจก็ได้แต่เรารู้ว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยเรารู้ว่ามันเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นทำไมคนที่นอนอยู่บนพื้นถึงลืมตาหายใจได้แต่ทำไมไม่ขยับตัวเกิดความเสียหายที่กระดูกต้นคอหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าเรารู้สิ่งที่เราทำก็อาจจะบอกคนอื่นได้ว่าอย่าเพิ่งเคลื่อนย้ายครับคนตรงนี้โอเคไม่มีอาการเลือดออกตกเลือดตกยางออกแต่กระดูกคอเขาอาจจะเคลื่อนได้นะครับให้เราห้ามคนเหล่านั้นเอาไว้ถ้าเรามีความรู้นี่ก็ถือเป็นการช่วยนะการช่วยเหลือผู้เกิดอุบัติเหตุไม่ใช่แค่ว่าเราจะต้องไปช่วยยกเขาอุ้มเขาขึ้นเตียงโอ้โหพันผ้าพันแผลเย็บนิ้วที่ขาอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับการช่วยเหลือแบบนี้ก็ถือเป็นการช่วยเหลือเหมือนกันการห้ามการบอกผู้อื่นในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้ถูกวิธีก็เป็นหนึ่งในการช่วยเหลือเหมือนกันนะครับฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะนะครับผมในช่วงในรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะครับผมก็หวังว่าทุกท่านนะครับในวันนี้เนี่ยจะได้ข้อมูลข่าวสารความรู้ต่างๆที่เกี่ยวกับการขับขี่อย่างปลอดภัยเนี่ยไปใช้นะครับแล้วก็ฝังเอาไว้ในจิตใจของเราเลยว่าตระหนักรู้อะไรไว้เลยว่าถ้าเราอยากจะให้เพื่อนร่วมทางนะครับขับขี่อย่างดีกับเราเราก็จงเริ่มจากตัวเองนะครับเติมน้ำมันรถแล้วอย่าลืมเติมน้ำใจให้กันและกันฝากเอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมนะครับเดี๋ยวเราก็จบรายการกันเลยดีกว่านะครับก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะครับก็สามารถติดตามรับฟังรายการสัญจรปลอดภัยได้เป็นประจำในทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีเวลา 9:10 น. ถึง 10:00 น.โดยประมาณนะครับวันนี้นะครับผมน้องดิววสุวสุรัตน์วีรศัยและพี่ตาธีรพลนะครับผมในช่างไฟฟ้านะครับที่ควบคุมรายการในวันนี้นะครับคอยดูเทคนิคให้เราในวันนี้ขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชลธรจันยาครับนักวิชาการด้านต่างประเทศระบุการประชุมภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลนัดแรกจะเป็นก้าวสำคัญในการหาทางออกด้วยสันติวิธีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026 เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ ไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
1: นักวิชาการด้านการต่างประเทศและความมั่นคงเห็นว่าการประชุมกระบวนการประนอมข้อพิพาทภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลนัดแรกเป็นก้าวสำคัญในการหาทางออกด้วยสันติวิธี
6: รองศาสตราจารย์ปณิธานวัฒนายากรนักวิชาการอิสระและผู้เชี่ยวชาญด้านการต่างประเทศและความมั่นคงกล่าวถึงการประชุมกระบวนการประนอมข้อพิพาทภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคอสระหว่างไทยกัมพูชานัดแรกที่ประเทศสิงคโปร์ด้วยเห็นว่าเป็นก้าวสำคัญในการหาทางออกด้วยสันติวิธีผ่านกระบวนการไกล่เกลี่ยหลังจากที่กัมพูชาได้ยื่นเรื่องเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางทะเลต่อศาลอนุญาโตตุลาการถาวรเนื่องจากประเทศไทยได้ยกเลิก MOU ปี 2544หากสามารถตกลงกันได้อย่างเป็นธรรมและไม่กระทบต่อผลประโยชน์ของไทยมีโอกาสร่วมกันพัฒนาพื้นที่พิพาทระหว่างนี้คณะกรรมการประนอม5คนจะรับฟังค่อยแถลงและนำหลักฐานจากทั้ง2ฝ่ายไปพิจารณาคาดว่าใช้เวลาประมาณ1ปีก่อนจะทำข้อเสนอแนะให้ทั้งไทยและกัมพูชานำไปปฏิบัติและแม้ว่ากระบวนการประนอมภาคบังคับนี้จะไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายแต่หากมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจมีน้ำหนักและสามารถนำไปใช้อ้างอิงในอนาคตได้เชื่อว่าคณะกรรมการประนอมจะพยายามหาทางออกที่เหมาะสมและให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายผลิตน่าสนใจสุขรายงาน
1: หอการค้าไทยยกระดับกลไกการลงทุนมุ่งสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันผลักดัน SME ร่วมห่วงโซ่อุปทานระดับโลก
7: นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงการบูรณาการความร่วมมือกับหอการค้าไทยจีนสมาคมวิสาหกิจจีนในประเทศไทยและสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยเพื่อขับเคลื่อนกลไกความร่วมมือทางธุรกิจและอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนโดยล่าสุดได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างภาครัฐและนักลงทุนจีนกว่า100รายณจังหวัดระยองเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและยกระดับการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จทั้งนี้หอการค้าไทยมุ่งเป้าพลิกโฉมความร่วมมือในระยะต่อไปโดยผลักดันให้ธุรกิจไทยก้าวข้ามจากการเป็นเพียงผู้จัดหาวัตถุดิบสู่การสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันที่เข้าไปมีบทบาทร่วมออกแบบวิจัยพัฒนา และขยายตลาดกับบริษัทจีนอย่างเต็มรูปแบบพร้อมย้ำจุดยืนในการสร้างสมดุลทางผลประโยชน์ผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยียกระดับทักษะแรงงานและเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SME ไทยสามารถเข้าถึงห่วงโซ่อุปทานและแข่งขันได้อย่างเป็นธรรมควบคู่ไปกับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมที่ต้องอยู่ร่วมกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เตรียมความพร้อมฟื้นฟูการค้าชายแดนด่านสิงขรหลังสถานการณ์ความไม่สงบในเมียนมาคลี่คลาย
8: นายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าจากการนำคณะหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตลอดจนผู้แทนภาคเอกชนเดินทางเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเมื่อช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาได้มีการส่งเสริมความสัมพันธ์ให้ประชาชนชาวไทยและเมียนมาสามารถกลับมาค้าขายมีรายได้นำไปสู่ประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศหลังจากที่ผ่านมาการค้าชายแดนต้องหยุดชะงักไปจากสถานการณ์ความไม่สงบในเมียนมาแต่ปัจจุบันคลี่คลายลงแล้วนอกจากนี้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ยังเตรียมความพร้อมลานขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำขององค์การสะพานปลาระบบการทำหนังสือผ่านแดนระบบการตรวจอนุญาตสินค้านำเข้าส่งออกซึ่งจากการรับทราบรายงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบว่ามีความพร้อมแล้วอย่างเต็มที่รวมถึงอาคารพรมแดนสิงขรซึ่งเป็นสถานที่ปฏิบัติงานโดยหากสถานการณ์การค้าชายแดนด่านสิงขรกลับมาเป็นปกติจะช่วยสร้างโอกาสและประโยชน์ร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศได้เป็นอย่างมากหลังจากที่ผ่านมาเคยมีมูลค่าการนำเข้าส่งออกสินค้านับพันล้านบาทต่อปีสมิทธ์รัตนชัยชตะสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
9: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพ.ร.บ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพ.ร.บ.สำคัญเท่าไหร่
10: เสียหายทั้งรถทั้งคนก็ยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
9: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพ.ร.บ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
11: เทศบาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570ด้วยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยืนสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779ต่อ108หรือ109หรือเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEGเทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับ

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 MHz สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 MHz สวทกระบี่ FM 98.5 MHz สวทระนอง FM 107.25 MHz และสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น. ถึง 11:00 น.จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันรายการข่าวสารจากฝั่งทะเลอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตกรมประชาสัมพันธ์ทางคลื่นความถี่ FM 96.75 MHz พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 10:00 ขออภัยค่ะเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.โดยประมาณนะคะโดยในช่วงเวลานี้ยังถ่ายทอดสัญญาณร่วมกันในพื้นที่4จังหวัด5สถานีได้แก่สวทภูเก็ตพังงาตะกั่วป่ากระบี่และระนองค่ะและในวันนี้อยู่กับดิฉันนางสาวเรวดีลีลารุจิเจริญผู้ดำเนินรายการในช่วงสายวันนี้ค่ะก่อนจะเล่าข่าวกันนะคะเรามาพักฟังสปอตประชาสัมพันธ์กันสักครู่แล้วกลับมาติดตามรายการเล่าข่าวอนามันกันต่อนะคะ
1: อรรถรสยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวทภูเก็ต
2: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 น.ถึง 16:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
3: เธอเคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
4: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
3: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
4: โอ้แบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
3: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
4: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
3: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
5: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
6: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
1: ์ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อน
0: สวัสดีค่ะมาติดตามรายการเล่าข่าวช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อนประจำวันนี้กันนะคะนายกเปิดงานแก๊สเทค2026ชู3แนวทางสร้างความมั่นคงพลังงานไทยราคาเข้าถึงได้พร้อมเป็นศูนย์กลางพลังงานของภูมิภาคนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงานแก๊สเทค Exhibition and Conference 2026ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่14ถึง17กันยายน2569โดยย้ำว่ารัฐบาลมุ่งสร้างสมดุลระหว่างความมั่นคงทางพลังงานความยั่งยืนและราคาพลังงานที่ประชาชนและภาคธุรกิจเข้าถึงได้เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันและรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวพร้อมเสนอ3แนวทางสำคัญได้แก่ 1. สร้างความมั่นคงทางพลังงานในราคาที่เหมาะสมโดยใช้ก๊าซธรรมชาติและ LPG ควบคู่กับการเพิ่มพลังงานหมุนเวียนกระจายแหล่งพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 2. เร่งการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมรัฐบาลจะเริ่มโครงการวงเงิน 50,000 ล้านบาทสนับสนุนครัวเรือนติดตั้งโซลาร์เซลล์พร้อมส่งเสริมพลังงานชีวภาพและเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำเพื่อช่วยลดค่าไฟและเพิ่มการเข้าถึงพลังงานสะอาดและ 3. เชื่อมโยงนโยบายพลังงานกับการลงทุนและโอกาสทางเศรษฐกิจผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบุคลากรและระบบพลังงานสะอาดให้พร้อมรองรับการลงทุนระยะยาวและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตทั้งนี้ในช่วงครึ่งปีแรกไทยมีคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ37และมีศักยภาพสร้างงานกว่า 82,000 ตำแหน่ง ดยรัฐบาลมุ่งให้การลงทุนช่วยถ่ายทอดเทคโนโลยียกระดับทักษะแรงงานเสริมความแข็งแกร่งของห่วงโซ่อุปทานและสร้างงานและรายได้ที่ดีขึ้นให้กับประชาชนค่ะนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังเน้นการขยายความร่วมมือกับนานาชาติกับนานาประเทศด้านก๊าซธรรมชาติ LPG ขออภัยค่ะ LNG พลังงานหมุนเวียนระบบกักเก็บพลังงานไฮโดรเจนพลังงานชีวภาพและเทคโนโลยีพลังงานสะอาดเพื่อดึงดูดการค้าการลงทุนเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากทั่วโลกทั้งนี้การเป็นเจ้าภาพ Gas Tech 2026เป็นโอกาสสำคัญในการแสดงศักยภาพและสร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยพร้อมผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางด้านพลังงานการลงทุนและนวัตกรรมของภูมิภาคซึ่งจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเพิ่มการเข้าถึงพลังงานสะอาดสร้างงานสร้างรายได้และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืนค่ะทางด้านนายเอกนัสพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้กล่าวว่าการที่ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพร่วมจัดงาน Gas Tech 2026ถือเป็นโอกาสสำคัญในการแสดงบทบาทของไทยในฐานะศูนย์กลางยุทธศาสตร์ด้านพลังงานใจกลางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นประตูเชื่อมตลาดพลังงานในภูมิภาคท่ามกลางช่วงเวลาที่ความมั่นคงทางพลังงานและการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดกลายเป็นวาระเร่งด่วนร่วมกันของนานาประเทศโดยกระทรวงพลังงานยืนยันว่าก๊าซธรรมชาติจะยังคงเป็นหนึ่งในพลังงานหลักที่ช่วยสร้างความมั่นคงระหว่างช่วงการเปลี่ยนผ่านขณะเดียวกันประเทศไทยจะเดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานสะอาดเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมุ่งสู่ Net Zero ภายในปีค.ศ. 2050โดยการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานจะต้องดำเนินการควบคู่กันทั้งด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมการลงทุนและความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อเปลี่ยนความท้าทายให้เป็นโอกาสทางเศรษฐกิจและการพัฒนาของประเทศสำหรับงาน Gas Tech Exhibition and Conference 2026เป็นการประชุมเชิงวิทยาการและงานแสดงนิทรรศการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงานระดับโลกที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีและเป็นหนึ่งในเวทีสำคัญของอุตสาหกรรมพลังงานโลกสำหรับผู้นำภาครัฐภาคเอกชนผู้กำหนดนโยบายนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานและนักลงทุนจากทั่วโลกในการหารือแลกเปลี่ยนนโยบายองค์ความรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมและโอกาสทางธุรกิจครอบคลุมตั้งแต่ก๊าซธรรมชาติก๊าซธรรมชาติเหลว LNG ไฮโดรเจนแอมโมเนียพลังงานหมุนเวียนพลังงานสะอาดเทคโนโลยีลดและกักเก็บคาร์บอนตลอดจนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในภาคพลังงานประเทศที่ได้รับสิทธิ์เป็นเจ้าภาพจัดงาน Gas Tech ล้วนเป็นประเทศที่มีศักยภาพและมีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมพลังงานโลกอาทิสหรัฐอเมริกาสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์สหราชอาณาจักรเกาหลีใต้และสิงคโปร์โดยการจัดงานเมื่อปี2025ณประเทศอิตาลีมีผู้เข้าร่วมงานจำนวนมากกว่า 50,000 คนจากกว่า150ประเทศทั่วโลกสะท้อนบทบาทของ Gas Tech ในฐานะเวทีเชื่อมโยงพลังงานประชาคมพลังงานระดับนานาชาติที่มีความสำคัญต่อการกำหนดทิศทางพลังงานในอนาคตและสำหรับในปีนี้นะคะประเทศไทยโดยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนได้ยื่นประมวลสิทธิ์และได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดงาน Gas Tech Exhibition and Conference 2026ระหว่างวันที่14ถึง17กันยายน2569ณกรุงเทพมหานครโดยกระทรวงพลังงานร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนได้เป็นเจ้าภาพจัดงานนับเป็นการนำเวทีหารือด้านพลังงานระดับโลกมากลับมาอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อีกครั้งหนึ่งค่ะและเป็นโอกาสสำคัญในการแสดงศักยภาพความพร้อมและบทบาทของประเทศไทยในการก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางด้านพลังงานของภูมิภาคนะคะมาอัปเดตความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้โรงพยาบาลบ้านแพ้วกันบ้างนะคะสมุทรสาครแถลงเหตุเพลิงไหม้โรงพยาบาลบ้านแพ้วความเสียหายเบื้องต้นเกือบ30ล้านบาทยืนยันโครงสร้างปลอดภัยโรงพยาบาลเปิดบริการตามปกติจังหวัดสมุทรสาครแถลงความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้โรงพยาบาลบ้านแพ้วนะคะซึ่งเกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นวันที่13กันยายนที่ผ่านมาเบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตขณะที่โรงพยาบาลยังเปิดให้บริการประชาชนตามปกติและยังอยู่ระหว่างเร่งฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยประเมินความเสียหายเบื้องต้นเกือบ30ล้านบาทค่ะเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาเมื่อเวลา10นาฬิกาที่ห้องประชุมโรงพยาบาลบ้านแพ้วนายดำรงศักดิ์ยอดทองดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยแพทย์หญิงสวนีเกิดดอนแฝกผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพวและหน่ว

้าส่วนภูมิภาคเพื่อประเมินความปลอดภัยและผลกระทบในทุกด้านด้านสิ่งแวดล้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้เข้าตรวจสอบและวัดค่าต่างๆหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้แล้วเบื้องต้นผลการตรวจสอบอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถดำเนินการได้ค่ะและไม่พบผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อผู้ป่วยและประชาชนภายในบริเวณโรงพยาบาลจากการประเมินเบื้องต้นพื้นที่ห้องแผนกกายภาพบำบัดมีพื้นที่ประมาณ700ตารางเมตรได้รับความเสียหายโดยโรงพยาบาลบ้านแพ้ประเมินค่าความเสียหายเฉพาะพื้นที่เฉพาะส่วนพื้นที่นี้นะคะประมาณ7ล้านบาทค่ะขณะที่อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ก็ได้รับความเสียหายประเมินมูลค่ากว่า20ล้านบาทรวมมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นทั้งพื้นที่และเครื่องมือทางการแพทย์เกือบ30ล้านบาทค่ะทั้งนี้ยังประเมินในเบื้องต้นแล้วก็มีการปรับตัวเลขหลังการตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยนะคะสำหรับจังหวัดสมุทรสาครได้เร่งสนับสนุนโรงพยาบาลบ้านแพ้วในการฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายเพื่อให้สามารถกลับมาเปิดใช้บริการได้อย่างเต็มรูปแบบได้โดยเร็วที่สุดค่ะขณะที่การให้บริการประชาชนโรงพยาบาลบ้านแพ้วยังคงเปิดให้บริการตามปกติโดยได้วางระบบบริหารจัดการและปรับจุดให้บริการของบางแผนกเพื่อรองรับผู้ป่วยและลดผลกระทบจากพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายสำหรับประชาชนที่มีนัดพบแพทย์สามารถเดินทางมารับบริการได้ตามปกติโดยทางโรงพยาบาลยืนยันว่าระบบบริการสามารถดำเนินการได้ตามปกติและจากการเปิดให้บริการตั้งแต่ช่วงเช้ายังไม่พบปัญหาและหรือความเดือดร้อนของผู้ป่วยเลยค่ะทางด้านโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาครเปิดเผยผลการตรวจสอบโครงสร้างเบื้องต้นว่าเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบเสาคานและพื้นบริเวณที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้พร้อมใช้เครื่องมือในการทดสอบความแข็งแรงของคอนกรีตเพื่อประเมินความสามารถในการรับน้ำหนักนะคะผลการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเสาคานและพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบยังอยู่ในเกณฑ์ของความปลอดภัยค่ะโครงสร้างหลักของอาคารยังมีสภาพสมบูรณ์ส่วนรอยแตกร้าวที่พบบริเวณส่วนใหญ่เกิดบริเวณปูนฉาบภายนอกเท่านั้นซึ่งมีความหนาแล้วก็ยังไม่พบว่ากระทบต่อโครงสร้างหลักของอาคารนะคะทั้งนี้จะมีการตรวจสอบเพิ่มเติมตามหลักวิศวกรรมอีกครั้งค่ะทั้งนี้หากประชาชนต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการให้บริการก็สามารถติดต่อโรงพยาบาลบ้านแพ้วได้ที่โทรศัพท์034419555นะคะแล้วก็ในช่วงนี้จะขอทิ้งท้ายกับข่าวนี้กันนะคะครม.เร่งเครื่องพัฒนาชายแดนใต้เดินหน้าเมกะโปรเจกต์คมนาคมค่ะจากผลการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรณจังหวัดสงขลาเมื่อวันที่1กันยายน2569ที่ผ่านมารัฐบาลได้ไฟเขียวอนุมัติและเห็นชอบโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนาดใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการค้าชายแดนให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดค่ะซึ่งมีรายละเอียดสำคัญดังนี้ 1. อนุมัติรถไฟรางคู่ระยะที่2สายใต้3โครงการหลักด้วยกันนะคะโครงการนี้ก็จะพลิกโฉมการขนส่งระบบรางในภาคใต้ด้วยงบลงทุนรวมกว่า 100,000 ล้านบาทระยะทางรวม 502.45 กิโลเมตรค่ะคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงปี2573ถึง2576ประกอบด้วยช่วงชุมพรสุราษฎร์ธานีช่วงสุราษฎร์ธานีชุมทางหัดใหญ่ช่วงชุมทางหัดใหญ่ถึงประดังเบซาซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าเข้าสู่ประเทศมาเลเซียโดยตรงค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีแผนศึกษาเพิ่มเติมเพื่อเชื่อมต่อเส้นทางจากชุมทางหัดใหญ่ไปยังอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเพื่อขยายโครงข่ายให้ครอบคลุมยิ่งขึ้นค่ะสำหรับโครงการที่2นะคะก็จะมีการเดินหน้าโครงการสะพานสำคัญเชื่อมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวโดยรัฐบาลให้ความสำคัญกับการสร้างสะพานข้ามทางน้ำเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางและขนส่งได้แก่โครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาเชื่อมจังหวัดสงขลากับพัทลุงค่ะโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ก็จะเชื่อมแผ่นดินใหญ่ไปยังเกาะลันตาน้อยและลันตาใหญ่นะคะเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและกระจายรายได้เข้าสู่ชุมชนโดยตรงค่ะและมาถึงโครงการสุดท้ายนะคะได้อนุมัติงบประมาณเร่งด่วนควิกวินนะคะ5จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะเห็นชอบมาตรการและโครงการจำเป็นเร่งด่วนที่พร้อมดำเนินการได้ทันทีจำนวน44โครงการรวมวงเงินกว่า 1,200 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ได้แก่จังหวัดสงขลาสตูลยะลาปัตตานีและนราธิวาสค่ะรวมไปถึงการซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมถนนหนทางที่

ำรุดเสียหายและการขุดรอกร่องน้ำเพื่อความปลอดภัยในทางสัญจรน้ำค่ะในการสัญจรทางน้ำนะคะทั้งนี้กระทรวงคมนาคมก็ยังอยู่ในระหว่างการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาภาคใต้ครอบคลุมพื้นที่ครบทั้ง14จังหวัดโดยเน้นการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่เพื่อให้การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งทั้งทางบกทางรางทางน้ำและทางอากาศตอบโจทย์และเติบโตไปอย่างยั่งยืนพร้อมๆกันค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความคืบหน้าสำคัญของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในภาคใต้ค่ะเพราะการมีถนนที่ดีรถไฟที่สะดวกสะพานที่เชื่อมโยงพื้นที่และระบบขนส่งที่มีประสิทธิภาพไม่ได้หมายถึงแค่การเดินทางที่รวดเร็วเท่านั้นนะคะแต่ยังหมายถึงโอกาสทางเศรษฐกิจการค้าชายแดนการท่องเที่ยวและคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนอีกด้วยค่ะจากนี้ก็ต้องติดตามกันต่อนะคะว่าโครงการต่างๆจะเดินหน้าตามแผนได้อย่างไรแล้วก็จะเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการพัฒนาได้มากน้อยแค่ไหนเพื่อให้การพัฒนาภาคใต้เกิดประโยชน์กับคนในพื้นที่อย่างแท้จริงและเติบโตพร้อมกันอย่างยั่งยืนค่ะพักกันสักครู่นะคะแล้วค่อยกลับมาติดตามกันต่อในช่วงหน้าค่ะ

0: ขณะนี้คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.ค่ะ
1: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เหลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เหลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
2: ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมใหม่เล่นนี้เป็นเกมอ่านตามภาพในมือถือ

0: 老爷仨，木马盖嘎木，
1: 你们在弄公
0: 鸭子，木里เหมือนกันนะ
2: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตาเตียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนูคุ้มล้านหลักจะป่าเล่นเอง
0: ว่าพื้นนาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
3: ดีเลย
0: มาเล่นกันอีกนะ

0: วมข่าวใต้รายวัน
1: เข้าสู่ช่วงข่าวใต้รายวันนะคะประเดิมกันที่จังหวัดภูเก็ตค่ะจังหวัดภูเก็ตจัดเทศกาลคเนตจตุรถีครั้งที่2ประจำปี2569เชื่อมโยงความศรัทธาผสานวัฒนธรรมไทยอินเดียผ่านพิธีและขบวนแห่ที่ยิ่งใหญ่ใจกลางเมืองใจกลางย่านเมืองเก่าภูเก็ตค่ะเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมานะคะบริเวณย่านเมืองเก่าภูเก็ตนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานเปิดงานเทศกาลคเนตจตุรถีจังหวัดภูเก็ตครั้งที่2ประจำปี2569พร้อมด้วยนายสุวิทย์พันธ์เสงี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนายรอมฎอนฮะยีอาเวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนายเรวัตอารีรอบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนายพิบูลศักดิ์กิตติธรกุลรองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตนางสาวประพัชรสอนมีปาขออภัยค่ะนางสาวประพัชรสอนมีปากรรมการผู้จัดการบริษัทภูเก็ตนายจำกัดในฐานะผู้จัดงานนะคะและท่านซานโตสอาร์พีสิงจีเลขานุการโทรฝ่ายกงสุลสถานเอกอัครราชทูตอินเดียตลอดจนผู้แทนจากส่วนราชการภาครัฐภาคเอกชนประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมพิธีแห่จำนวนมากค่ะทั้งนี้เทวาลัยพระพิฆเนศสีมันคณปติจังหวัดภูเก็ตได้จัดงานเทศกาลคเนตจตุรถีจังหวัดภูเก็ตครั้งที่2ประจำปี2569ระหว่างวันที่14ถึง18กันยายน2569เพื่อร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลสำคัญของชาวฮินดูถวายความเคารพต่อองค์พระพิฆเนศและส่งต่อความศรัทธาพร้อมนำเสนอศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอินเดียให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวได้สัมผัสอย่างใกล้ชิดเลยค่ะสำหรับเทศกาลคเนตจตุรถีจังหวัดภูเก็ตครั้งที่2ประจำปี2569ได้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดสะพานแห่งศรัทธาและวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างไทยและอินเดียผ่านกิจกรรมด้านศาสนาศิลปะดนตรีและประเพณีโดยมีประชาชนชาวไทยชาวอินเดียนักท่องเที่ยวรวมถึงคณะผู้ร่วมงานจากประเทศอินเดียเข้าร่วมกิจกรรมสำหรับกิจกรรมสำคัญในงานเปิดนะคะในวันที่เปิดงานนะคะก็คือขบวนแห่องค์พระพิฆเนศผ่านย่านเมืองเก่าภูเก็ตค่ะซึ่งเป็นการนำวัฒนธรรมและประเพณีของอินเดียมาจัดกิจกรรมร่วมกับพื้นที่เมืองเก่าที่มีเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมของจังหวัดภูเก็ตโดยภายในขบวนนะคะก็จะมีการแสดงกลองจากประเทศอินเดียจำนวน2ชุดมีผู้เข้าร่วมแสดงกว่า50คนพร้อมกิจกรรมทางวัฒนธรรมตลอดเส้นทางเลยค่ะสร้างความสนใจให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่อยู่ในพื้นที่ไม่น้อยเลยนะคะสำหรับเทวาลัยพระพิฆเนศสีมันคณปตินะคะจะตั้งอยู่บริเวณลาวไวจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นสถานที่ประดิษฐานองค์พระพิฆเนศสีมันคณปติซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากเมืองปูเน่รัฐมหาราชนะคะของประเทศอินเดียค่ะจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสถานที่สักการะองค์พระพิฆเนศแล้วก็เป็นพื้นที่เชื่อมโยงความศรัทธาและวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทยและอินเดียซึ่งการจัดเทศกาลดังกล่าวนะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สะท้อนความหลากหลายทางวัฒนธรรมของจังหวัดภูเก็ตและเป็นการนำเสนอจังหวัดภูเก็ตในมิติด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและความเชื่อควบคู่กับการท่องเที่ยวในรูปแบบอื่นๆสอดคล้องกับแนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการสร้างประสบการณ์ที่หลากหลายให้กับผู้มาเยือนได้ค่ะสำหรับเทศกาลคเนตจตุรถีจังหวัดภูเก็ตนี้นะคะจะมีกิจกรรมที่สำคัญซึ่งในวันนี้นะคะวันที่15กันยายนก็จะมีพิธีฤาษีประจำเมียค่ะแล้วก็จะมีการสวดกานาปฏิอาถรรพ์ศีรษะค่ะแล้วก็มีพิธีคเนตยัญญะนะคะสำหรับในวันที่16กันยายนนะคะจะมีการประกอบพิธีกาเนตยักษ์พร้อมกิจกรรมและการแสดงทางวัฒนธรรมและในวันที่17นะคะก็จะมีพิธี56บ็อกเซวานะคะหรือพิธีถวายโภคคมงคล56อย่างค่ะพร้อมการแสดงจากประเทศอินเดียและในวันที่18นะคะซึ่งเป็นวันสุดท้ายของเทศกาลค่ะก็จะมีพิธีคเนตวิสารยันนะคะวิสารชันนะคะโดยผู้มีจิตศรัทธาก็จะร่วมขบวนอัญเชิญองค์พระพิฆเนศจากเทวาลัยพระพิฆเนศสีมันคณปติ มุ่งหน้าสู่หาดราวัยจังหวัดภูเก็ตเพื่อประกอบพิธีวิสารชันและอัญเชิญองค์พระพิฆเนศลงสู่ทะเลตามประเพณีค่ะถือเป็นกิจกรรมในช่วงสิ้นสุดของเทศกาลนะคะก็ยังคงอยู่กันที่ข่าวของจังหวัดภูเก็ตนะคะภูเก็ตเดินหน้าเตรียมความพร้อมการประชุม Interpai General Meeting and World Conference 2026เน้นมาตรฐานการต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกค่ะซึ่งการประชุมนี้นะคะก็ได้มีการประชุมทั้งหมด2คณะนะคะจะเป็นคณะกรรมการจัดงานแล้วก็คณะกรรมการที่เกี่ยวกับฝ่ายงบประมาณนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่คณะกรรมการจัดงานกันก่อนนะคะเมื่อวันที่14กันยายน2569ณห้องประชุมจันพันวามุกหลังชั้น5สารากลางจังหวัดภูเก็ตนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตมอบหมายให้นายสุวิทย์พันธ์เสงี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมคณะทำงานฝ่ายต้อนรับและอำนวยความสะดวกสำหรับการประชุมนี้นะคะโดยมีนายสมชายเสมมณีท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ตเป็นเลขานุการการประชุมพร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมประชุมจากทั้งในและต่างประเทศค่ะที่ประชุมก็ได้รับทราบคำสั่งจังหวัดภูเก็ตเรื่องการแต่งตั้งคณะทำงานภายใต้คณะกรรมการจัดการประชุม Interpai General Meeting and World Conference 2026นะคะณจังหวัดภูเก็ตพร้อมทั้งพิจารณาแนวทางการดำเนินงานของคณะทำงานฝ่ายต้อนรับและอำนวยความสะดวกโดยมุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมในทุกมิติตั้งแต่การอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมประชุมเมื่อเดินทางมาถึงจังหวัดภูเก็ตการจัดตั้งจุดต้อนรับและให้ข้อมูลณท่าอากาศยานานาชาติภูเก็ตการจัดเจ้าหน้าที่ประสานงานการให้ข้อมูลด้านการเดินทางและสถานที่จัดประชุมตลอดจนการประสานการเข้าพักของผู้เข้าร่วมประชุมให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยค่ะนอกจากนี้นะคะที่ประชุมก็ได้หารือถึงการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดเตรียมบุคลากรวัสดุอุปกรณ์และสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อรองรับผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนมากจากหลายประเทศรวมทั้งการเตรียมความพร้อมด้านการสื่อสารการอำนวยความสะดวกในพื้นที่เพื่อสร้างความประทับใจและสะท้อนศักยภาพของจังหวัดภูเก็ตในการเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมระดับนานาชาติค่ะนายสมชายเสมมณีท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ตได้นำเสนอแนวทางการดำเนินงานของฝ่ายต้อนรับและอำนวยความสะดวกพร้อมกำหนดกรอบการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทางทิศทางเดียวกันและรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะครอบคลุมทั้งด้านการต้อนรับการให้ข้อมูลและการอำนวยความสะดวกตลอดระยะเวลาการจัดประชุมทั้งนี้จังหวัดภูเก็ตก็มุ่งให้การประชุมครั้งนี้นะคะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสร้างความเชื่อมั่นและสร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกค่ะตลอดจนเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของจังหวัดในฐานะศูนย์กลางการท่องเที่ยวและการจัดประชุมนานาชาติที่มีศักยภาพพร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนค่ะมาที่คณะกรรมการสนับสนุนและงบประมาณกันบ้างนะคะภูเก็ตเดินหน้าวางกรอบนโยบายเตรียมความพร้อมจัด Interpai 2026เมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมานายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตมอบหมายให้นายรอมฎอนฮะยีอาแวร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมคณะทำงานฝ่ายการสนับสนุนและงบประมาณผ่านระบบออนไลน์เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการสนับสนุนและบริหารจัดการงบประมาณสำหรับการจัดงานณจังหวัดภูเก็ตซึ่งที่ประชุมก็ได้รับทราบคำสั่งจังหวัดภูเก็ตที่5810/2569เรื่องคณะแต่งตั้งคณะทำงานภายใต้คณะกรรมการการจัดประชุม Interpai General Meeting and World Conference 2026ณจังหวัดภูเก็ตเพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่และแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องให้การเตรียมงานไปในทางทิศทางเดียวกันค่ะนอกจากนี้ที่ประชุมก็ได้พิจารณาแนวทางการสนับสนุนงบประมาณสำหรับการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมรวมถึงแหล่งงบประมาณที่เกี่ยวข้องเพื่อวางกรอบการสนับสนุนและบริหารจัดการงบประมาณให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพรองรับการเตรียมความพร้อมและการจัดงานครั้งนี้ณจังหวัดภูเก็ตค่ะมีการประชุมการแต่งตั้งคำสั่งกันขนาดนี้ก็คิดว่าการประชุมนี้ก็น่าจะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะแล้วเราก็ขยับมาที่จังหวัดระนองกันบ้างนะคะจังหวัดระนองบูรณาการการตรวจติดตามสถานบริการและสถานประกอบการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว เมื่อวันที่14กันยายน2569เวลา19นาฬิกานายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองพร้อมด้วยนายวิทรัตรามันรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนายอติคมธนบัตรผู้ชำนาญการประจำตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนายคงกิจฉัตรมารีรัตน์นายชรามีมะแม่นายกเทศมนตรีตำบลบางนอนนายประกาศิษฐ์พรประสิทธิ์ปลัดจังหวัดระนองนายสมควรปร้องอ่อนนายอำเภอเมืองระนองนายอมรศรีลักษ์ป้องกันจังหวัดระนองและนายสันติแก้วหาวงจ่าจังหวัดระนองพร้อมด้วยชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดระนองกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองระนองฝ่ายปกครองตำรวจภูธรจังหวัดระนองตำรวจท่องเที่ยวระนองสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนองการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระนองสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดระนองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็ได้ลงพื้นที่บูรณาการติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการในเขตพื้นที่อำเภอเมืองระนองจำนวน5แห่งได้แก่โรงเบียร์26ร้านแอดทวินร้าน MVP ร้านบุพพาชนและร้านเวมเบ้ค่ะการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะคะเป็นการติดตามผลภายหลังจากจังหวัดระนองได้เข้าตรวจสอบสถานบริการและสถานประกอบการดังกล่าวพร้อมให้ข้อเสนอแนะและกำหนดแนวทางการปรับปรุงแก้ไขในประเด็นต่างๆโดยมุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของสถานประกอบการทางด้านอาคารสถานที่ระบบไฟฟ้าระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยทางหนีไฟตลอดจนมาตรการการดูแลความปลอดภัยของผู้ใช้บริการเพื่อสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการค่ะจากการตรวจติดตามพบว่าสถานบริการและสถานประกอบการบางแห่งก็ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขระบบและมาตรการการรักษาความปลอดภัยให้แล้วเสร็จแล้วนะคะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่กำหนดไว้แต่ในขณะที่บางแห่งเป็นการลงติดตามในครั้งแรกคณะตรวจก็ได้ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในประเด็นที่ต้องปรับปรุงพร้อมมอบหมายให้กับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเข้าให้การสนับสนุนให้คำแนะนำทางวิชาการและเร่งรัดการดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จโดยเร็วค่ะทั้งนี้จังหวัดระนองนะคะก็ให้ความสำคัญกับการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้ประกอบการเพื่อกำกับดูแลสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดในลักษณะของสถานบริการนะคะให้มีมาตรฐานมีความปลอดภัยและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องควบคู่กับการส่งเสริมบรรยากาศการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวค่ะและยังช่วยยกระดับภาพลักษณ์จังหวัดระนองให้เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีความปลอดภัยน่าอยู่และน่าเที่ยวอย่างยั่งยืนด้วยนะคะเรียกได้ว่าสำหรับนักท่องเที่ยวและประชาชนที่ต้องการที่จะไปเที่ยวสถานบริการเหล่านี้นะคะก็น่าจะมั่นใจได้เลยค่ะว่าเที่ยวระนองได้อย่างปลอดภัยและมีคุณภาพค่ะขยับมาที่จังหวัดพังงากับสายท่องเที่ยวกันบ้างนะคะปูมดแดงโผล่เต็มผืนทรายเกาะตั้งเลนจังหวัดพังงาเปิดเส้นทางท่องเที่ยวทางทะเลแห่งใหม่เกาะตั้งเลนหรือที่ชาวบ้านเขาเรียกว่าหาดคดนะคะตำบลบางเตยอำเภอเมืองพังงาจุดหมายใหม่สำหรับนักท่องเที่ยวสายธรรมชาติชมปรากฏการทะเลแหวกและฝูงปูมดแดงหรือปูทหารนับล้านตัวออกมาหากินบนผืนทรายในช่วงน้ำทะเลลดลงต่ำนะคะจะสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้มาเยือนค่ะนายพงษ์วัฒน์บุญโกยกำนันตำบลบางเตยพร้อมด้วยนายสมยศวาหารักษ์ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6นะคะของตำบลบางเตยได้นำสื่อมวลชนและคณะนักท่องเที่ยวลงเรือจากท่าเรือบ้านใต้หมู่ที่9ตำบลบางเตยเพื่อสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวแห่งใหม่ในพื้นที่อ่าวพังงาโดยใช้เวลานั่งเรือแค่20นาทีก็จะถึงเกาะตั้งเลนหรือหาดคดจะมีปรากฏการณ์ธรรมชาติที่โดดเด่นในช่วงน้ำทะเลลดลงในช่วงน้ำใหญ่ประมาณขึ้น12ค่ำถึงแรม3ค่ำซึ่งจะปรากฏสันดอนทรายขนาดใหญ่ทอดยาวออกไปเป็นระยะทางนับกิโลเมตรกลายเป็นทะเลแหวกให้สามารถเดินชมธรรมชาติบนผืนทรายได้ค่ะสำหรับไฮไลท์สำคัญนะคะก็คือฝูงปูมดแดงหรือปูทหารจำนวนมหาศาลที่ออกมาจากรูทำอาหารกินบนผืนทรายเมื่อเดินทางเข้าไปใกล้ๆค่ะก็จะพบกับปูตัวเล็กๆก้ามสีแดงนับล้านกระจายอยู่เต็มพื้นที่มองบางช่วงนะคะก็จะมองเห็นละลานตาไปทั่วผืนทรายเลยค่ะสร้างความตื่นตาตื่นใจให้ ให้กับนักท่องเที่ยวที่ได้มาพบเห็นเป็นครั้งแรกโดยเมื่อมีคนเดินเข้าไปใกล้ๆนะคะปูก็จะพากันวิ่งหนีแล้วก็มุดกลับลงรูไปอย่างรวดเร็วค่ะนายพงษ์วัฒน์ปุนโกยกำนันตำบลบางเตยกล่าวว่าเกาะตั้งเลนหรือหาดคดเป็นพื้นที่ทำมาหากินของชาวประมงพื้นบ้านและเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางระบบนิเวศมีสัตว์ทะเลหลากหลายชนิดรวมทั้งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของปูมดแดงแหล่งใหญ่แห่งหนึ่งของประเทศไทยจึงอยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่สนใจเดินทางมาสัมผัสความสวยงามของธรรมชาติอ่าวพังงาในพื้นที่ตำบลบางเตยชมปรากฏการณ์ทะเลแหวกเกาะตั้งเลนสัมผัสความมหัศจรรย์ของฝูงปูมดแดงนับล้านตัวและสามารถเชื่อมโยงเส้นทางไปสัมผัสวิถีชุมชนพร้อมรับประทานอาหารทะเลสดๆที่หมู่บ้านบางพัดได้อีกด้วยค่ะสำหรับปูมดแดงหรือปูทหารนะคะเป็นปูที่อาศัยอยู่ภายในรูตามพื้นทรายโดยจะออกจากรูในช่วงน้ำลงเพื่อออกหากินและเมื่อระดับน้ำทะเลสูงขึ้นหรือรู้สึกถึงอันตรายก็จะรีบกลับเข้าไปในรูเลยค่ะพร้อมใช้ทรายปิดปากรูเพื่อป้องกันภัยปูชนิดนี้มีพฤติกรรมอาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูงใหญ่จึงเกิดเป็นภาพฝูงปูนับล้านตัวบนผืนทรายในช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามและประสานการเดินทางได้ที่นายสมยศวหารักษ์ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6ตำบลบางเตยโทร0983762406ค่ะยังคงอยู่ในช่วงของข่าวใต้นะคะกรมอุทยานเผยข่าวดีอ่าวมาหยาฟื้นตัวสมบูรณ์พบฝูงฉลามครีบดำรวมตัวสูงเกิน200ตัวช่วงปิดท่องเที่ยวฤดูการท่องเที่ยวค่ะกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชโดยศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่3ร่วมกับอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีเปิดเผยผลการสำรวจทรัพยากรทางธรรมชาติทางทะเลประจำเดือนกันยายน2569ที่ผ่านมาณบริเวณอ่าวมาหยาจังหวัดกระบี่ในช่วงปิดอ่าวเพื่อฟื้นฟูธรรมชาติระหว่างวันที่1สิงหาคมถึง30กันยายน2569ซึ่งนอกจากจะเปิดโอกาสให้กับแนวปะการังและหาดทรายได้ฟื้นตัวตามธรรมชาติแล้วก็ยังช่วยดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในช่วงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้โดยการสำรวจครั้งนี้ตรวจพบฝูงฉลามครีบดำขนาดตัวเต็มวัยรวมตัวกันบริเวณใกล้ชายหาดสูงสุดถึง279ตัวในช่วงเช้าตรู่ของวันที่2กันยายนที่ผ่านมานับเป็นสถิติสูงสุดของชุดข้อมูลของการสำรวจตลอดปีงบประมาณ2569สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จของการบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์และความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลที่ได้รับการฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องค่ะแล้วก็มาปิดท้ายกันที่ข่าวของจังหวัดกระบี่กันบ้างนะคะมหาวิทยาลัยกีฬากระบี่พังงาดกีฬาพังงาดมหาวิทยาลัยกีฬากระบี่ผลงานกีฬาพังงาดท็อป3ประเทศค่ะมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตกระบี่สร้างผลงานสุดยิ่งใหญ่ในพระศึกษาเกมครั้งที่49ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง10กันยายนที่ผ่านมาคว้า147เหรียญก็ได้แก่51เหรียญทอง41เหรียญเงินและ55เหรียญทองแดงนะคะส่งผลให้เป็นอันดับ1ของภาคใต้และเป็นอันดับ3ของประเทศจาก17วิทยาเขตทั่วประเทศค่ะความสำเร็จครั้งนี้นะคะเกิดจากพลังของนักกีฬาผู้ฝึกสอนและบุคลากร314คนที่ร่วมแรงร่วมใจทุ่มเทฝึกซ้อมและทำหน้าที่กันอย่างเต็มกำลังค่ะสำหรับ147เหรียญแห่งความภาคภูมิใจนะคะก็ทำให้มหาวิทยาลัยได้เป็นอันดับ1ของภาคใต้และเป็นท็อป3ของประเทศด้วยค่ะทุกเหรียญมีเรื่องราวทุกชัยชนะมีคนอยู่เบื้องหลังและทุกความสำเร็จคือความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยกีฬากระบี่ค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จในครั้งนี้ด้วยนะคะและทั้งหมดนี้คือข่าวสารจากพื้นที่ฝั่งอันดามันในช่วงสายวันนี้ค่ะติดตามรายการเล่าข่าวอันดามันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์วันนี้ดิฉันเรวดีลารุจิเจริญและทีมงานสวทภูเก็ตขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับชลธรจันยาครับปลัดกระทรวงการคลังเตรียมพิจารณาโครงการไทยช่วยไทยพลัดเฟส2ต่อเพื่อประคองกำลังซื้อของประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
5: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
1: ปลัดกระทรวงการคลังยืนยันเตรียมพิจารณาขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัดเฟส2ต่อวางกรอบดึงงบเหลือจ่ายกว่า 40,000 ล้านบาทและจัดสรรเพิ่มจากเงินกู้มาใช้ประคองกำลังซื้อของประชาชน
6: นายรวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยช่วยไทยพลัดเฟส2โดยยืนยันว่ากระทรวงการคลังกำลังเร่งพิจารณาแนวทางขับเคลื่อนเพื่อประคองกำลังซื้อของประชาชนและรักษากระแสการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องโดยไม่ให้เกิดภาวะสะดุดสำหรับแหล่งเงินทุนรองรับการดำเนินโครงการเบื้องต้นจะพิจารณาดึงกรอบวงเงินเดิมที่ยังคงเหลืออยู่ประมาณ 40,000 ล้านบาทพิจารณาจัดสรรวงเงินใหม่เพิ่มเติมผ่านช่องทางตามมาตรา6ในส่วนของพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569ซึ่งเปิดโอกาสให้ฝ่ายบริหารสามารถปรับเปลี่ยนวงเงินได้อย่างยืดหยุ่นและถูกต้องตามกฎหมายวินัยการเงินการคลังปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยอีกว่าคณะทำงานและคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้อยู่ระหว่างการเร่งสรุปรายละเอียดโครงสร้างขนาดวงเงินและแนวทางการดำเนินงานอย่างครบถ้วนเพื่อเตรียมเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติโดยเร็วที่สุดต่อไปปฏิพลสระพรมมารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรียืนยันเร่งตรวจสอบคดีทุจริตเงินวัดพร้อมขอความร่วมมือประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับฟังข้อมูลข่าวสารเพื่อปกป้องพระพุทธศาสนาน
7: ายประกรณ์อินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีทุจริตยักยอกเงินวัดและฟอกเงินของอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงว่าสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้รายงานข้อมูลล่าสุดต่อสภาผู้แทนราษฎรแล้วขณะนี้ได้ประสานงานกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อตรวจสอบวัดต่างๆที่ปรากฏเป็นข่าวซึ่งผลจากการตรวจสอบเบื้องต้นยังไม่พบความผิดปกติและต้องรอข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเป็นทางการยืนยันว่ารัฐบาลมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาด้วยการวางระบบบริหารจัดการวัด5ด้านได้แก่บัญชีวัดทะเบียนพระทะเบียนวัดระบบการบริจาคเงินและระบบการจัดการทั่วไปเพื่อป้องกันปัญหาในระยะยาวพร้อมขอความร่วมมือสื่อมวลชนและประชาชนตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนการส่งต่อข้อมูลข่าวสาร ไม่กล่าวหาบุคคลอื่นโดยปราศจากหลักฐานเพื่อร่วมกันป้องกันพระพุทธศาสนาและคุ้มครองสิทธิของผู้อื่นศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ฟิลิปปินส์มีอาวุธปืนที่ไม่มีใบอนุญาตราว2ล้านกระบอกซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีอาชญากรรมที่มีการใช้อาวุธปืนเกือบทั้งหมดสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายจอห์นวิกเรมูล่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการภายในและการปกครองส่วนท้องถิ่นของฟิลิปปินส์ที่ระบุว่าฟิลิปปินส์มีอาวุธปืนที่ไม่มีใบอนุญาตครอบครองถูกต้องตามกฎหมายราว2ล้านกระบอกขณะเดียวกันคดีอาชญากรรมที่มีการใช้อาวุธปืนในฟิลิปปินส์กว่า98%เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนที่ไม่มีใบอนุญาตและเจ้าของอาวุธปืนที่ไม่มีใบอนุญาตมีแนวโน้มที่จะกระทำผิดซ้ำส่วนอีก2%เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนที่มีใบอนุญาตซึ่งส่วนใหญ่เกิดขึ้นภายในที่พักอาศัยทั้งนี้ฟิลิปปินส์ซึ่งมีประชากรมากกว่า100ล้านคนประสบปัญหาอาวุธปืนที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่องท่ามกลางปัญหาอาชญากรรมจากการใช้อาวุธปืนที่เพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมาทั้งการยิงปะทะบนท้องถนนระหว่างโจรลักพาตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเหตุกราดยิงในสถานศึกษาและคดีฆาตกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
3: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
8: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพรบหน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพรบสำคัญเท่าไหร่
9: เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
8: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพรบ1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคอปพ

0: สิ่งที่มาสอนให้เราฉลาดความเจ็บไข้มาสอนให้เราฉลาดในการรักษาป้องกันความเจ็บไข้ความแก่ก็เหมือนกันมันจะมาสอนให้รู้จักต่อสู้กับความแก่ความตายมันมาสอนให้รู้จักความจริงอันสุดท้ายของธรรมชาติหรือของชีวิต
1: สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:10 น.ถึง 12:00 น.ทางสวท.พังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวท.ภูเก็ตสวท.กระบี่สวท.ระนองและสวท.ตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าว

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการร้อยเรื่องอนามันค่ะประจำวันอังคารที่15กันยายนพุทธศักราช2569คุณผู้ฟังนะคะก็อยู่กับรายการร้อยเรื่องอนามันค่ะวันนี้ค่ะอยู่กับน้องน้ำฝนค่ะอริสาเสียวรัตน์รับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะพบกันเช่นเคยค่ะทางวิทยุ FM 100 MHz แล้วก็รับฟังและรับชมแบบสดๆได้ทาง Facebook Live สวทพงาเรดิโอกันด้วยค่ะแล้วก็ขอทักทายไปยังคุณผู้ฟังจากสถานีเครือข่ายกันด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นสวทกระบี่ค่ะสวทภูเก็ตนะแล้วก็สวทตะกั่วป่ารวมไปถึงสวทระนองกันด้วยค่ะสำหรับเรื่องราวที่น้องน้ำฝนจะนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้นะก็มีในส่วนของเรื่องราวจากหน่วยงานภาครัฐนะฮะทั้งส่วนกลางแล้วก็ในพื้นที่จังหวัดพังงากันด้วยค่ะทั้งนี้ค่ะคุณผู้ฟังทั้งเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เดี๋ยวน้องน้ำฝนจะนำมาให้กับบอกกล่าวเล่าขานกับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ช่วงหน้ากลับมาค่ะ
1: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
2: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ป่อพอถึงส่งเสียบอดแคสต์เตือนทุกคนเลย
1: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี่
2: ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสระการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
1: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
2: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
4: ์ได้ยินเสียงสั่นสะเทือนแบบนี้อย่าเพิ่งตกใจหมอบลงทันทีบังศีรษะไว้และเกาะขาโต๊ะให้แน่นเมื่อความรุนแรงหยุดลงค่อยๆนำทุกคนออกจากอาคารอย่างเป็นระเบียบทางบันไดหนีไฟความตื่นตระหนกทำให้เราหลงทางแต่สติจะพาเราปลอดภัยรับมือแผ่นดินไหวอย่างถูกวิธีด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
5: ์พี่น้องเฮ้อขับรถอย่าว่างแต่ถึงริ้วชีวิตคนเรามันสำคัญกว่านั้นขี่รถขับรถต้องระวังขาดเข้มขัดให้เรียบร้อยใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งไฟแดงก็หยุดอย่าไปฟื้นมือถือก็เก็บไว้ก่อนอย่าเล่นตอนครับอย่าคิดว่าไม่พร้อมอุบัติเหตุมันเกิดได้ทุกเวลาขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจรเพื่อตัวเราเองและก็คนที่รออยู่ที่บ้านด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงา
0: ลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังยังคงอยู่กับน้องน้ำฝนแล้วก็รายการร้อยเรื่องอนามันค่ะจากที่ช่วงที่แล้วนะคะได้พูดถึงในส่วนของประเด็นต่างๆที่เราจะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้นะคะซึ่งเรามาเปิดกันที่ประเด็นแรกค่ะคุณผู้ฟังเป็นภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ได้เป็นประธานในการเปิดงาน GlaceTech Exhibition and Conference นะคะ2026ณศูนย์นิทรรศการแล้วก็และการประชุมไบเทคค่ะซึ่งประเทศไทยของเรานะคะก็ได้เป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่14ถึง17นะคะกันยายน2569ค่ะโดยย้ำว่ารัฐบาลค่ะก็มุ่งสร้างสมดุลระหว่างความมั่นคงทางพลังงานความยั่งยืนและก็ราคาพลังงานนะคะที่ประชาชนแล้วก็ภาคธุรกิจค่ะสามารถเข้าถึงได้แล้วก็เพื่อที่จะช่วยลดภาระค่าครองชีพเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันนะคะแล้วก็รองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวกันด้วยค่ะพร้อมเสนอ3แนวทางสำคัญนะคะแนวทางแรกค่ะการสร้างความมั่นคงทางพลังงานในราคาที่เหมาะสมนะคะโดยใช้แก๊สธรรมชาติแล้วก็ LNG ควบคู่ไปกับการเพิ่มพลังงานหมุนเวียนค่ะกระจายแหล่งขออภัยค่ะกระจายแหล่งพลังงานนะคะและก็เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานค่ะแนวทางที่2ค่ะการเร่งเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดนะคะตั้งแต่ช่วงกลางเดือนตุลาคมนะคะรัฐบาลก็จะเริ่ม โครงการวงเงินกว่า 50,000 ล้านบาทนะคะเพื่อสนับสนุนครัวเรือนติดตั้งโซลาร์เซลล์ค่ะเพื่อพร้อมที่จะส่งเสริมพลังงานชีวภาพแล้วก็เทคโนโลยีคาร์บอนต่ำค่ะเพื่อที่จะช่วยลดค่าไฟแล้วก็เพิ่มการนำเข้าในส่วนของพลังงานสะอาดเนี่ยค่ะแล้วก็แนวทางที่3ค่ะการเชื่อมโยงนโยบายพลังงานกับการลงทุนแล้วก็โอกาสทางเศรษฐกิจค่ะผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบุคลากรนะคะแล้วก็ระบบพลังงานสะอาดค่ะให้พร้อมรองรับการลงทุนระยะยาวแล้วก็อุตสาหกรรมแห่งอนาคตนะคะทั้งนี้ค่ะในช่วงครึ่งปีในช่วงของครึ่งแรกของปีค่ะไทยก็มีการขอรับการส่งเสริมการลงทุนเพิ่มขึ้นนะคะร้อยละ37แล้วก็มีศักยภาพในการสร้างงานกว่า 82,000 ตำแหน่งนะโดยรัฐบาลเองนะคะจะมุ่งให้การลงทุนแล้วก็ช่วยถ่ายทอดนะคะในส่วนของเทคโนโลยีแล้วก็ยกระดับทักษะแรงงานค่ะเสริมความเข้มแข็งนะความแข็งแกร่งของห่วงโซ่อุปทานแล้วก็สร้างงานสร้างรายได้ที่ดีขึ้นให้กับประชาชนค่ะนอกจากนี้นะคะทางนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้เน้นย้ำในเรื่องของการขยายความร่วมมือกับนานาชาตินะคะด้านแก๊สธรรมชาติ LNG ค่ะพลังงานหมุนเวียนแล้วก็ระบบกักเก็บพลังงานค่ะไฮโดรเจนพลังงานชีวมวลแล้วก็เทคโนโลยีพลังงานสะอาดค่ะเพื่อที่จะดึงดูดการค้าการลงทุนเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมจากทั่วโลกทั้งนี้ค่ะการเป็นเจ้าภาพแก๊สเทคนี้นะคะ2026นะก็ถือเป็นโอกาสสำคัญค่ะในการแสดงศักยภาพแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยแล้วก็พร้อมที่จะผลักดันไทยของเรานะคะสู่การเป็นศูนย์กลางด้านพลังงานการลงทุนแล้วก็นวัตกรรมของภูมิภาคซึ่งจะช่วยในเรื่องของลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานค่ะเพิ่มการเข้าถึงพลังงานสะอาดนะคะสร้างงานสร้างรายได้แล้วก็เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยของเราด้วยค่ะทางนี้คุณผู้ฟังคะพลังงานสะอาดนะคะก็มีในหลากหลายรูปแบบนะที่นิยมใช้กันนะคะก็มีในส่วนของโซลาร์เซลล์ช่วงนี้จะมีค่อนข้างเยอะนะคะไม่ว่าจะหน่วยงานต่างๆนะก็มีการปรับตัวมาใช้โซลาร์เซลล์ค่ะเพื่อลดต้นทุนในเรื่องของค่าใช้จ่ายค่าไฟเป็นการลงทุนครั้งเดียวนะคะแต่ว่าได้ผลระยะยาวค่ะเป็นการผลิตไฟฟ้าใช้เองด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นะคะสำหรับบ้านเรือนไหนนะที่มีความสนใจที่อยากจะนำเทคโนโลยีตรงนี้นะคะเข้ามาใช้กับครัวเรือนก็สามารถหาข้อมูลแล้วก็ดูข้อดีข้อเสียนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ดูในส่วนของค่าใช้จ่ายว่าในส่วนเริ่มแรกจะใช้ประมาณเท่าไหร่นะแต่แน่นอนว่าการใช้พลังงานสะอาดตรงเนี้ยหนึ่งละเราจะช่วยลดในเรื่องของภาวะโลกร้อนได้ด้วยแล้วก็ประหยัดเงินในกระเป๋าของเราได้ในระยะยาวนะคะคุณผู้ฟังนะคะมาดูในส่วนของด้านการประชาสัมพันธ์แล้วก็ควบคู่ไปกับเศรษฐกิจของประเทศไทยของเรากันบ้างค่ะคุณผู้ฟังคะนางทางด้านนางสุภจีสุธรรมพันธ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะในฐานะประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติค่ะและนางสุภมาศอิสระภักดีนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะรองประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาตินะคะก็มีการประชุมคณะกรรมการการประชาสัมพันธ์แห่งชาติค่ะครั้งที่1ปี2569ค่ะโดยมีนางสุฤทัยเลือดเกษมนะคะอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะในฐานะเลขานุการนะคะพร้อมด้วยคณะกรรมการแล้วก็คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิค่ะเข้าร่วมประชุมค่ะเพื่อที่จะมีการเดินหน้าปรับกลไกการประชาสัมพันธ์ของประเทศไทยนะคะให้ทันต่อโลกสื่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วค่ะวางกรอบการสื่อสารภาครัฐนะคะ4ด้านสำคัญในปี2570ค่ะเชื่อมการทำงานระหว่างส่วนกลางกับ76จังหวัดนะพร้อมเปิดรับมุมมองจากภายนอกแล้วก็ไฟเขียวในเรื่องของการทบทวนระเบียบกปช.ครั้งใหญ่หลังใช้มานานกว่า16ปีค่ะในการประชุมในครั้งนี้นะคะก็มีการวางเป้าหมายนะการยกระดับการประชาสัมพันธ์ของภาครัฐนะคะการส่งข้อมูลนำไปสู่การสื่อสารแบบ two way นะคะคุณฟังที่ไม่เพียงแต่สื่อสารนโยบายให้แก่ประชาชนได้รับรู้และความเข้าใจแต่ต้องมีกลไกในการรับฟังข้อมูลนะคะแล้วก็ความต้องการรวมไปถึงการแก้ไขปัญหาค่ะ ตั้งแต่พื้นที่อย่างเป็นระบบเพื่อที่จะนำกลับมาประกอบการแล้วก็กำหนดนโยบายการปรับในเรื่องของการทำงานของภาครัฐนะคะให้ตอบโจทย์ต่อพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดค่ะทั้งนี้ค่ะนางสุภจีนะคะก็ได้กล่าวในที่ประชุมว่าได้มอบหมายได้รับมอบหมายจากทางนายกรัฐมนตรีค่ะให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการการประชาสัมพันธ์แห่งชาตินะคะโดยมุ่งยกระดับการประชาสัมพันธ์ให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการขับเคลื่อนนโยบายตั้งแต่ต้นค่ะไม่ใช่เพียงแต่เผยแพร่ข้อมูลในขั้นตอนสุดท้ายเท่านั้นนะคะเพราะว่าการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจะต้องให้ประชาชนเข้าใจว่านโยบายเกี่ยวกับชีวิตของตนเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรแล้วก็เข้าถึงสิทธิ์เข้าถึงโอกาสรวมไปถึงข้อมูลที่จำเป็นได้อย่างถูกต้องค่ะและในขณะเดียวกันค่ะภาครัฐเองก็จะมีแนวเรื่องของระบบการรับฟังเสียงความต้องการแล้วก็การแก้ไขปัญหาจากพื้นที่ค่ะเพื่อที่จะนำมาประกอบการกำหนดใน

0: กลไกกำหนดทิศทางการสื่อสารระดับประเทศค่ะซึ่งไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่การประชาสัมพันธ์ผลงานของหน่วยงานภาครัฐนะคะแต่ต้องทำหน้าที่เชื่อมโยงนโยบายข้อมูลพื้นที่นะคะแล้วก็ประชาชนให้เป็นระบบเดียวกันตั้งแต่ระดับส่วนกลางจังหวัดไปจนถึงประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่กันด้วยค่ะเพื่อให้นโยบายแล้วก็ข้อมูลที่สำคัญของภาครัฐนะคะเข้าถึงประชาชนอย่างถูกต้องรวดเร็วแล้วก็ตรงกับความต้องการได้มากยิ่งขึ้นนะคะทั้งนี้ค่ะที่ประชุมก็มีการเดินหน้าปรับกลไกการทำงานของการประชาสัมพันธ์ค่ะผ่านคณะอนุกรรมการทั้ง5คณะนะคะก็มีการครอบคลุมการจัดทำนโยบายแล้วก็การจัดทำแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาตินะคะการประชาสัมพันธ์ด้านการต่างประเทศค่ะการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐแล้วก็การพัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อมวลชนแล้วก็กลไกการประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัดค่ะโดยมีการในที่ประชุมนะคะก็เห็นชอบการดำเนินงานประจำปี2569ค่ะพร้อมกำหนดแนวทางการความสำคัญในปีงบประมาณ2570นะคะให้ความสำคัญในเรื่องของรับมือกับข่าวปลอมแล้วก็การสื่อสารในภาวะวิกฤตค่ะควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากรให้รู้เท่าทันแล้วก็ใช้เทคโนโลยี AI ในรูปแบบการผลิตสื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงไปรวมถึงการพัฒนาระบบการสื่อสารนะคะของภาครัฐระดับจังหวัดให้สามารถเข้าถึงข้อมูลจากส่วนกลางไปสู่พี่น้องประชาชนแล้วก็สะท้อนปัญหาถึงในส่วนของลักษณะเฉพาะในพื้นที่กลับมายังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร็วที่สุดค่ะคุณผู้ฟังและนี่ก็เป็นแนวเรื่องของการประชุมคณะกรรมการการประชาสัมพันธ์แห่งชาตินะคะคุณผู้ฟังซึ่งเราจะมีในส่วนของแนวโน้มนะคะในเรื่องของการปรับเปลี่ยนรูปแบบในการสื่อสารนะคะจากที่เราเน้นในเรื่องของการสื่อสารทางเดียวนะคะก็เน้นในเรื่องของการรับฟังการสื่อสารรับฟังแล้วก็สื่อสารออกไปให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบกันด้วยค่ะคุณฟังเอาละค่ะคุณฟังเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวในเรื่องของปากกาควบคุมน้ำหนักกันด้วยค่ะซึ่งตอนนี้นะคะก็ได้เป็นยาควบคุมพิเศษเป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าเกิดใครจะใช้นะคะต้องผ่านต้องมีใบรองแพทย์เท่านั้นนะคะแล้วก็ข่าวอื่นๆนะคะก็จะเป็นแนวเรื่องของภัยที่มาจากโรคต่างๆนะคุณผู้ฟังแล้วก็มาดูในส่วนของข่าวในพื้นที่จังหวัดพังงาในกิจกรรมต่างๆกันด้วยค่ะคุณผู้ฟังไปพักกันก่อนค่ะ
1: วันนี้ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
2: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส.1386ทุกข้อมูลคือความลับ
1: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเรา
3: ร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังกับรายการร้อยเรื่องอันดามันกับน้องน้ำฝนค่ะมาดูในประเด็นที่ทางอย.นะคะก็มีการคุมเข้มในเรื่องของปากกาลดน้ำหนักค่ะซึ่งเป็นยาควบคุมพิเศษนะจะต้องใช้ได้นะต้องมีใบสั่งจากแพทย์เท่านั้นค่ะซึ่งทางเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยานะคะก็มีการเปิดเผยในส่วนของตัวยาชนิดหนึ่งค่ะที่หลายๆท่านมักจะรู้จักกันในชื่อที่ว่าปากกาลดน้ำหนักค่ะในมีซึ่งมีข้อบ่งชี้ใช้ในสำหรับรักษาโรคเบาหวานชนิดที่2นะคะแล้วก็เป็นยาบางตำรับใช้ในการควบคุมน้ำหนักในผู้ที่มีภาวะอ้วนค่ะซึ่งในปัจจุบันหากก็พบการนำไปใช้ในเพื่อที่จะเป็นการลดน้ำหนักโดยไม่ได้รับการประเมินแล้วก็ดูแลจากทีมแพทย์นะคะรวมถึงการลักลอบการจำหน่ายยาปลอมด้วยค่ะยาที่ไม่ทราบแหล่งที่มาแล้วก็มีการขายผ่านช่องทางออนไลน์ค่ะคุณฟังทางกระทรวงสาธารณสุขเองนะคะจึงออกประกาศสท.เรื่องยาควบคุมพิเศษฉบับที่58กำหนดให้ยาตัวนี้ค่ะยาปากกาเนี่ยค่ะยาควบคุมพิเศษตั้งแต่วันนี้เลย15กันยายน2569เป็นต้นไปโดยในการขายในร้านขายยาแผนปัจจุบันนะคะต้องมีใบสั่งแพทย์แล้วก็เป็นการส่งมอบยาโดยเภสัชกรเท่านั้นนะคะเพื่อให้ผู้ป่วยค่ะได้รับการประเมินแล้วก็การใช้ยาอย่างเหมาะสมและก็ปลอดภัยค่ะทางนี้ค่ะทางอย.เองนะคะก็ได้มีการเพิ่มแล้วก็มีความเข้มงวดค่ะในการติดตามการกระจายยากลุ่มนี้นะคะเขาเรียกว่า GLP-1 นะคะเพื่อที่จะผ่านระบบการติดตามการกระจายยานะคะโดยในระยะแรกค่ะได้ขอความร่วมมือผู้รับใบอนุญาตการนำหรือสั่งยาแล้วก็ผู้รับอนุญาตขายยากลุ่ม LGP-1 นะคะก็สามารถนำข้อมูลแล้วก็การจำหน่ายเข้าสู่ระบบค่ะเพื่อให้ติดตามเส้นทางของยาได้ตามตั้งแต่การนำเข้าการจัดเก็บการกระจายแล้วก็จนถึงการจ่ายยาให้กับผู้ป่วยค่ะแล้วก็ตรวจสอบย้อนหลังเมื่อพบความผิดปกติซึ่งจะช่วยป้องกันการรั่วไหลของตัวยาออกจากนอกระบบด้วยรวมถึงการป้องกันในส่วนของยาปลอมแล้วก็ยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนด้วยนะคะทั้งนี้ค่ะทางอย.ก็อยู่ระหว่างการจัดทำหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขในการขายแล้วก็การกระจายยาค่ะให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะพร้อมเตือนผู้ประกอบการร้านขายยานะคะแล้วก็ผู้จำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ค่ะให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนะการขายยาควบคุมพิเศษโดยไม่มีใบสั่งแพทย์การขายโดยไม่ได้รับใบอนุญาตนะคะหรือการจำหน่ายยาที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนมีโทษจำคุกและปรับนะในส่วนของการโฆษณายาโดยฝ่าฝืนกฎหมายมีโทษปรับสูงสุด 100,000 บาทค่ะทั้งนี้ค่ะทางแพทย์หญิงสุภัทรานะคะก็มีการกล่าวเพิ่มเติมในเรื่องของมาตรการนี้นะไม่ได้จำกัดการเข้าถึงยาแต่อย่างใดนะสำหรับผู้ป่วยที่มีข้อบ่งชี้ให้สามารถใช้ได้แล้วก็ได้รับการดูแลจากทีมแพทย์ก็ยังสามารถเข้าถึงยาได้ตามปกติแต่จะได้รับในส่วนที่มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นจากระบบที่สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาแล้วก็เส้นทางการกระจายยาได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับใครที่เคยใช้ตัวยาลดน้ำหนักตัวนี้นะคะก็ถ้าเกิดว่าอยู่ในขอบเขตหรือว่าอยู่ในภาวะที่ได้รับการสั่งจากคุณหมอก็ถือว่าสามารถใช้ได้ตามปกตินะคะไม่มีความผิดแต่อย่างใดแต่เนี้ยคือทางอย.เองก็ออกมาป้องกันในส่วนของการจำหน่ายยาแบบผิดกฎหมายแล้วก็การลักลอบการนำเข้าแล้วก็ในส่วนของยาที่ไม่ได้มาตรฐานนะคะเพื่อป้องกันในส่วนของชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวนี้นะคะมาดูในส่วนของอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะใครที่เลี้ยงน้องหมานะคะแน่นอนว่าหลายๆบ้านอาจจะเผชิญปัญหานี้ค่ะในตัวน้องหมาเนี่ยเขาจะมีตัวเห็บใช่ไหมคะคุณผู้ฟังอย่าพึ่งอย่าใช้มือเปล่านะคุณผู้ฟังไปจับเห็บหมานะเพราะว่าตัวเนี้ยตัวเห็บเนี่ยอาจจะเป็นพาหะนำเชื้อไวรัสที่อาจจะก่อให้เกิดโรค HFTS ได้นะคะซึ่งอาจจะทำให้มีในเรื่องของผลข้างเคียงเชื้อโรคที่เข้ามาสู่ร่างกายเราเนี่ยอาจจะทำให้มีไข้สูงนะคะเกล็ดเลือดต่ำแล้วก็มีอาการรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยค่ะโรคนี้นะคะสามารถแพร่กระจายได้จากเห็บที่มีการที่มีเชื้อนะคะกัดตัวน้องหมานะแล้วเราอ่ะเอามือไป เขาเรียกว่าไปเก็บเห็บน้องหมาประมาณนี้นะคะแล้วก็มีการรายงานแล้วก็การติดต่อจากสัตว์สู่คนผ่านการสัมผัสเลือดหรือว่าสารคัดหลั่งของสัตว์นะคะที่ติดเชื้อนะคะรวมถึงการแพร่กระจายจากคนสู่คนผ่านการสัมผัสเลือดแล้วก็สารคัดหลั่งของผู้ป่วยนะคะผู้ที่มีสัตว์เลี้ยงนะคะหรือว่ามีโอกาสสัมผัสกับน้องหมาน้องแมวนะคะก็ควรที่จะหมั่นตรวจสอบหรือว่าหาเห็บตามตัวสัตว์เลี้ยงแล้วก็ดูแลป้องกันหมัดเห็บตรงนี้นะคะอย่างต่อเนื่องนะคะถ้าเกิดว่าน้องเป็นเยอะก็ใช้วิธีการให้น้องทานยารักษาเห็บนะคะหรือว่าพาไปพบกับสัตวแพทย์นะคะเพื่อที่จะควบคุมในเรื่องของปริมาณเห็บแล้วก็ถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเราไปสัมผัสเห็บเข้าแล้วนะคะคุณผู้ฟังก็ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่นะหรือว่าแอลกอฮอล์ให้เรียบร้อยนะคะหากมีการถูกเห็บกัดหรือว่ามีไข้นะหรือว่ามีอาการผิดปกติอาการเหล่านี้นะคุณผู้ฟังก็ควรที่จะรีบไปพบแพทย์แล้วก็แจ้งในส่วนของประวัติว่าเราถูกเห็บกัดหรือว่าไปสัมผัสเลือดของสัตว์ตรงนี้นะเพื่อที่จะให้แพทย์ค่ะประเมินแล้วก็รักษาตามอาการอย่างเหมาะสมนะแล้วก็นี่ก็ฝากกันไว้ด้วยสำหรับบ้านใครที่เลี้ยงน้องหมาน้องแมวนะแล้วก็ทนเห็นไม่ได้เนาะเห็บหมัดมันเต็มอะไรอย่างเงี้ยก็ช่วยหยิบให้น้องไม่ได้นะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าตัวเนี้ยตัวเห็บนี่แหละค่ะเป็นตัวที่นำเชื้อโรคมาสู่เราได้นะคะก็ป้องกันกันไว้ด้วยนะคะมาดูในส่วนของเรื่องราวถัดมาคุณผู้ฟังในส่วนของพื้นที่จังหวัดพังงาค่ะก็มีการประชุมหารือนะคะแนวทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยวทางน้ำกับเมียนมาค่ะแล้วก็พัฒนาเส้นทางสู่หมู่เกาะตอนใต้นะคุณผู้ฟังทางด้านนายสราวุฒิธนาเจริญสกุลค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะก็ได้เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวทางน้ำและกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมานะณห้องประชุมภูผาชั้น2ศาลากลางค่ะโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเข้าร่วมประชุมค่ะเพื่อที่จะพิจารณาแนวทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยวทางน้ำระหว่างจังหวัดพังงากับเมียนมาค่ะโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอคุระบุรีนะคะที่มีท่าเรือแล้วก็มีผู้ประกอบการเรือนำเที่ยวรองรับการท่องเที่ยวทางทะเลนะคะซึ่งในที่ประชุมค่ะก็ได้มีการติดตามข้อมูลแล้วก็ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องค่ะทั้งข้อเสนอแนะของสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงาค่ะข้อมูลทางเรือและก็ผู้ประกอบการการนำเรือเที่ยวนะในพื้นที่อำเภอคุระบุรีรวมถึงข้อมูลด้านความมั่นคงนะคะแล้วก็สถิติของนักท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์และหมู่เกาะสิมิลันค่ะเพื่อใช้ในการประกอบการจัดวางแนวทางการดำเนินงานนะคะนอกจากนี้ค่ะในที่ประชุมก็ได้มีการหารือเกี่ยวกับข้อระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะตลอดจนแนวทางการดำเนินงานเพื่อที่จะขับเคลื่อนเส้นทางเดินเรือจากจังหวัดพังงาสู่หมู่เกาะตอนใต้ของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเพื่อที่จะให้มีความเชื่อมโยงการท่องเที่ยวทางน้ำสามารถดำเนินงานได้อย่างเหมาะสมเป็นระบบแล้วก็เกิดประโยชน์ต่อประชาชนของจังหวัดพังงาในระยะต่อไปกันด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นในส่วนของการประชุมหารือนะคะในพื้นที่อำเภอคุระบุรีนะคะคุณผู้ฟังในการเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของการท่องเที่ยวทางน้ำในส่วนของหมู่เกาะตอนใต้ของเราในส่วนของหมู่เกาะสุรินทร์แล้วก็หมู่เกาะสิมิลันแล้วก็ในส่วนของหมู่เกาะตอนใต้ของประเทศเมียนมานะคะคุณผู้ฟังอีกหนึ่งข่าวของการประชุมในพื้นที่จังหวัดพังงาค่ะก็มีการประชุมป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่านะติดตามผลดำเนินคดีแล้วก็สภาพพื้นที่ป่านะคะคุณผู้ฟังโดยในการประชุมในครั้งนี้นะก็มีนายบัญชาธนูอินค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาก็เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัดนะคะโดยเพื่อที่จะรับทราบผลการดำเนินคดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ในพื้นที่จังหวัดพังงาค่ะในปีงบประมาณ2569นะคะโดยพบคดีบุกรุกป่า41คดีค่ะพื้นที่ป่าถูกบุกรุกนะคะกว่า323นะคะไร่นะมีผู้ต้องหา6คนค่ะแล้วก็ตรวจยึดไม้ของกลางได้436ต้นนะคดีท ทำไม้แล้วก็แปรรูปไม้อีก2คดีค่ะตรวจยึดไม้เป็นของกลาง35ท่อนนะคะคดีล่าสัตว์ป่าในเขตอุทยานแห่งชาติ2คดีค่ะตรวจยึดอาวุธปืน2กระบอกและก็ของกลางอื่นๆรวมถึงคดีอื่นๆอีก3คดีค่ะกรณีนำยานพาหนะเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่นะนอกจากนี้ค่ะในที่ประชุมนะก็ได้รับทราบข้อมูลจากโครงสร้างการจัดทำโครงการการจัดทำข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้นะในปี2568ค่ะซึ่งปัจจุบันค่ะจังหวัดพังงาก็มีพื้นที่ป่าไม้อยู่ที่ 1,115,148.89 ไร่นะก็คิดเป็นร้อยละ 32.47 ของพื้นที่จังหวัดเพิ่มขึ้นจากปี2567จำนวน 5,151.36 ไร่นะพร้อมที่จะพิจารณาแนวทางการนำข้อมูลดังกล่าวค่ะมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและก็ปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการพื้นที่ป่าของจังหวัดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็ไปฟังเพลงที่ขอกันมาจากคุณผู้ฟังทางบ้านนะจากคุณผู้ฟังจากนิคมค่ะก็มอบให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านที่รับฟังรายการอยู่ณขณะนี้ค่ะก็น้องน้ำฝนจัดให้ค่ะเดี๋ยวเราไปฟังสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็ฟังเพลงเพราะๆกันค่ะ
1: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
2: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ปอพอถึงส่งเสียบอดแคสต์เตือนทุกคนเลย
1: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
2: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสระการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
1: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
2: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ขอขอบคุณคุณผู้ฟังที่ขอเพลงกันเข้ามาด้วยค่ะคุณผู้ฟังอะค่ะเรายังมีเวลาอีกสักประมาณอีกนิดหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังมาดูข่าวในเรื่องนี้บ้างค่ะในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะก็จัดงานอย่างยิ่งใหญ่ค่ะคุณผู้ฟังซึ่งจะเริ่มในวันที่17นะถึง18กันยายนนี้ค่ะทางกระทรวงแรงงานค่ะก็ได้มีการจัดมหกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานอิสระค่ะเปิดตลาดหนุนสินค้าชุมชนแล้วก็บริการจัดหางานฝึกอาชีพฟรีนะคะพิกัดขายอยู่ที่ศูนย์การค้าโรบินสันศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ฉลองนะคะคุณฟังทางกระทรวงแรงงานเองก็จะมีการเดินหน้าในโครงการนี้นะเพื่อที่จะสร้างรายได้แล้วก็ให้กลุ่มแรงงานอิสระเนี่ยค่ะมีการบริการแล้วก็จัดหางานจากบริษัทชั้นนำนะหนุนการเข้าถึงในเรื่องของสิทธิ์และการบริการการบริการจากภาครัฐและก็เอกชนอย่างครบวงจรค่ะและก็จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนนะคะสำหรับกิจกรรมค่ะก็มีไฮไลท์ภายในงานตลอดทั้ง2วันเลยซึ่งจะแบ่งเป็นทั้งหมด5โซนหลักนะโซนแรกค่ะก็จะเป็นโซนนิทรรศการกระทรวงแรงงานพบประชาชนค่ะก็เป็นการให้บริการขึ้นทะเบียนแรงงานอิสระในระบบแรงงานอิสระนะฮะแล้วก็มีการแนะแนวเนื้อเรื่องของอาชีพแล้วก็ให้คำปรึกษาเชิงลึกผ่านคลินิกอาชีพกันด้วยค่ะให้คำปรึกษาแล้วก็ช่วยเหลือด้านสิทธิตามกฎหมายแรงงานนะคะแล้วก็ผ่านคลินิกคุ้มครองแรงงานค่ะมีการสาธิตการฝึกอาชีพนะคะการบริการตรวจสอบสิทธินะคะสิทธิประโยชน์ของประกันสังคมการขึ้นขออภัยค่ะการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนมาตรา40นะแล้วก็การมีในส่วนของการบริการตรวจสุขภาพแล้วก็ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ฟรีด้วยจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตนะคะโซนถัดมาค่ะก็จะเป็นโซนนัดพบแรงงานค่ะก็จะเป็น Job Fair 2026 at ภูเก็ตนะคะก็มี16บริษัทชั้นนำในจังหวัดภูเก็ตมาเปิดรับสมัครงานกว่า 1,000 อัตรานะคะทั้งนี้ค่ะก็ได้มีการให้ขึ้นทะเบียนล่วงหน้านะคะให้ขึ้นในเรื่องของการลงทะเบียนล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่16กันยายนนะเวลา16นาฬิกา3จนถึงเวลา16นาฬิกา30นาทีค่ะทั้งนี้ค่ะสำหรับผู้ที่สนใจตำแหน่งงานในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะคะก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่076ค่ะ219660ต่อ12หรือว่า0836419990สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ตค่ะโซนถัดมาค่ะคุณฟังมาดูในเรื่องของการทำเวิร์กช็อปนะฮะสอนอาชีพทำเงินเรียนรู้สูตรการทำยาสมุนไพรโดยสถาบันยันทรีสปาคาไดมีอะคาเดมี่นะคุณผู้ฟังขออภัยด้วยมีงานหัตถศิลป์แล้วก็มีในส่วนของงานศิลปะต่างๆนะคะแล้วก็มีการทำกระเป๋าสตางค์จากเศษผ้าด้วยนะโซนถัดมาค่ะเป็นโซนนิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐนะคะเน้นให้คำปรึกษาในเรื่องของการทำธุรกิจการขอสินเชื่อแล้วก็เพื่อการประกอบอาชีพค่ะรวมถึงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบจนถึงการปรึกษากฎหมายการบริการขึ้นทะเบียนของ SME 1 ID กันด้วยนะคะแล้วก็โซนสุดท้ายค่ะโซนจำหน่ายสินค้ากว่า30กลุ่มอาชีพอิสระของใช้ของที่ระลึกอาหารเครื่องดื่มสมุนไพรนะคะคัดสรรมาจาก3อำเภอในจังหวัดภูเก็ตเลยค่ะก็ถือว่าเป็นการเปิดพื้นที่ให้กับผู้ประกอบอาชีพอิสระนะคะได้จำหน่ายสินค้าแล้วก็สร้างรายได้แล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ชุมชนกันด้วยค่ะก็อย่าลืมนะคะท่านใดที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวนะใกล้เคียงพี่น้องที่อยู่พื้นที่จังหวัดพังงาหรือกระบี่เองนะใกล้ๆก็ไปเยี่ยมชมงานนี้ได้ค่ะงานก็จะมีย้ำอีกครั้งนะ 17-18 กันยายนที่ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ฉลองนะคุณผู้ฟังได้ข่าวว่ามีอินฟลูเอนเซอร์นะหลายท่านจากภูเก็ตนะมาร่วมสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่กันด้วยนะคะก็มีหลายๆท่านกันเลยนะท่านใดที่อยากที่จะไปเยี่ยมชมก็สามารถไปกันได้ค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังคะมาก่อนที่เราจะลากันไปในวันนี้นะคะมาดูในเรื่องของฝนฟ้าอากาศกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังก็ประเทศไทยของเรานะคะก็ยังมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนบนนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกนะคะก็ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวค่ะระมัดระวังอาจจะจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่อาจจะตกสะสมค่ะก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มนะคะรวมถึงพื้นที่ลาดเชิงเขานะคะใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มก็ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางในเส้นทางที่มีน้ำท่วมสำ น้ำท่วมขังซ้ำซากนะคะแล้วก็พื้นที่ลุ่มกันด้วยก็ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางในพื้นที่ดังกล่าวนะคะทั้งนี้ค่ะมาดูในส่วนของคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยค่ะมีกำลังปานกลางค่ะโดยเฉพาะทะเลอันดามันนะคะและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังและก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันด้วยค่ะมาดูในส่วนของเราค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะพื้นที่จังหวัดอันดามันนะคะก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะคะบริเวณจังหวัดระนองพังงาแล้วก็ภูเก็ตนะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-26 องศาเซลเซียสนะคะต่ำสุดอยู่ที่ขออภัยค่ะสูงสุดอยู่ที่30-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะคลื่นลมนะคะ 1-2 เมตรกันเลยค่ะคุณผู้ฟังคะ เอาละค่ะคุณผู้ฟังคะรายการก็มาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะน้องน้ำฝนก็ต้องขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังรายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะทั้งทางวิทยุ FM 100 MHz แล้วก็ทาง Facebook Live สวทพงามเรดิโอกันด้วยแล้วก็ทุกกำลังใจนะคะที่ส่งมาให้เรานะเราเห็นทุกท่านนะคะรวมไปถึงคุณผู้ฟังที่ขอเพลงกันเข้ามาด้วยนะคะสำหรับวันนี้น้องน้ำฝนแล้วก็ทีมงานสวทพงามก็ต้องขอลาไปแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ที่รักครับผมสัญญานะว่าจะดูแลคุณตลอดไปจะไม่ให้ใครมาทำร้ายคุณได้เลยแม้แต่นิดเดียว
2: ผู้ชายรักเราอ่ะอยากจะปกป้องเราด้วยโอนเงินให้ใช้สักหน่อยดีกว่า
1: ขอบคุณที่โอนเงินครับยอดเงิน 50,000 บาทของคุณถูกโอนไปยังบัญชีม้าเรียบร้อยแล้ว
2: คนที่บอกว่าจะปกป้องคุณทุกอย่างอาจจะต้องการแค่อย่างเดียวก็คือเงินในบัญชีของคุณยังไงล่ะมิจฉาชีพมาในทุกรูปแบบทั้งสายจากตำรวจปลอมลิงก์กดรับรางวัลหรือแชทหลอกให้รักจำไว้ให้ดีไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนและอย่ากดลิงก์แปลกๆเด็ดขาดด้วยความปรารถนาดี

ำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตความถี่ 96.75 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวภาค 12 นาฬิกาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเชื่อมั่นการประชุมคณะกรรมการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันคลอสครั้งแรกจะนำไปสู่การกำหนดเขตแดนทางทะเลอย่างชัดเจนกระทรวงการคลังเตรียมพิจารณาต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสวางกรอบนำงบเหลือจ่ายกว่า 40,000 ล้านบาทพร้อมจัดสรรเพิ่มจากเงินกู้มาใช้ประคองกำลังซื้อของประชาชนสหรัฐประกาศดำเนินมาตรการคว่ำบาตรต่อธนาคารของรัสเซียเนื่องจากให้ความช่วยเหลืออิหร่านในการหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐโรงเรียนอัสสัมชัญชนะโรงเรียนพิชยบัณฑิตได้แชมป์การแข่งขันกีฬาฟุตบอลกรมพละศึกษากีฬาระหว่างโรงเรียนประจำปีการศึกษา2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: การประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันคลอสที่สาธารณรัฐสิงคโปร์ได้เริ่มขึ้นแล้วโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยเชื่อมั่นว่ากระบวนการประนอมภาคบังคับครั้งนี้จะนำไปสู่การกำหนดเขตแดนทางทะเลอย่างชัดเจน
2: นายเสียศักดิ์พงษ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะหัวหน้าคณะเจรจาฝ่ายไทยเข้าร่วมการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันคลอสโดยมีเอกราชทูตแคทรีนาคูเปอร์ชาวออสเตรเลียในฐานะประธานคณะกรรมการประนอมเป็นประธานการประชุมวันนี้ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์โดยนายปรักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาได้เริ่มกล่าวถ้อยแถลงถึงความพยายามในการแก้ไขข้อพิพาทเรื่องเขตแดนทางทะเลกับไทยว่าเมื่อวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมาไทยได้ประกาศเพียงฝ่ายเดียวเพื่อยกเลิก MOU 44ซึ่งเป็นกลไกแก้ปัญหาพิพาททางทะเลระหว่างกันรัฐบาลกัมพูชาจึงได้รีเริ่มให้ทั้ง2ฝ่ายเข้าสู่กระบวนการประนอมข้อพิพาทภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาอันคลอสอันจะนำไปสู่การแบ่งปันทรัพยากรทางทะเลระหว่างกันพร้อมย้ำว่าวิธีการดังกล่าวไม่ใช่ความพยายามสร้างสถานการณ์แต่เป็นการพยายามหาทางออกร่วมกันเพื่อนำไปสู่กระบวนการเจรจาทวิภาคีต่อกันในอนาคตและฟื้นฟูผลประโยชน์ที่มีระหว่างกันขณะที่นายเสียศักดิ์พงษ์เกตแก้วได้กล่าวถึงเป้าหมายของไทยในการเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับครั้งนี้ว่าคือการกำหนดเขตแดนทางทะเลอย่างชัดเจนเพื่อปกป้องสิทธิ์ของไทยและทำให้ความสัมพันธ์ของไทยกัมพูชาสามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืนในฐานะประเทศเพื่อนบ้านทั้งนี้กรณีที่กัมพูชากล่าวอ้างว่าการที่ไทยยกเลิก MOU 44ทำให้กัมพูชาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับนั้นเป็นเท็จเนื่องจากกระบวนการดังกล่าวไม่นำไปสู่ความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมตลอดระยะเวลา25ปีที่ผ่านมาพร้อมย้ำต่อประธานการประชุมด้วยว่าขอให้มีการกำหนดเขตแดนทางทะเลระหว่างไทยกัมพูชาในพื้นที่อ่าวไทยเท่านั้นและกระบวนการนี้จะไม่เกี่ยวข้องกับอธิปไตยเหนือดินแดนทางบกรวมทั้งพื้นที่เกาะกูดขณะเดียวกันไทยยังปฏิเสธเส้นเขตหลายทวีปที่กัมพูชาอ้างสิทธิ์ฝ่ายเดียวเมื่อปีพุทธศักราช2515โดยปราศจากพื้นฐานทางกฎหมายพร้อมย้ำว่าไทยเข้าร่วมกระบวนการนี้อย่างสุจริตใจและเชื่อมั่นในความเชี่ยวชาญและเป็นกลางของคณะกรรมการและหวังว่าจะบรรลุผลลัพธ์ที่เที่ยงธรรมปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเห็นว่าการพิจารณาแผนใช้เงินที่เกี่ยวข้องกับการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสขึ้นอยู่กับจำนวนสิทธิ์จำนวนเงินและระยะเวลารวมถึงรูปแบบมาตรการที่กระทรวงการคลังจะเป็นผู้กำหนดนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดกู้เงิน400ล้านบาทเตรียมพิจารณาแผนใช้เงินที่เกี่ยวข้องกับการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสภายในสัปดาห์นี้เมื่อหลังจากมาตรการเดิมจะสิ้นสุดลงในวันที่30กันยายนนี้ว่าขณะนี้ยังมีเวลาให้กระทรวงการคลังพิจารณาเชื่อว่านายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรวมทั้งทีมเศรษฐกิจจะประเมินสถานการณ์อย่างรอบด้านทั้งรูปแบบมาตรการที่จะกำหนดว่าจะให้ดำเนินการในระยะสั้นหรือระยะยาวรวมถึงจำนวนสิทธิจำนวนเงินและจำนวนระยะเวลาหากเห็นว่าเหมาะสมก็ดำเนินการต่อไ โดยกระทรวงการคลังจะเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำเรื่องไปยังคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อขอความเห็นชอบและเมื่อคณะกรรมการกลั่นกรองเห็นชอบแล้วจะนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป
3: ผมเชื่อว่าทีมเศรษฐกิจเนี่ยก็คงจะต้องมีการประเมินสถานการณ์กันว่าเหมาะสมหรือไม่อย่างไรถ้าเกิดเหมาะสมก็ดำเนินการต่อกระทรวงการคลังก็จะเป็นต้นเรื่องในการที่จะทำเรื่องเข้าไปที่ทางคณะกรรมการเพื่อไปขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการเมื่อคณะกรรมการเห็นชอบแล้วจะดำเนินการต่อเรื่องไทยช่วยไทยก็นำเข้าสู่คณะรัฐมนตรีเพราะนั้นยังพอมีเวลาให้ทางคลังได้ตัดสินใจครับ
1: ปลัดกระทรวงการคลังยืนยันไทยช่วยไทยพลัสเฟส2เดินหน้าต่อเตรียมดึงงบเหลือจ่ายกว่า 40,000 ล้านบาทมาบริหารจัดการพร้อมจัดสรรเพิ่มจากเงินกู้เพื่อประคองกำลังซื้อของประชาชนและรักษากระแสการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง
4: นายรวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยช่วยไทยพลัสเฟส2โดยยืนยันว่ากระทรวงการคลังกำลังเร่งพิจารณาแนวทางขับเคลื่อนเพื่อประคองกำลังซื้อของประชาชนและรักษากระแสการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องโดยไม่ให้เกิดภาวะสะดุดสำหรับแหล่งเงินทุนรองรับการดำเนินโครงการเบื้องต้นจะพิจารณาดึงกรอบวงเงินเดิมที่ยังคงเหลืออยู่ประมาณ 40,000 ล้านบาทพิจารณาจัดสรรวงเงินใหม่เพิ่มเติมผ่านช่องทางตามมาตรา6ในส่วนของพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569ซึ่งเปิดโอกาสให้ฝ่ายบริหารสามารถปรับเปลี่ยนวงเงินได้อย่างยืดหยุ่นและถูกต้องตามกฎหมายวินัยการเงินการคลังปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยอีกว่าคณะทำงานและคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้อยู่ระหว่างการเร่งสรุปรายละเอียดโครงสร้างขนาดวงเงินและแนวทางการดำเนินงานอย่างครบถ้วนเพื่อเตรียมเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติโดยเร็วที่สุดต่อไปปฏิพลสระพรมมารายงาน
1: ที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการยกระดับทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาเทคโนโลยีเดินหน้าพัฒนาศักยภาพกำลังคนเพื่อผลักดันเศรษฐกิจไทยให้โตเกินร้อยละ3ต่อปีตั้งเป้าเร่งสร้างแรงงานทักษะสูง1ล้านคนภายใน4ปี
5: นายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการยกระดับทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาเทคโนโลยีภายใต้คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอ.หรือบอร์ดทุนมนุษย์ตั้งเป้าหมายในการขับเคลื่อนเพื่อผลักดันเศรษฐกิจไทยให้ขยายตัวมากกว่าร้อยละ3ต่อปีควบคู่ไปกับการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้ก้าวขึ้นไปอยู่ใน20อันดับแรกของโลกให้ได้ซึ่งเป้าหมายดังกล่าวจะสำเร็จได้ต้องอาศัยกระบวนการเพิ่มทักษะใหม่และเสริมทักษะเดิมเพื่อเพิ่มสัดส่วนแรงงานทักษะสูงในระบบจากเดิมร้อยละ15ให้เป็นร้อยละ22โดยตั้งเป้าหมายในการสร้างแรงงานระดับสูง1ล้านคนเพื่อสนับสนุน Intelligent Workforce Economy ในอุตสาหกรรมเป้าหมายภายใน4ปีตลอดจนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาพรวมผ่านการยกระดับผลิตภาพของประเทศนายยศชนันท์กล่าวด้วยว่างานด้านการพัฒนาทุนมนุษย์อาจเป็นงานเบื้องหลังที่ต้องอาศัยระยะเวลาในการบ่มเพาะเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงแต่คือภารกิจที่ไม่ทำไม่ได้เพราะคนคือทรัพยากรที่สำคัญที่สุดที่จะเชื่อมโยงการพัฒนาประเทศในทุกมิติเข้าด้วยกันอย่างแท้จริงนอกจากนี้ที่ประชุมยังแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรเอกชนชั้นนำเข้ามานั่งเป็นประธานคณะทำงานขับเคลื่อนในแต่ละสาขาพร้อมเปิดตัวโครงการนำร่องสยามซิลิก้าเฟรมเวิร์คเพื่อเร่งพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีสำหรับรองรับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงซึ่งจะเดินหน้าควบคู่ไปกับ3แผนงานหลักด้านการปฏิรูปการศึกษาและระบบข้อมูลแรงงานถือเป็นก้าวสำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการร่วมกันสร้างเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่เพื่อพาประเทศไทยก้าวสู่การเป็นประเทศรายได้สูงอย่างมั่นคงและยั่งยืนชาวนันมาลีรายงาน
1: โฆษกพรรคภูมิใจไทยย้ำพรรคไม่หนักใจคดีหัวเลือกสว.ส่วนกรณีคดีจะยุติที่ชั้นกกต.หรืออาจมีการพาดพิงถึงแกนนำพรรคในภายหลังนั้นขอให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมาย
6: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ในฐานะโฆษกพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกรณีสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดเผยรายชื่อ77ผู้ถูกร้องในคดีหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.โดยไม่มีรายชื่อแกนนำพรรคภูมิใจไทยว่าพรรคยังไม่ได้หารือเรื่องดังกล่าวและขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดำเนินการตามขั้นตอนโดยเฉพาะกรณีนายสุประชัยโพสุอดีตรองประธานสภาและนายสมเกียรติเลียงประสิทธิ์บิดาของนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งอยู่ในรายชื่อผู้ถูกร้องโดยกกต.มีกรอบเวลา60วันก่อนจะส่งเรื่องให้ศาลฎีกาจึงควรปรึกษาทนายความเพื่อเตรียมชี้แจงพร้อมย้ำว่าพรรคไม่ได้โล่งใจแต่ไม่หนักใจตั้งแต่แรกเพราะมั่นใจว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีและสามารถชี้แจงได้อย่างชัดเจนส่วนกรณีคดีจะยุติที่ชั้นกกต.หรืออาจมีการพาดพิงถึงแกนนำพรรคในภายหลังนั้นขอให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายโดยไม่ขอคาดการณ์ถึงผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
7: ก็เดี๋ยวตอนนี้ในเรื่องของประเด็นของแต่ละท่านเนี่ยเดี๋ยวไม่ได้ข้อสรุปจริงนะเพราะว่าเห็นว่ากกต.ขอเวลาใช่ไหม60วันถูกไหมคะที่เรียกทำการส่งที่ศาลเพราะนั้นในเรื่องประเด็นอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวก็คงให้เป็นเรื่องของแต่ละท่านเนี่ยต้องพูดคุยในเรื่องของทนายความแล้วก็ว่าไปในเรื่องของเนื้อหาในลำดับที่
6: นางสาวแนนยังเรียกร้องให้สังคมแยกความเชื่อออกจากข้อมูลและพยานหลักฐานโดยเห็นว่าการกล่าวหาบุคคลใดว่ากระทำความผิดควรมีหลักฐานชัดเจนไม่ควรใช้กระแสความเชื่อมาชี้นำสังคมและย้ำว่าขณะนี้เรื่องดังกล่าวยังอยู่ในกระบวนการทางกฎหมายจึงควรรอการตรวจสอบและวินิจฉัยจากหน่วยงานที่มีหน้าที่ตามกฎหมายเสียก่อนชวิสาประทุมมารายงาน
1: ขณะที่นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่มีชื่อของนายสมเกียรติเลียงประสิทธิ์บิดาว่าเคารพในความเห็นของกกต.และพร้อมเข้าสู่กระบวนการเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงตามขั้นตอนยืนยันว่าผู้ถูกกล่าวหาปฏิบัติงานตามระเบียบและกติกาอย่างเคร่งครัดจึงมั่นใจในพยานหลักฐานที่มีอยู่ว่าจะสามารถชี้แจงเพื่อหักล้างข้อกล่าวหาได้หลังศึกษารายละเอียดความเห็นของกกต.อย่างครบถ้วนสำหรับความพยายามในการเชื่อมโยงคดีดังกล่าวมาถึงตนเองนั้นนายวรสิทธิ์ชี้แจงว่าเป็นเพียงความสัมพันธ์ส่วนตัวไม่ได้มีการเข้าไปมีส่วนร่วมหรือกระทำการใดๆตามที่ถูกกล่าวหาส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวอ้างอิงคำให้การของกรรมการบริหารพรรคเรื่องการจัดทำบัญชีเงินยืนยันว่าในที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคที่ผ่านมาไม่เคยมีการยกเรื่องดังกล่าวขึ้นมาพูดคุยกันอย่างแน่นอนโดยผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนยังคงมีกำลังใจดีและพร้อมชี้แจงข้อเท็จจริงในชั้นกระบวนการยุติธรรมต่อไปด้านนายณภินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวชื่นชมกกต.ที่ใช้อำนาจอย่างเที่ยงธรรมให้ความเป็นธรรมกับทุกคนส่วนการจะฟ้องผู้ที่กล่าวหาหรือไม่นั้นยังไม่ได้มีการพูดคุยกันแต่มีการตั้งข้อสังเกตว่าข้อมูลที่ออกมาซึ่งเป็นความลับออกมาได้อย่างไรซึ่งผู้ที่นำความลับมาเปิดเผยก็มีความผิดต่างกรรมต่างวาระสิ่งเหล่านี้เป็นคดีอาญาแผ่นดินไม่ต้องมีการร้องทุกข์แต่อย่างใดส่วนคดีที่มีการแจ้งความไปก่อนหน้านี้นั้นจะได้ตรวจสอบว่าดำเนินการไปถึงไหนแล้วหากยังไม่เดินหน้ามากก็จะดำเนินการฟ้องคดีเองภายในอายุความ90วัน
8: ก็ธรรมดาครับคนเราถูกกล่าวหาเมื่อเขายกคำร้องก็ต้องโล่งขึ้นนะครับเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์นะครับแต่ก็ชื่นชมครับว่ากกต.นั้นไม่คำนึงถึงแรงกดดันต่างๆใช้อำนาจอย่างเที่ยงธรรมไม่ทำหน้าที่เป็นบุรุษไปรษณีย์ที่ถูกแรงกดดันว่าต้องส่งทั้งหมดทุกคนเดี๋ยวกำลังตัดสินใจอยู่ว่าสอบไปถึงไหนถ้ายังไม่เดินหน้ามากก็อาจจะฟ้องเองภายในยุคกว่า90วัน
1: ส่วนนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าไม่ได้มีความรู้สึกใดๆกับเรื่องนี้ซึ่งกกต.พิจารณาไปตามพยานและหลักฐานส่วนตัวมั่นใจในพยานหลักฐานมาโดยตลอดกระทรวงมหาดไทยเร่งจัดระเบียบสุสานและสถานที่ชาปนสถานทั่วประเทศควบคู่การปราบปรามเครือข่ายนอมินีอย่างจริงจัง
9: นายพลศรีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ปัญหาสุสานในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาบริษัทการชาบัตจำกัดได้นำทีมงานเข้าเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตทั้ง4ร่างออกจากสุสานฉะเชิงเทราไปไว้อย่างสุสานในพื้นที่จังหวัดชลบุรีโดยมีการแจ้งเรื่องไปที่จังหวัดฉะเชิงเทราและชลบุรีแล้วอย่างไรก็ตามได้เน้นย้ำให้ฝ่ายปกครองในพื้นที่เข้าสังเกตการอย่างใกล้ชิดเพื่อตรวจสอบความถูกต้องเกี่ยวกับการย้ายร่างเนื่องจากก่อนหน้านี้ภรรยาของหนึ่งในผู้เสียชีวิตเคยประสานเข้ามาว่าต้องการนำร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาจึงสั่งการให้หน่วยงานในพื้นที่ของทั้ง2จังหวัดร่วมกันตรวจสอบรายละเอียดส่วนการจัดระเบียบสุสานทั่วประเทศนั้นคณะกรรมการเฉพาะกิจกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กรมการปกครองรวบรวมข้อมูลและตัวเลขสุสานและสถานที่ชาปนกิจทั่วประเทศให้แล้วเสร็จภายใน3วันเพื่อนำมาตรวจสอบการขอใบอนุญาตว่าถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่หากพบความผิดจะใช้ฉะเชิงเทราโมเดลในการเพิกถอนใบอนุญาตและดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งนี้จากการตรวจสอบเอกสารย้อนหลังของบริษัทการชาบัตจำกัดในพื้นที่ฉะเชิงเทราพบข้อสงสัยหลายอย่างตั้งแต่ปี2564และเชื่อว่าขาดพยานหลักฐานในการยื่นขออนุญาตตั้งสุสานตั้งแต่แรกเพราะเมื่อใช้ Google Earth ตรวจสอบเส้นทางถนนและแหล่งน้ำพบว่าแหล่งน้ำในพื้นที่มีมาก่อนแล้วโดยขณะนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกรณีดังกล่าวเบื้องต้นให้เวลา15วันหากพบว่ามีข้าราชการหรือผู้บริหารท้องถิ่นเกี่ยวข้องกับการอนุมัติโดยมิชอบก็จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายเช่นกันนายพลพียังกล่าวถึงการปราบปรามกลุ่มนอมินีด้วยว่าจะมีการหารือร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในช่วงบ่ายวันนี้เพื่อติดตามและขยายผลคดีเกี่ยวกับนอมินีการถือครองที่ดินการขอวีซ่าและสัญชาติโดยมุ่งเน้นการประสานข้อมูลร่วมกับ DSI ในการตรวจสอบเครือข่ายบริษัทต่างชาติที่พบว่ามีเครือข่ายเชื่อมโยงกันหลายสิบบริษัทรวมถึงกลุ่มนอมินีนิติบุคคลที่ถือครองที่ดินในไทยกว่า 2,000 บริษัทมูลค่าความเสียหายเกือบ 80,000 ล้านบาทขณะที่ความคืบหน้ากรณีชาวต่างชาติที่อยู่ระหว่างกระบวนการนั้นปัจจุบันยังไม่มีการยื่นอุทธรณ์หากพ้นกำหนด7วันสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะดำเนินคดีและผลักดันออกนอกประเทศส่วนกรณีการเข้าจับกุมในพื้นที่ห้วยฝางที่มีชาวต่างชาติเกี่ยวข้อง5รายขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการเพิกถอนวีซ่าตามลำดับนันทิกากิจปาโลรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุการปราบนอมินีในพื้นที่พัทยาจังหวัดชลบุรีเจ้าหน้าที่ได้รวบรวมพยานหลักฐานส่งกรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการภายในเดือนกันยายนนี้ส่วนใช้กฎหมายเนรเทศหรือไม่ต้องดูพฤติกรรมและความผิดตามกฎหมายพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงความคืบหน้าการปราบปรามโนมินีในพื้นที่พัทยาจังหวัดชลบุรีว่าเมื่อวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่พร้อมกับนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับการกระทำความผิดโดยขณะนี้สามารถรวบรวมพยานหลักฐานได้เป็นจำนวนมากและกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ซึ่งรับเรื่องดังกล่าวเป็นคดีพิเศษแล้วจะดำเนินการภายในเดือนกันยายนนี้ส่วนกรณีจะสามารถนำกฎหมายเกี่ยวกับการเนรเทศมาใช้กับผู้ที่เกี่ยวข้องได้หรือไม่นั้นต้องพิจารณาในรายละเอียดเป็นรายกรณีทั้งพฤติการของบุคคลและระดับความรุนแรงของการกระทำผิดว่าเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายมากน้อยเพียงใดย้ำว่า DSI ได้รับเป็นคดีพิเศษแล้วกระทรวงพลังงานเร่งหาสาเหตุน้ำมันรั่วถนนพระราม3หลังขุดพบโพรงใต้ดินลึกลงไปกว่า5เมตรเตรียมส่งกล้องลงส่องสำรวจหาสาเหตุในวันพรุ่งนี้หากพบผู้กระทำผิดดำเนินคดีเด็ดขาด
10: นางสาวถิติพัชโชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานทีมเซซอยพลังงานเปิดเผยความคืบหน้ากรณีพบน้ำมันรั่วบริเวณถนนพระราม3ว่าเบื้องต้นยังไม่พบว่ารั่วออกมาจากแหล่งขนส่งน้ำมันโดยตรงแต่พบเป็นโพรงใต้ดินที่มีน้ำมันซึมออกมาซึ่งเจ้าหน้าที่ได้สูบน้ำปนน้ำมันออกพร้อมนำกระสอบทรายเข้าบล็อกโพรงเพื่อลดการปนเปื้อนแล้วอย่างไรก็ตามจากการลงพื้นที่ร่วมกับกรมธุรกิจพลังงานกรุงเทพมหานครและทีมช่างของกลุ่มบริษัทบางจากโดยได้ทดลองทะลวงท่อลงไปในโพรงใต้ดินพบว่าโพรงมีความลึกลงไปกว่าที่คาดไว้จนต้องใช้ไม้ไผ่ต่อยาวทะลวงลงไปลึกได้อีกมากกว่า5เมตรโดยในวันพรุ่งนี้กรมธุรกิจพลังงานได้ประสานส่งผู้เชี่ยวชาญ พร้อมนำอุปกรณ์กล้องส่องตรวจโครงสร้างภายในโพรงใต้ดินเพื่อเร่งค้นหาแหล่งที่มาน้ำมันโดยเร็วซึ่งหากพบต้นตอหรือผู้ที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดเนื่องจากสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนเป็นวงกว้างนพศรแก้วคำรายงาน
11: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีการพิจารณาโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาตอนล่างฝั่งตะวันออกวงเงิน 95,000 ล้านบาทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง
12: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลเนื่องจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีเกียรติยศตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการจนถึงวันที่16กันยายนนี้สำหรับการประชุมวันนี้มีหลายวาระเสนอเข้าสู่การพิจารณาอาทิกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอขอความเห็นโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างวงเงิน 95,000 ล้านบาทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกระทรวงมหาดไทยเสนอขออนุมัติกรอบวงเงินและรูปแบบกรมธรรม์ประกันภัยธรรมชาติอุทกภัยวัตภัยและแผ่นดินไหวระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง1ตุลาคม2570ระยะเวลา1ปีวงเงิน 15,000 ล้านบาทกระทรวงการคลังเสนอการกู้เงินจากธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB สำหรับโครงการรายจ่ายลงทุนเพื่อใช้จ่ายเงินกู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในโครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงคมนาคมเสนอขอยกเลิกรายการค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการกระทรวงคมนาคมแห่งใหม่ซึ่งเป็นรายการผูกพันงบประมาณปี2569ถึง2571รวมถึงรายการค่าควบคุมงานก่อสร้างโครงการดังกล่าวนอกจากนี้ยังต้องติดตามความคืบหน้าการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับผู้บริหารของกระทรวงต่างๆเพื่อเตรียมทดแทนผู้บริหารที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้โดยขณะนี้ยังมีอีกหลายกระทรวงที่อยู่ระหว่างการพิจารณาผลิตนาฏกวนการสูบรายงาน
0: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนทั่วทุกภาคของประเทศรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากจากอิทธิพลของมวลอากาศเย็นและร่องมรสุมวันที่17ถึงวันที่20กันยายนนี้
13: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าสภาพอากาศของประเทศไทยในช่วงนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยเฉพาะตั้งแต่วันที่17ถึง20กันยายนนี้ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะได้รับผลกระทบเป็นกลุ่มแรกในวันที่17กันยายนก่อนที่ภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำพร้อมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณฝนฟ้าคะนองและขอให้เรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่17ถึง20กันยายนนี้และขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางอย่างระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยนันทภาแสนตุ้มรายงาน
0: จากการคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่องสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่ของประเทศนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ได้ออกประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยพบมีพื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวังบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์อุทัยธานีเลยชัยภูมิสกลนครนครพนมจันทบุรีตราดกาญจนบุรีระนองพังงาภูเก็ตกระบี่สตูลสงขลายะลาปัตตานีและนราธิวาสทั้งนี้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า90มิลลิเมตรในช่วงเวลา24ชั่วโมงและพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมอยู่เป็นประจำพร้อมซ่อมแซมแนวคันบริเวณริมแม่น้ำและเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำควบคู่กับการวางแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมปรับการบริหารจัดการน้ำในแหล่งเก็บกักน้ำขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กน้ำในลำน้ำรวมถึงเขื่อนระบายน้ำและประตูระบายน้ำให้สอดคล้องกันตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำและอิทธิพลของการขึ้นลงของน้ำทะเลโดยการเร่งระบายและพร่องน้ำรองรับสถานการณ์ฝนที่คาดว่าจะตกหนักผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังสถาน

0: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำขุดลอกคูคลองกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำและปรับปรุงระบบระบายน้ำให้พร้อมใช้งานรวมทั้งให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมทรัพยากรเครื่องมือและแผนเผชิญเหตุพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงทางนี้หากเกิดต้นไม้ล้มหรือมีน้ำท่วมขังเส้นทางให้หน่วยงานในสังกัดกรมทางหลวงเร่งแก้ไขโดยด่วนส่วนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้เร่งแก้ไขกรณีเสาไฟฟ้าล้มหรือระบบไฟฟ้าได้รับความเสียหายพร้อมให้ทุกหน่วยงานรายงานสถานการณ์ให้จังหวัดทราบทันทีส่วนประชาชนที่ประสบภัยหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งให้อำเภอเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่หรือสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงเพลินจิตสวนสินพงษ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
1: สถานการณ์น้ำในแม่น้ำสายสำคัญภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
2: นายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชนประทานที่7เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่าในพื้นที่รับผิดชอบ5จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่อุบลราชธานียโสธรอำนาจเจริญมุกดาหารและนครพนมพบว่าวันนี้น้ำในแม่น้ำโขงแม่น้ำชีและแม่น้ำมูลตอนล่างระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นขณะที่สถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดใหญ่1แห่งคือเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีความจุเก็บกัก 1,966 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำปัจจุบัน 1,628.63 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 337.84 ล้านลูกบาศก์เมตรสถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดกลาง61แห่งความจุรวม 389.443 ล้านลูกบาศก์เมตรความจุปัจจุบันประมาณ 369.81 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 19.63 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งเขื่อนขนาดกลางทั้ง61แห่งยังคงมีความมั่นคงแข็งแรงสำหรับเขื่อนทดน้ำได้แก่เขื่อนปากมูลเขื่อนยโสธรเขื่อนลำเซใบบนราชธานีเขื่อนลำเซโบกและเขื่อนลำนมใหญ่ระดับน้ำแนวโน้มเพิ่มขึ้นส่วนเขื่อนทับน้อยระดับน้ำแนวโน้มลดลงกรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
1: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรังแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังอันตรายในช่วงหน้าฝนพร้อมเร่งสำรวจความพร้อมของไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณถนนต่างๆป้องกันปัญหากระแสไฟฟ้ารั่ว
3: นายสุวัฒน์พร้อมเพียงผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรังเปิดเผยว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรังห่วงใยผู้ใช้ไฟฟ้าพร้อมประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนขอให้ระมัดระวังอันตรายในช่วงหน้าฝนที่อาจเกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงรวมทั้งส่งผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าโดยขอให้ประชาชนอยู่ห่างจากป้ายโฆษณาเสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูงต้นไม้ใหญ่และสิ่งก่อสร้างที่อยู่ใกล้แนวสายไฟฟ้าเพราะอาจหักโค่นและพาดลงมาทำให้เสาไฟฟ้าล้มหรือสายไฟฟ้าขาดเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้ขณะเดียวกันขอแนะนำให้ประชาชนสำรวจต้นไม้ที่ปลูกในบริเวณบ้านของตนเองให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยไม่พาดสายไฟฟ้าเพราะอาจทำให้ไฟฟ้าดับรวมถึงอาจทำให้มีกระแสไฟฟ้ารั่วมาตามกิ่งไม้ที่เปียกน้ำจากฝนฟ้าคะนองได้สำหรับในส่วนของห้างร้านที่ติดตั้งป้ายโฆษณาจะต้องตรวจสอบความแข็งแรงของโครงสร้างป้ายโฆษณาให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงปลอดภัยรวมถึงสำรวจความพร้อมของไฟฟ้าแสงสว่างในบริเวณบ้านและถนนต่างๆหากพบมีกระแสไฟฟ้ารั่วหรือชำรุดให้รีบซ่อมแซมหรือแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่เข้ามาดำเนินการแก้ไขยศพรนะคะไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
4: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
5: 12:31 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงการคลังของสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ประกาศดำเนินมาตรการคว่ำบาตรต่อธนาคาร VTB ของรัสเซียโดยกล่าวหาว่าธนาคารแห่งนี้ให้ความช่วยเหลืออิหร่านในการหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐ พร้อมกันนี้ยังให้คำมั่นว่าสหรัฐจะยังคงเดินหน้าตัดช่องทางการเงินที่หล่อเลี้ยงอิหร่านต่อไปเนื่องจากอิหร่านนำเงินทุนเหล่านี้ไปใช้สำหรับการสนับสนุนการก่อการร้ายและสร้างความไร้เสถียรภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางรวมทั้งคุกคามความมั่นคงทางเศรษฐกิจของสหรัฐทั้งนี้เมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมา

0: รัฐบาลสหรัฐดำเนินมาตรการคว่ำบาตรธนาคารโกลเด้นโกลบอลของตุรกีโดยอ้างว่าธนาคารแห่งนี้อำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมทางการเงินให้กับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านและให้ความช่วยเหลือรัฐบาลอิหร่านในการโอนย้ายเงินทุนไปยังต่างประเทศ
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประชาชนชาวซีเรียจำนวนมากออกมาชุมนุมประท้วงในหลายพื้นที่ของประเทศเมื่อวานนี้เพื่อแสดงความไม่พอใจที่รัฐบาลซีเรียภายใต้การนำของประธานาธิบดีอามัดอัลชาราตัดสินใจปรับขึ้นราคาน้ำมันดีเซลอีกร้อยละ40เป็นลิตรละ175ปอนด์ซีเรียจากเดิมซึ่งอยู่ที่ลิตรละ125ปอนด์ซีเรียเมื่อวันที่13กันยายนที่ผ่านมาซึ่งเป็นผลมาจากความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านที่ยังคงดำเนินอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาขณะที่นายอับดุลฮามิดซาลัดหัวหน้าฝ่ายสื่อของกระทรวงพลังงานซีเรียเน้นย้ำว่าการที่รัฐบาลซีเรียปรับขึ้นราคาน้ำมันถือเป็นมาตรการชั่วคราวเท่านั้นพร้อมกันนี้ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าปัจจุบันซีเรียพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันเป็นหลักเพื่อรองรับความต้องการเชื้อเพลิงภายในประเทศส่งผลให้ต้นทุนเชื้อเพลิงสูงขึ้นตามราคาตลาดโลก
0: กองทัพอวกาศสหรัฐออกแถลงการยืนยันเป็นครั้งแรกว่าสหรัฐมีอาวุธประจำการอยู่ในวงโคจรรอบโลกเพื่อปกป้องกำลังจากการโจมตีของฝ่ายตรงข้ามโดยมองว่าจีนและรัสเซียอาจเป็นภัยคุกคามต่อผลประโยชน์ในอวกาศของสหรัฐซึ่งอาวุธดังกล่าวสามารถใช้โจมตีและป้องกันรวมถึงลดขีดความสามารถของฝ่ายตรงข้ามในปฏิบัติการทางทหารอย่างไรก็ตามแถลงการดังกล่าวไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทของอาวุธทั้งนี้นานาชาติร่วมลงนามสนธิสัญญาอวกาศปี2510ซึ่งห้ามนำอาวุธทำลายล้างสูงไปติดตั้งในวงโคจรรอบโลกแต่สหรัฐรัสเซียจีนและอินเดียต่างพยายามหาทางสู้รบในอวกาศโดยอาศัยช่องโหว่ที่อยู่นอกเหนือข้อห้ามของสนธิสัญญาดังกล่าวอาทิการโจมตีดาวเทียมของฝ่ายตรงข้ามที่ใช้ในปฏิบัติการทางทหาร
1: นายโฮเซ่รามอนอีกาซารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการคลองของปานามาเปิดเผยว่าทางการปานามาเตรียมลดจำนวนเรือที่แล่นผ่านคลองปานามาเพิ่มเติมเหลือเฉลี่ยวันละ29เที่ยวโดยจะมีผลบังคับใช้ในเดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไปตามที่ระบุในร่างงบประมาณที่เสนอต่อรัฐสภาปานามาจากเดิมที่ให้เรือแล่นผ่านวันละ36ลำเหลือเพียงวันละ32ลำเมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาเนื่องจากปรากฏการณ์เอลนีโญทำให้ภูมิภาคอเมริกากลางเผชิญภัยแล้งรุนแรงทั้งนี้คลองปานามาเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าระหว่างประเทศราวร้อยละ5ของปริมาณสินค้าทั่วโลกโดยอาศัยน้ำในระบบประตูเรือสัญจรเพื่อให้เรือสามารถแล่นผ่านพื้นที่ที่มีระดับน้ำต่างกันได้ขณะที่ความต้องการใช้เส้นทางเดินเรือบนคลองปานามาเพิ่มขึ้นหลังสงครามระหว่างสหรัฐอิสราเอลกับอิหร่านทำให้การเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซต้องหยุดชะงักลงต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
2: การแข่งขันกีฬาฟุตบอลกรมพละศึกษากีฬาระหว่างโรงเรียนประจำปีการศึกษา2569 DPE World Cup 2026รุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทขอที่สนามสุพัชลาไซรอบชิงชนะเลิศโรงเรียนอสัมชัญพบกับโรงเรียนพิชยบัณฑิตผลการแข่งขันปรากฏว่าโรงเรียนอสัมชัญชนะจุดโทษโรงเรียนพิชยบัณฑิตไป9ต่อ8หลังเสมอในเวลา2ต่อ2คว้าแชมป์ฟุตบอลกรมพละศึกษากีฬาระหว่างโรงเรียนประจำปีการศึกษา2569รุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทขอพร้อมได้สิทธิ์เลื่อนชั้นไปเล่นในถ้วยประเภทกอส่วนพิชยบัณฑิตแม้จะพลาดแชมป์แต่ก็เลื่อนชั้นเช่นเดียวกันรวมถึงทีมสวนป่าเขาชะอางและวิชูทิศอันดับ3ร่วมด้วยการแข่งขันเทนนิสอาชีพชายเมนเบิลเทนนิสทัวร์รายการ M15 โมนาสตี้ที่ประเทศตุนิเซียแทนตะวันทัดเดโอมายอลิแม็กจิโอลินักเทนนิสลูกครึ่งไทยอิตาเลียนประเดิมผลงานเยี่ยมเอาชนะภาวยาสิงมานจากอินเดียไป2ต่อ0เซต7ต่อ6ไทยเบรก7ต่อ4และ7ต่อ5ตีตัวผ่านเข้าสู่รอบคัดเลือกรอบ2ไปดวลกับอานุชวาทาเน่จากสหรัฐอเมริกาต่อไปการแข่งขันสนุกเกอร์รายการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติซิกริสไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพที่สนามสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยเกียรติธาดาอะคาเดมี่ในซอยสุคนธสวัสดิ์ลาดพร้าว71รอบคัดเลือกประพฤติชัยธนสกุลนักสนุกเกอร์วัย63ปีชนะชัชวาลเสริรัตน์ไปอย่างขาดลอย5ต่อ0 ผ่านเข้าสู่รอบ48คนไปพบกับทวัตลิ้มวัฒนะขณะที่สุชาติสุขเลี่ยมชนะพงศกรชื่นชอบไป5-1ผ่านเข้าสู่รอบ48คนไปพบกับวันชนะเตี้ยเตี้ยต่อไปมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นมีการแข่งขันก่อนพิธีเปิดอย่างเป็นทางการโดยทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามนัดแรกรอบแบ่งกลุ่มE พบกับญี่ปุ่นที่ชิซูโอกะสเตเดียมอิโคปาผลปรากฏว่าทีมนักเตะสาวไทยต้านความแข็งแกร่งของทีมเจ้าภาพญี่ปุ่นไม่ไหวแพ้ไป0-8นายเนติพงศ์ศรีทองอินหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่าเป็นครั้งแรกที่ทีมชุดนี้ได้ลงเล่นกับทีมระดับท็อป5ของโลกอย่างญี่ปุ่นที่มีสปีดบอลเกมค่อนข้างเร็วมากเนื่องจากฟุตบอลไม่ใช่เรื่องของทีมเวิร์คแต่คือเรื่องของปัจเจกบุคคลที่รวมกันเป็นทีมความสามารถเฉพาะตัวของแต่ละคนเรื่องของการตัดสินใจในรายละเอียดต่างๆภายใต้ความกดดันความเร็วในการตอบสนองและความเร็วในการตัดสินใจคือสิ่งที่สำคัญที่สุดและทีมญี่ปุ่นทำสิ่งเหล่านี้ได้ดีโดยความพ่ายแพ้ในครั้งนี้ของทีมไทยจะนำไปสู่การวางแผนพัฒนาผู้เล่นให้ก้าวไปสู่ระดับเดียวกันกับญี่ปุ่นให้ได้ในอนาคตสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปวันที่17กันยายนทีมนักเตะสาวไทยจะพบกับไต้หวันเวลา14นาฬิกาและวันที่21กันยายนพบเวียดนามเวลา 17:30 นถ่ายทอดสดทาง Mcord HD ช่อง30ด้านนักตบลูกยางหนุ่มไทยลงฝึกซ้อมเต็มระบบครั้งสุดท้ายนานกว่า2ชั่วโมงเพื่อทบทวนทักษะการบล็อกและซ้อมระบบเกมรับและรุกทำคะแนนก่อนปิดท้ายด้วยการเสิร์ฟที่ยิมเนเซียมของมหาวิทยาลัยในเมืองคิวชูก่อนเดินทางไปเมืองนาโกย่าเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20สิบเอกบุญยฤทธิ์วงธรกัปตันทีมเปิดเผยว่าสภาพร่างกายทุกคนในทีมเริ่มฟื้นฟูแล้วแม้ยังมีอาการบาดเจ็บที่เรื้อรังส่วนเป้าหมายขณะนี้คือการมุ่งมั่นคว้าชัยชนะในรอบแรกให้ได้เนื่องจากหากชนะได้ทุกทีมโอกาสติดอันดับ1ใน4ทีมสุดท้ายจะมีสูงมากพร้อมขอให้แฟนวอลเลย์บอลชาวไทยร่วมส่งกำลังใจเชียร์นักกีฬาในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้ด้วยสำหรับวันนี้ทีมชาติไทยจะย้ายจากเมืองคิตะคิวชูเข้าไปฝึกซ้อมเก็บตัวต่อที่เมืองนาโกย่าประมาณ10วันก่อนจะเข้าร่วมการแข่งขันระหว่างวันที่27กันยายนถึง3ตุลาคมนี้โดยวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยอยู่ในสาย B ร่วมกับอิหร่านอินโดนีเซียและคีร์กีสถานขณะเดียวกันทำนักกีฬาทีมชาติไทยอีก6ชนิดกีฬาได้แก่เทคบอลซอฟเทนนิสยิงปืนโปโลน้ำวอลเลย์บอลชายหาดและเรือใบทยอยเดินทางถึงเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเพื่อเตรียมพร้อมเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยพลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนะหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยชุดเอเชียนเกมเปิดเผยว่าขณะนี้ได้เตรียมการดูแลนักกีฬาไทยอย่างเต็มที่ทุกด้านโดยฝ่ายจัดการแข่งขันเจ้าภาพญี่ปุ่นได้อำนวยความสะดวกเป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามสิ่งที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษคือสภาพอากาศในพื้นที่เมืองนาโกย่าที่มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเดินทางไปฝึกซ้อมและการแข่งขันของทัพนักกีฬาไทยนายนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยนายปรเมศงานพิเชษนายกเมืองพัทยานายวีรพงษ์พงษ์สวัสดิ์รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและนายกอบเกียรติแสงวณิชประธานเจ้าหน้าที่บริหารไทยแลนด์ไตรลีกร่วมแถลงข่าวความพร้อมในการจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนส่งเสริมการท่องเที่ยวนานาชาติรายการ Amazing Thailand พัทยามาราธอน2026 Presented by Mama ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่26ถึง27กันยายนนี้โดยมีการแข่งขัน4ระยะคือระยะมาราธอน 42.195 กิโลเมตรระยะฮาฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตรระยะ10กิโลเมตรและระยะ 4.5 กิโลเมตรประกอบด้วยวีลแชร์และวิ่ง Family Run โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมกว่า 21,000 คนจาก58ประเทศทำสถิติสูงสุดในรอบ33ปีนายวีรพงษ์พงษ์สวัสดิ์รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกล่าวว่าเมืองพัทยามีศักยภาพและความพร้อมในทุกๆด้านเป็นเมืองท่องเที่ยวชั้นนำของทวีปเอเชียมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายและมีคุณภาพโดยการจัดการแข่งขัน Amazing Thailand พัทยามาราธอนในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่33มีจุดปล่อยตัวเส้นชัยบริเวณ Terminal 21พัทยาถนนพัทยาเหนือจังหวัดชลบุรีวิ่งเรียบชายหาดของเมืองพัทยาก่อนวิ่งผาเมืองและวิ่งเรียบชายหาดจอมเทียนซึ่งถือว่าเป็นรายการวิ่งมาราธอนที่ได้วิ่งเรียบชายหาดยาวที่สุดในประเทศไทย คาดว่าจะสร้างรายได้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวแก่เมืองพัทยาและจังหวัดชลบุรีได้มากกว่า288ล้านบาทจากจำนวนผู้เข้าแข่งขันและผู้ร่วมงานกว่า 40,000 คน
3: การแข่งขันในครั้งนี้เป็นประจักษ์ประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานถึง30กว่าปีนะครับซึ่งจะตอกย้ำความเป็นสปอร์ตเดสติเนชันของเมืองพัทยานะครับผมแล้วก็การแข่งขันในครั้งนี้นะครับนอกจากจะมีนักวิ่งนะครับแล้วก็ผู้ติดตามนะครับกว่า 40,000 คนเนี่ยเขาคาดว่าจะมีเงินรายได้หมุนเวียนนะครับกว่า280ล้านนะครับหมุนเวียนในเมืองพัทยาและจังหวัดชลบุรีครับผม
2: ขณะที่นายปรเมศวร์งานพิเชษฐ์นายกเมืองพัทยากล่าวว่าต้องการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเมืองพัทยาในทุกมิติโดยเฉพาะการนำกีฬามาส่งเสริมการท่องเที่ยวแม้ว่าปีนี้ Amazing Thailand พัทยามาราธอนจะปรับจากกำหนดการปกติคือสัปดาห์ที่3ของเดือนกรกฎาคมของทุกปีมาเป็นวันที่26ถึง27กันยายนแต่ถือว่าเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในเมืองพัทยาในช่วงโลว์ซีซั่นและเชื่อมั่นว่าชาวพัทยาจะเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับและมอบประสบการณ์ที่น่าประทับใจให้แก่นักวิ่งจากทั่วโลกเพื่อสร้างเศรษฐกิจการท่องเที่ยวที่มีความยั่งยืนต่อไปภาณิชย์คาดนาครายงาน
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาร
5: ู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
6: วันนี้เสนอคำว่าพระโกฏพระลองตอนที่3พระโกฏและพระลองหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองพุทธศักราช2475เมื่อพระยาเทวาธิราชเป็นสมุหพระราชพิธีมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับการพระราชพิธีในพระราชสำนักการใช้ศัพท์ในเอกสารเรื่องงานพระศพสมเด็จเจ้าฟ้าสุดาวดีกรมหลวงโยธาเทพสมัยอยุธยาตอนปลายเรียกชั้นในว่าพระโกฏและเรียกชั้นนอกว่าพระลองจึงหวนกลับไปเรียกตามเอกสารจดหมายเหตุนั้นถึงงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8จนถึงงานพระศพสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีจึงกลับไปเรียกชั้นในว่าพระโกฏชั้นนอกว่าพระลองตามความเห็นของพระยาเทวาธิราชทั้งสิ้นจนถึงงานพระศพสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมขัตติยานีมหาธีรราชธิดาหมายกำหนดการจึงได้เปลี่ยนไปเรียกชั้นในว่าพระลองและชั้นนอกว่าพระโกฏตามพระราชนิยมของพระมหากษัตริย์ในสมัยรัตนโกสินทร์แต่เดิมมา
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: 12นาฬิกา46นาทีรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทย สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยมีทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์น่านและอุตรดิตถ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคาม101ยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-23 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-31 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:27 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.46 เซนติเมตรและเวลา 9:49 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.27 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 15:19 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง43เซนติเมตรและเวลา 4:36 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง22เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาการกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:27 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:19 น.ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับกรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการวันจันทร์ถึงศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์โดยสามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงคณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้งรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างจำนวน1คนผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ระหว่างวันที่1ถึงวันที่21กันยายน2569ณจุดรับสมัคร ห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาชั้น1อาคารรัฐสภาฝั่งวุฒิสภาเลขที่1111ถนนสามเสนแขวงถนนนครชัยศรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ cnet.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02831 9336-7สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขจำนวน3อัตรานักทรัพยากรบุคคลจำนวน1อัตราและนักประชาสัมพันธ์จำนวน1อัตราผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ odpc9.ddc.moph.go.th/job เลือกรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขนักทรัพยากรบุคคลและนักประชาสัมพันธ์ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่20กันยายน2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
8: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องผัดกะเพราดั้งเดิมเป็นไฉนท่านผู้ฟังคะเมนูยอดนิยมอย่างผัดกะเพรานั้นเป็นเมนูที่ผู้คนมักจะสั่งมารับประทานเวลาที่คิดอะไรไม่ออกเพราะเป็นเมนูที่ทานง่ายรสชาติอร่อยถูกปากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติยิ่งเมื่อทานคู่กับไข่ดาวและข้าวสวยร้อนๆก็ยิ่งเข้ากันได้ดีที่สำคัญคือเป็นเมนูที่ร้านอาหารตามสั่งทุกร้านมีให้สั่งแต่รสชาติของผัดกะเพราแต่ละร้านนั้นมักแตกต่างกันออกไปตามการปรุงและการเลือกใส่องค์ประกอบของผักเพราะผัดกะเพราบางร้านไม่ได้ใส่เพียงแค่ใบกะเพราเท่านั้นแต่ยังใส่แครอทถั่วฝักยาวหรือข้าวโพดอ่อนลงไปด้วยทำให้เกิดข้อสงสัยตามมาว่าแท้ที่จริงแล้วผัดกะเพราแบบไทยดั้งเดิมนั้นเป็นอย่างไรกันแน่สำหรับเมนูผัดกะเพรานั้นคาดว่าเริ่มเกิดขึ้นราวสมัยรัชกาลที่7เนื่องจากชาวจีนอพยพได้นำกะเพรามาปรุงอาหารขายในร้านอีกทั้งยังพบการโฆษณาเครื่องแกงสำเร็จรูปในพุทธศักราช2476ตราหม้อผ่านทองที่ระบุว่าพริกแกงที่มีจำหน่ายประกอบด้วยเครื่องแกงไก่เนื้อกะหรี่มัสมั่นปลาดุกปลาไหลห่อหมกฉวนหรือจวนและผัดกะเพราประกอบกับพบว่าคนจีนนำมาขายในร้านอาหารตามสั่งอย่างไรก็ดีผัดกะเพราน่าจะเพิ่งนิยมราวพุทธศักราช2500โดยน่าจะดัดแปลงจากอาหารจีนหม่อมหลวงกวนทิพย์เทวกุลหรือเชฟป้อมเชฟผู้มีชื่อเสียงในวงการอาหารไทยเคยให้สัมภาษณ์และสาธิตการทำผัดกะเพราสูตรดั้งเดิมแบบไทยไว้ในรายการทีวีหลายรายการว่าผัดกะเพราดั้งเดิมต้องไม่ใส่ซีอิ๊วดำแต่สีคล้ำของผัดกะเพราคือการตำพริกชี้ฟ้าแดงพริกชี้ฟ้าเหลืองพริกขี้หนูและกระเทียมเข้าด้วยกันแล้วใส่ลงไปผัดกับเนื้อสับจากนั้นจึงปรุงรสด้วยซอสถั่วเหลืองน้ำตาลและน้ำปลาแล้วตามด้วยใบกะเพราผัดให้เข้ากันแค่นั้นแต่ปัจจุบันมีการใส่แครอทถั่วฝักยาวและข้าวโพดอ่อนซึ่งกลิ่นและรสของผักเหล่านี้จะทำให้กลิ่นของกะเพราเพี้ยนไปท่านผู้ฟังคะปัจจุบันผัดกะเพรามีหลากหลายสูตรให้ได้เลือกรับประทานแล้วแต่ว่าใครจะชอบทานแบบไหนแต่หากพูดถึงการรักษาเอกลักษณ์ของเมนูนี้ไว้สูตรของเชฟป้อมน่าจะเป็นตัวเลือกที่เหมาะและถูกปากกับคนไทยมากที่สุดและจะยิ่งช่วยให้เอกลักษณ์ของผัดกะเพราแบบไทยเข้าไปอยู่ในใจของคนทั้งโลกได้ตราบนานเท่านานจบบทความประจำวันเรื่องผัดกะเพราดั้งเดิมเป็นไฉนเรียบเรียงโดยอัธพรปานกลัดและภูมิรัฐมีลักษณะนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
9: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
10: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
11: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
12: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
11: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
1: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวบุญมาสีมาศและชลธรจัญญาอ่าน
13: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
14: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพรบ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
15: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
16: ถ้าไม่ปฏิรูประบบราชการในวันนี้ประเทศไทยจะเกิดอะไรขึ้น
17: เราต้องเปลี่ยนแล้วนะเราไม่มีสตังค์พอที่จะเอาเงินไปพัฒนาประเทศ
16: 3ล้านคนที่อยู่ในระบบราชการจะกระทบไหม
17: เราไม่ได้บอกว่าเราจะเลิกไปเลยนะครับมันคือการพัฒนาประสิทธิภาพแล้วถามว่าทำไมต้องให้ประชาชนเป็นภาระต้องมายื่นเอกสารสำเนานู่นนี่นั่นก็ทางราชการก็ออกให้ทางนั้นแหละที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ยล้าสมัยมาก
18: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
19: ลดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
20: คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
21: ์ป้องกันภัยเชิงรุกบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัยต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการปภ.พบประชาชน

0: ครับสวัสดีครับท่านฟังที่อยู่ทางบ้านครับวันนี้รายการปภ.พบประชาชนเพื่อประชาชนทางคลื่นวิทยุ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์จังหวัดภูเก็ตซึ่งออกอากาศครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามันได้แก่จังหวัดระนองภูเก็ตพังงากระบี่ตรังและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมทั้งถ่ายทอดสดทางโซเชียลมีเดียแฟนเพจ Facebookสวทภูเก็ตเรดิโอซึ่งสามารถรับฟังรับชมได้ทั่วประเทศในทุกวันอังคารระหว่างเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.ภายใต้การอำนวยการของผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ตโดยในวันนี้นะครับก็ได้มอบหมายให้ส่วนป้องกันและปฏิบัติการจัดทำรายการวิทยุนี้ขึ้นมาเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารรวมทั้งการประชาสัมพันธ์การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งรายการของเรานะครับก็ได้รับการอนุเคราะห์เวลาจากผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตโดยในวันนี้ครับมีผมจตุพงษ์แก้วใสครับแล้วก็น้องติ๊กครับคุณวริทยาบุญรัตน์เป็นผู้ดำเนินรายการครับสวัสดีครับน้องติ๊กครับ
1: สวัสดีค่ะพี่เจ
0: เราก็เจอกันทุกวันอังคารบ่ายๆสบายๆ อย่างนี้เป็นประจำทุกวันอังคารนะครับก็1สัปดาห์นะครับมาเจอกัน1วันนะครับก
1: ็
0: 1ชั่วโมงยังคิดถึงท่านผู้ฟังอยู่นะครับวันนี้เราก็มีเรื่องราวมากมายนะครับหลากหลายนะครับรวมทั้งเรื่องของความบันเทิงด้วยนะครับที่จะมาเรียนฝากท่านผู้ฟังนะครับวันนี้น้องติ๊กไม่ทราบมีเรื่องอะไรมาเรียนฝากท่านผู้ฟังบ้างครับ
1: ค่ะก็เช่นเคยเป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะเราก็จะมีสาระดีๆจากกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยนะคะแล้วก็มีเรื่องของพยากรณ์อากาศนะคะแล้วก็7วันล่วงหน้านะคือของสัปดาห์นี้นะคะรวมถึงปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กนะคะของ5จังหวัดฝั่งอันดามันสถิติอุบัติเหตุทางถนนนะคะของ5จังหวัดอันดามันของเรานะคะแล้วก็สาระดีๆจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะ
0: ใช่ครับก็เช่นเคยครับท่านฟังที่อยู่ทางบ้านนะครับที่เป็นแฟนรายการของเราก็สามารถโทรเข้ามาในรายการได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0813887617นะครับก็บอกเล่า90กันนะครับว่าสถานการณ์ที่ท่านอยู่เป็นยังไงบ้างจังหวัดภูเก็ตเป็นยังไงบ้างพังงาเป็นอย่างไรบ้างกระบี่ระนองนะครับตรังหรือจังหวัดอื่นๆเป็นอย่างไรบ้างนะครับเราเองก็อยากจะได้ยินเสียงนะครับสถานการณ์บอกเล่า90นะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังขอเพลงเข้ามาในรายการก็ได้นะครับในช่วงที่รายการกำลังออกอากาศอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเปิดไม่ทันนะครับก็เดี๋ยวจะแปะไว้ก่อนนะครับท่านฟังก็สามารถที่จะโทรเข้ามาได้นะครับฝากเพลงบทเพลงที่ท่านชื่นชอบนะครับรักใครมอบใครก็ฝากเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันได้นะครับติ๊กครับ
1: ครับช่วงนี้ก็อย่างที่ท่านผู้ฟังเห็นนะคะว่าในพื้นที่ของท่านอาจจะมีฝนตกหนักนะคะบางพื้นที่ก็มีฝนตกหนักบางพื้นที่ก็ยังไม่มีนะคะก็มีปะปายบ้างอะไรเงี้ยนะคะแต่ก็ต้องระมัดระวังนะคะและถ้าเกิดเหตุทางอุทกภัยนะคะถ้าท่านพบเจอสารภัยน้ำท่วมอะไรเงี้ยนะคะประสานตรงมากับเราได้เลยนะคะพี่เจกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยหมายเลขโทรศัพท์
0: 1784นะครับโทรฟรี24ชั่วโมงนะครับเป็นหมายเลขฮอตไลน์สายด่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับครับ
1: ช่วงนี้จะเห็นว่าคลื่นลมแรงนะคะพี่เจจะมีลมแรงมากเลยนะคะฉะนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังเรื่องของป้ายโฆษณาด้วยนะคะป้ายที่อยู่ตามริมถนนอะไรเงี้ยนะคะก็ท่านผู้ฟังเองเนี่ยที่เป็นเจ้าของป้ายนั้นก็ต้องไปตรวจเช็คนะคะว่าป้ายเนี่ยอยู่ในความแข็งแรงรับแรงลมได้เท่าไหร่ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าชำรุดก็ต้องซ่อมแซมนะคะแล้วก็หรือไม่ก็อาจจะงดเว้นการใช้ป้ายตัวนั้นไปก่อนนะคะแล้วก็ถ้าท่านผู้ฟังที่เดินทางผ่านเส้นทางที่มีป้ายโฆษณาเยอะๆก็ต้องดูด้วยนะคะต้องระมัดระวังด้วยเพราะช่วงนี้ลมแรงมากเลยนะคะแล้วอันตรายที่จะสิ่งของจะปลิวด้วยนะคะ
0: ใช่ครับก็น้องติ๊กพูดถึงเรื่องป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ก็เราปรากฏให้เห็นนะครับกับทุกๆจังหวัดเลยทีเดียวอีกประการหนึ่งนะครับในเรื่องของต้นไม้นะครับต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่โดยเฉพาะต้นที่มีกิ่งก้านสาขาเยอะแล้วก็บางครั้งเนี่ยต้นไม้อายุเขาก็อายุมากนะครับก็ระมัดระวังในเรื่องของการอยู่ใต้ต้นไม้หรือการจอดรถนะครับใต้ต้นไม้ใหญ่
1: เพราะว่าพอฝนตกนะคะดินก็อุ้มน้ำไว้เยอะนะคะทีนี้ต้นไม้บางทีก็อย่างที่พี่เจว่าอายุเยอะแล้วบางทีก็รากไม่ค่อยแข็งแรงแล้วนะ
0: ครับก็กิ่งก้านสาขาบางทีเขาสามารถที่จะ
1: ถ้าล้มลงมาก็จะเป็นต้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะ
0: โดยเฉพาะพืชบางชนิด
1: ขับรถก็อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะอาจจะต้องมองซ้ายมองขวาตอนนี้ไม่ใช่มองแต่บนถนนบางทีก็ต้องมองริมฟุตบาทด้วยนะคะ
0: ใช่ครับก็ครับฝากไว้นะครับผู้ฟังครับอีกประการหนึ่งครับในก่อนที่ในช่วงนี้นะครับที่จะเรียนฝากผู้ฟังก็คือเรื่องของข้อมูลในแอปพลิเคชันนะครับโดยช่วงนี้นะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยของเรานะครับก็ได้พัฒนาแอปพลิเคชันตัวหนึ่งขึ้นมานะครับนั่นก็คือแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่าไทย Disaster Alert นะครับครับก็เป็นภาษาอังกฤษนะครับไทยก็ THAI ไทยนะครับ Disaster ก็ DISASTER แล้วก็ Alert ก็คือ ALERT นะครับอยากจะเรียนฝากทุกฝั่งได้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้ไว้นะครับซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่รองรับทั้งระบบ Android แล้วก็ iOS นะครับซึ่งในแอปพลิเคชันตัวนี้เราก็จะมีข้อมูลมากมายหลากหลายมากนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของสาธารณภัยนะครับซึ่งเมื่อท่านฟังดาวน์โหลดแล้วนะครับก็สามารถที่จะเลือกจังหวัดที่เราจะดูได้นี่อย่างน้อยกี่จังหวัดนะครับที่เราเลือกได้ในเบื้องต้นครับ
1: 3จังหวัดนะคะท่านผู้ฟังแล้วก็สามารถจะเปลี่ยนได้ตลอดด้วยนะคะสามารถท่านผู้ฟังอยากรู้ของจังหวัดไหนก็สามารถเปลี่ยนจังหวัดนั้นๆได้เลยเลือกได้ครั้งละ3จังหวัดนะคะ
0: ครับก็ดังที่ทราบนะครับเรื่องของข้อมูลสาภัยเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเพราะว่ามันจะนำไปสู่เรื่องของการวางแผนต่างๆไม่ว่าเรื่องของการประกอบอาชีพการดำรงชีวิตการไปท่องเที่ยวอะไรต่างๆประมาณแบบนี้นะครับดังนั้นก็อยากจะให้ท่านฟังได้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้ไว้นะครับ
1: ค่ะ
0: ครับงั้นเดี๋ยวช่วงนี้
1: เราฟังเพลงพ่อจากทางรายการสักสองเพลงก่อนนะคะพี่เจแล้วก็มาฟังสาระดีๆจากรายการค่ะ

0: ท่านฟังครับก็กลับเข้าสู่รายการปภ.เพื่อประชาชนเพื่อประชาชนอีกครั้งหนึ่งครับซึ่งเป็นช่วงที่2ของรายการครับในช่วงต้นรายการนะครับก็ได้นำเรียนท่านฟังในเรื่องของการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับเราก็มีแอปพลิเคชันอยู่ตัวหนึ่งนะครับดังที่ได้เรียนท่านฟังนะครับชื่อว่าไทย Disaster Alert นะครับเป็นภาษาอังกฤษไทยก็ THAI ไทยนะครับ Disaster DISASTER แล้วก็ Alert ก็คือ ALERT นะครับก็อยากให้ท่านได้ดาวโหลดเอาไว้นะครับเพราะเรามีข้อมูลที่มีสาระมากมายนะครับอยู่ในแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับอย่างที่น้องติ๊กจะได้เรียนข้อมูลต่อไปนะครับก็เป็นข้อมูลที่เราได้มาจากแอปพลิเคชันตัวนี้เช่นเดียวกันครับจะเป็นข้อมูลเรื่องอะไรครับน้องติ๊กครับ
1: ในแอปพลิเคชันของกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยนะคะเราก็จะมีเรื่องของพยากรณ์อากาศด้วยนะคะท่านฟังสามารถติดตามได้คือแอปพลิเคชันเดียวสามารถมีข้อมูลได้หลายมีหลายอย่างในนั้นเลยนะคะท่านผู้ฟังลองโหลดใส่โทรศัพท์ท่านดูนะคะแล้วก็ลองไปเล่นดูนะคะเราก็มีวันนี้ก็มีเรื่องของพยากรณ์อากาศ7วันล่วงหน้ามานำเน้นท่านผู้ฟังทุกสัปดาห์นะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นี้เลยนะคะก็คือภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะก็คือขอโทษค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะฝั่งอันดามันค่ะในช่วงวันที่12ถึง15กรกฎาคมนะคะก็คือจันทร์อังคารพุธนี้นะคะจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ถึง70ของพื้นที่นะคะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากในช่วงวันที่12 13นะคะกรกฎาคมนี้นะคะตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง45กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2ถึง4เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรนะคะตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนในช่วงวันที่16 17 18นะคะจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปนะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-36 องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็ชาวเรือนะคะบริเวณทะเลอันดามันเนี่ยให้หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กนะคะบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่15กรกฎาคมนี้นะคะเนื่องจากคลื่นลมแรงนะคะส่วนประชาชนบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะให้ระมัดระวังอันตรายจากคลื่นซัดฝั่งด้วยนะคะ
0: ค่ะแสดงว่าช่วงปลายสัปดาห์นี้นะครับก็มีปริมาณฝนอยู่ที่ 40-60% ของพื้นที่ก็ถือว่าฝนค่อนข้างเยอะอยู่นะครับ
1: ส่วนใหญ่จะเป็นลมแรงนะคะพี่เจคลื่นสูงถึง4เมตรเลยนะคะ
0: ใช่ครับก็เรียนฝากท่านฟังที่อยู่ทางบ้านนะครับได้ติดตามสถานการณ์ของเรื่องของฝนนะครับเรื่องของภูมินะครับจากหน่วยงานราชการด้วยนะครับ
1: จริงๆช่วงนี้อาจจะต้องงดการเดินทางต้องเที่ยวทางเรือนะคะพี่เจเพราะว่าบางทีคลื่นลมแรงเนี่ยบางทีอันตรายนะคะถ้าออกไปกลางทะเลอะไรเงี้ยนะคะบางทีอันตรายนะคะ
0: เพราะฉะนั้นช่วงนี้เราก็บทท่องเที่ยวทางทะเลเรามาเที่ยวบนบกกันก่อนนะครับเพราะเราก็มีท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับในพื้นที่5จังหวัดของเรานะครับครับก็เห็นฝากท่านฟังไว้นะครับครับ
1: ช่วงนี้ก็มีทั้งลมทั้งฝนนะคะฉะนั้นก็ท่านผู้ฟังก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะเพราะว่าอันตรายจากลมด้วยนะคะบางทีก็อย่างที่บอกนะคะมันพัดสิ่งของได้ด้วยนะคะความแรงของลมเยอะก็ต้องคอยดูด้วยนะคะระมัดระวังในการเดินทางด้วยนะคะทีนี้หลังจากที่เรามาคุยเราฟังเรื่องของพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วนะคะ7วันล่วงหน้าเราก็ต้องมาต่อด้วยเรื่องของปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำนะคะขนาดเล็กของ5จังหวัดฝั่งอันดามันนะคะเริ่มจากจังหวัดกระบี่ก่อนนะคะอ่างเก็บน้ำห้วยลึกนะคะวันนี้ปริมาณน้ำอยู่ที่ 99.80% ค่ะอ่างเก็บน้ำคลองหยานะคะ 97.34% ค่ะอ่างเก็บน้ำคลองแห้งนะคะ 48.73% อ่างเก็บน้ำบางกำปลัดนะคะ 76.16% อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเขียวนะคะ 59.34% ค่ะ
0: ของกระบี่นี่เรามีทั้งหมด5อ่างเก็บน้ำขนาดเล็กนะครับก็ปริมาณน้ำในอ่างก็ถือว่า ยังเยอะอยู่นะครับติ๊กครับ
1: ค่ะเราไปจังหวัดตรังค่ะอ่างเก็บน้ำผู้เตยนะคะ 84.31% ค่ะอ่างเก็บน้ำคลองทรายขาวนะคะ 52.55% อ่างเก็บน้ำท่างิ้วนะคะ 58.97% ค่ะ
0: ครับของตรังนี่มี3อ่างเก็บน้ำขนาดเล็กนะครับก็ถือว่ามีบางอ่างที่ยังเป็นเกินครึ่งนะครับครับ
1: ค่ะจังหวัดระนองนะคะคลองหาดซ่อมแป้นค่ะ 97.08% ค่ะ
0: ระนองมีอ่างเดียวก็เกือบ100นะครับ
1: จังหวัดภูเก็ตนะคะบางเหนียวดำนะคะ 45.83% บางวาด 57.45% คลองกระทะ 64.78%
0: ของภูเก็ต3อ่างก็ถือว่าครึ่งๆอ่างนะเกินครึ่งนะครับเกินครึ่งเนื่องจากว่าภูเก็ตเนี่ยมีปริมาณการใช้น้ำค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับทั้งเพื่อการอุปโภคบริโภคเพื่อการเกษตรด้วยนะครับจังหวัดภูเก็ตก็มีการเกษตรด้วยนะครับจริงไม่ใช่แต่เรื่องของการท่องเที่ยวอย่างเดียวนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ของฝั่งทลางนะครับก็ถือว่าทุกๆพื้นที่นะครับในช่วงนี้ก็จะมีการใช้น้ำนะครับเพื่อการอุปโภคบริโภคเพื่อการเกษตรค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับแต่ว่าปริมาณน้ำที่เรานำมารายงานในวันนี้ก็ถือว่าพอสมควรยังพออยู่นะครับ
1: คร
0: ับก็ทั้งหมดนั้น
1: ข้อมูลที่เรารายงานไปก็เป็นประจำทุกสัปดาห์อยู่แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็มาฟังข้อมูลอื่นอีกก็คือวันนี้มีเรื่องของบัตรเดททางถนนนะคะที่เราจะมานำเรียนท่านผู้ฟังนี่เราก็พักกันก่อนนะคะ
0: ใช่ครับช่วงนี้เดี๋ยวพักฟังเพลงจากทางรายการสัก2เพลงแล้วกลับมาในช่วงที่3ครับ

ับสันสันครับก็กลับเข้ามาสู่รายการปภ.พบประชาชนเพื่อประชาชนอีกครั้งหนึ่งครับทางคลื่นวิทยุ FM 96.5 MHz จังหวัดภูเก็ตนะครับเมื่อสักครู่ก็ได้ดำเนินท่านผู้ฟังในเรื่องของปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กนะครับในพื้นที่5จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน

0: นะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็พร้อมที่จะเคียงข้างอยู่กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนตลอดเวลา24ชั่วโมงครับน้องติ๊ก
1: ค่ะจริงๆแล้วท่านผู้ฟังเองที่ได้รับประสบเหตุสาธารณภัยนะคะไม่ว่าท่านจะประสบเองหรือมีคนรู้จักหรือมีญาตินะคะท่านฟังติดต่อใครไม่ได้ก็โทรหาเราได้นะคะ1784กับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่เอาสะดวกเร็วที่สุดนะคะท่านลองประสานกับท้องถิ่นท้องที่ในพื้นที่ของท่านได้เลยนะคะกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือเทศบาลอบต.ในพื้นที่ท่านนะคะหรือประสานไปที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำจังหวัดอยู่แล้วนะคะเราอยู่ที่สารกลางจังหวัดทุกจังหวัดอยู่แล้วยินดีให้ความช่วยเหลือท่านผู้ฟังอะนะคะในกรณีที่ท่านเกิดเหตุสาธารณภัยนะคะ
0: ค่
1: ะ
0: ส่วนใหญ่แล้วสำนักงานปภ.แต่ละจังหวัดก็มักจะอยู่ในสารกลาง
1: ใช
0: ่
1: ค่ะอยู่ที่สารกลางจังหวัดนะคะทุกจังหวัดทีนี้เมื่อกี้เราก็คุยกันเรื่องของพยากรณ์อากาศรวมถึงปริมาณน้ำนะคะเป็นการพยากรณ์ล่วงหน้า7วันนะคะแล้วก็หลังจากนี้เราก็จะเป็นเรื่องของประเด็นทางถนนนะคะที่ทุกสัปดาห์เรามานำเรียนท่านผู้ฟังทุกสัปดาห์อยู่แล้วนะคะแต่เราเอามาแค่วันเดียวนะคะเพื่อมานำเรียนท่านผู้ฟังทราบว่า1วันเนี่ยสถิติอุบัติเหตุทางถนนของ5จังหวัดฝั่งอันดามันเนี่ยมีสถิติเท่าไหร่นะคะโดยเราเอายอดของผู้บาดเจ็บแล้วก็ผู้เสียชีวิตนะคะมารายงานนะคะแค่วันเดียวเองนะคะเริ่มจากจังหวัดกระบี่ก่อนนะคะเมื่อวานมีผู้บาดเจ็บทั้งสิ้น16รายนะคะไม่มีผู้เสียชีวิตนะคะจังหวัดตรังนะคะมีผู้บาดเจ็บ29รายไม่มีผู้เสียชีวิตนะคะจังหวัดพังงาเมื่อวานไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเลยนะคะเป็น0หมดเลยจังหวัดระนองก็เป็น0เหมือนกันนะคะไม่มีทั้งบาดเจ็บและเสียชีวิตจังหวัดภูเก็ตเมื่อวานนะคะ78รายนะคะไม่มีผู้เสียชีวิตนะคะรวม5จังหวัดอันดามันเมื่อวานนะคะผู้บาดเจ็บทั้งสิ้น123รายนะคะไม่มีผู้เสียชีวิตนะคะ
0: ครับ123รายก็ถือว่ายังคงเป็นตัวเลขที่สูงอยู่นะครับ
1: แค่วันเดียวนะคะ
0: แค่วันเดียวนะครับเราเองนี่อยากจะเรียนฝากท่านผู้ฟังนะครับว่าขอความร่วมมือนะครับเราจะได้ลดจำนวนตัวเลขนี้อยากให้เหลือเป็นเลขหลักเดียวนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยนะครับซึ่งการใช้รถใช้ถนนเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราอยู่ทุกๆวันเลยนะครับทีครับอันนี้เราก็จะนำเรียนให้ฟังอย่างนี้นะครับเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับพูดถึงเรื่องของการใช้รถใช้ถนนนะครับเป็นการลดอุบัติเหตุเนี่ยก็อย่าพูดย้ำในเรื่องของมารยาทแล้วก็กฎของการขับขี่รถอีกแล้วนะครับทีครับจริงๆแล้วเนี่ยในการกดในการขับรถนะครับประการแรกเลยนะครับที่จะลดอุบัติเหตุได้ก็คือการรักษาระยะห่างแปลว่าเราจะต้องเว้นระยะห่างจากรถคันข้างหน้านี่นะครับให้เพียงพอสำหรับการเบรกเพื่อหลีกเลี่ยงการชนท้ายนั่นเองซึ่งเราก็จะสังเกตเห็นว่ามีหลายๆครั้งนะครับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นคือการชนท้ายนะครับไม่ว่าจะเป็นจักรยานยนต์นะครับรถจักรยานยนต์ที่ไปชนท้ายรถยนต์หรือว่ายศรถยนต์ที่ไปชนท้ายรถจักรยานยนต์หรือมอเตอร์ไซค์นะครับก็เรียนฝากท่านฟังในเรื่องของการรักษาระยะห่างนะครับ
1: บางทีนี่เขาจ่อท้ายเลยนะคะจ่อท้ายเรามาเลยนะคะ
0: อย่างนั้นไม่ได้นะครับซึ่งจะเป็นโอกาสในการเสี่ยงสูงมากในการที่จะเกิดอุบัติเหตุนะครับบางท่านเนี่ยเร่งรีบนะครับจอดท้ายเลย
1: เขาอาจจะลองเครื่องไหมคะว่าดูว่าเครื่องเขาแรงอะไร
0: ไหมไม่ควรนะครับที่จะมีการลอง
1: ในทดสอบเครื่องไหมคะว่าเพราะเครื่องเขาแบบโอ้รถเขายังดีอยู่อะไร
0: ใช่ครับปกติครับอีกประการหนึ่งครับนอกจากเรื่องของการรักษาระยะห่างแล้วอันนี้ท่านผู้ฟังต้องดูเองนะครับว่าระยะไหนที่จะเหมาะสมที่สุด
1: จริ งๆแล้วม
0: ัน
1: คือความคึกขนองไหมคะพี่เจกันขับรถจี้ท้ายคนอื่นเนี่ยนะ
0: เป็นส่วนหนึ่งครับเป็นส่วนหนึ่งครับ
1: ถือว่าไม่เคารพกฎจราจร
0: ใช่ครับประการที่สองครับปกตินอกจากรักษาระยะห่างแล้วนะครับต้องขับขี่ด้วยความเร็วที่กฎหมายกำหนดนะครับโดยเฉพาะในเขตชุมชนนะครับไม่ควรขับแช่ในเลนขวาแปลว่าอะไรขับแช่ในเลนขวา
1: ก็ขับหมดตา
0: 20
1: ใจฉัน
0: เออ20จะอยู่เลนขวาอย่างนี้ได้ไหม
1: ค่ะ
0: เราต้องไปในเลนซ้าย
1: จริ งๆแล้วการจี้ท้ายคนอื่นนะถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแล้วเนี่ยคนผิดคือคนที่ชนท้ายนะคะไม่ใช่คนที่ขับอาจจะมีคนที่ขับอย่างที่พี่เจบอกนะคะว่าแช่ขวานี่แหละค่ะที่ทำให้เกิดการจี้ท้ายก็ได้นะคะ
0: พอแซงซ้ายปุ๊บเราก็เกิดการเฉียวชนนะครับท่านเองนี่จะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ
1: แต่ถ้าคันหน้าเบรกกระทันหันแล้วท่านไปชนท้ายเนี่ยถือว่าท่านไม่ได้เว้นระยะห่างนะคะท่านก็มีความผิดเพราะท่านเป็นคันที่ชนท้ายนะ
0: ถูกต้องครับอีกประการนึงครับที่สำคัญมากนะครับที่ก็คือการให้สัญญาณไฟล่วงหน้าเปิดไฟเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายนะครับก่อนที่จะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวานะครับหรือกรณีของการเปลี่ยนช่องเปลี่ยนเลนเนี่ยนะครับต้องให้สัญญาณไฟอย่างน้อย30เมตร

0: ไม่ใช่ว่าพอถึงแล้วเลี้ยวเลยอย่างนี้ได้ไหม
1: ส่วนใหญ่จะเจอแบบน
0: ั้
1: น
0: จะเจอแบบนั้นนะครับพฤติกรรมแบบนี้นะครับอยากเรียนท่านผู้ฟังว่าให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบนี้นะครับเพื่อที่จะลดอุบัติเหตุนะครับและอีกประการหนึ่งนะครับก็คือที่อยากจะฝากไว้นะครับอีกประการหนึ่งที่เป็นประการที่สำคัญมากก็คือหลีกเลี่ยงนะครับพฤติกรรมเสี่ยงนะครับเช่นการดื่มแอลกอฮอล์ในขณะขับขี่นะครับอย่างนี้เราก็ไม่ควรทำและเดี๋ยวนี้ผิดกฎหมายด้วยแล้วก็ไม่ควรแซงในที่ขับขันนะครับหรือการเปลี่ยนเลนอย่างกระทันหันอย่างเงี้ยนะครับเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุจริงๆนะครับ
1: คร
0: ับก็อย่างน้อย4ประการวันนี้ที่เรียนฝากท่านผู้ฟังไว้นะครับ
1: เรื่องของอุบัติเหตุทางถนนนะคะที่เราก็มานำเรียนท่านผู้ฟังทุกสัปดาห์นะคะก็มาแจ้งเตือนให้ความรู้กันไปนะคะเผื่อว่าท่านผู้ฟังกับถ้าเป็นแฟนรายการเราฟังทุกอาทิตย์ท่านผู้ฟังจะเข้าใจนะคะว่าเราอยากจะสื่ออะไรนะคะให้ท่านผู้ฟังฟังว่าเราต้องการอยากให้ลดอุบัติเหตุทางถนนให้มันลดลงทั้งผู้บาดเจ็บแล้วก็ผู้เสียชีวิตนะคะ
0: ค
1: ือเป็นไปได้ก็อย่าให้มีเลยนะคะเราก็พยายามรณรงค์กันอยู่ตลอดเอาว่าเวลาปกตินี่ยังไม่นับช่วงเทศกาลนะคะท่านผู้ฟังดังนั้นถ้าสามารถปฏิบัติได้ตามที่เราแนะนำไปมันก็จะทำให้ท่านผู้ฟังเองนะปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินของท่านฟังด้วยนะคะเดี๋ยวเราฟังเพลงกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาฟังข้อมูลสาระดีๆเดี๋ยวจะมีเรื่องของการเตรียมรับมือขึ้นพายุซัดฝั่งเป็นอย่างไรนะคะ

0: ายุซัดฝั่งนะคะเพื่อลดผลกระทบต่อผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่แนวชายฝั่งทะเลนะคะผู้ประกอบการเดินเรือผู้ประกอบการท่องเที่ยวทางทะเลและก็นักท่องเที่ยวมาฝากกันด้วยนะคะจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะ1เลยนะคะการวางแผนเตรียมรับมือเลยนะคะกรณีขึ้นพายุซัดฝั่งค่ะ1จัดเตรียมสิ่งของและเครื่องใช้ที่จำเป็นนะคะเครื่องอุปโภคบริโภคน้ำดื่มสะอาดยารักษาโรคนกหวีดวิทยุไฟฉายถ่านไฟฉายนะคะแบตเตอรี่สำรองโทรศัพท์มือถือเบอร์โทรฉุกเฉินไว้ติดต่อขอความช่วยเหลือนะคะ2นะคะมันติดตามข้อมูลสถานการณ์ภัยอยู่เสมอรับฟังพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและติดตามประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดนะคะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดโอ้ข้อนี้ถ้าแอปพลิเคชันกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีครบถ้วนเลยนะคะค่ะ3นะคะออกจากพื้นที่ชายฝั่งทะเลเมื่อมีประกาศเตือนภัยอพยพไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยหรือหลบพายุลมแรงในอาคารที่มั่นคงแข็งแรงค่ะอันนี้เป็นการวางแผนเตรียมรับมือนะคะต่อไปสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะให้ตรวจสอบสภาพอากาศแล้วก็ติดตามพยากรณ์อากาศทุกครั้งนะคะหากมีประกาศเตือนภัยควรเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทางพร้อมงดการประกอบกิจกรรมทางน้ำทุกประเภทนะคะทั้งเล่นน้ำดำน้ำเจ็ตสกีและหากออกเรือไปกลางทะเลห้ามกลับเข้ามาบริเวณชายฝั่งทะเลจนกว่าจะมีประกาศยกเลิกการเตือนภัยค่ะเมื่อกี้ก็ช่วงนี้มีโอกาสได้นะคะขึ้นซัดฝั่งแรงนะคะขึ้นพายุสูงถึง4เมตรเลยนะคะ
1: ใช่ครับโดยเฉพาะช่วงสัปดาห์นี้ที่ได้เรียนท่านผู้ฟังไปเมื่อตอนต้นรายการคร
0: ับ ต่อไปชาวประมงนะคะห้ามทำการประมงหรือนำเรือออกจากฝั่งในช่วงที่มีประกาศเตือนภัยโดยเฉพาะเรือขนาดเล็กนะคะเนื่องจากทะเลมีคลื่นสูงและลมแรงอาจทำให้เรือล่มและให้นำเรือไปหลบในบริเวณที่อับลมหรือพื้นที่ปลอดภัยค่ะ
1: ครับ
0: สำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยวทางทะเลนะคะติดตามตรวจสอบสภาพอากาศและพยากรณ์อากาศล่วงหน้าจะได้วางแผนกิจกรรมการท่องเที่ยวและกำหนดมาตรการป้องกันอันตรายอย่างเหมาะสมเลื่อนหรืองดให้บริการการท่องเที่ยวและประกอบกิจกรรมทางทะเลในช่วงที่มีการประกาศเตือนภัยเพื่อป้องกันอันตรายจากคลื่นลมในทะเลที่มีกำลังแรงและคลื่นพายุซัดฝั่งกรณีเรืออยู่กลางทะเลนะคะในช่วงที่เกิดพักคลื่นพายุซัดฝั่งให้นำเรือไปหลบในบริเวณที่อับลมและรีบแจ้งขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับพิกัดหรือจุดที่เรือลอยลักษณะเรือจำนวนผู้โดยสารเพื่อประโยชน์ต่อการวางแผนเข้าช่วยเหลือค่ะ
1: คร
0: ับ อันนี้เป็น how to นะคะเตรียมรับมือขึ้นพายุซัดฝั่งข้อมูลสาระดีๆจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะ
1: ครับเรื่องของพายุซัดฝั่งนี่ก็ถือว่าเป็นสาธารณภัยอีกประการหนึ่งนะครับที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ดูแลอยู่นะครับโดยเฉพาะวันก่อนนั้นเดินทางไปที่จังหวัดระนองนะครับบริเวณแถวหาดประพาสเนี่ยก็จะมีพายุคลื่นซัดฝั่งเช่นเดียวกันนะครับทำให้ถนนต่างๆเนี่ยบริเวณนั้นก็พังเสียหายนะครับทุกทีครับถือว่าเป็นภัยอีกอย่างหนึ่งนะครับท่านฟังที่พบเจอนะครับในเรื่องของภัยคลื่นซัดฝั่งนะครับก็สามารถที่จะเรียนแจ้งนะครับมายังศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเราได้นะครับหรือแจ้งไปยังศูนย์ปภที่จังหวัดนั้นก็ได้นะครับเพื่อที่จะได้เข้าไปบริหารจัดการตรงนั้นนะครับเราก็จะมีงบประมาณนะครับในการที่จะเข้าไปจัดการบริหารพื้นที่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราทิ้งไว้นะครับเหมือนนกติ๊กเรียนนะครับว่ามันก็จะกัดเซาะไปเรื่อยๆนะครับเข้ามาในพื้นที่อยู่อาศัยของประชาชนเองนะครับก็จะเห็นตัวอย่างอยู่ในหลายๆพื้นที่ทีเดียวนะครับส่วนในของจังหวัดภูเก็ตของเรานะครับคลื่นซัดฝั่งก็จะเห็นที่บริเวณที่สะพานหินนะครับถ้าท่านฟังเคยเดินทางไปที่แถวบริเวณสะพานหินตรงนั้นนะครับก็จะมีคลื่นซัดฝั่งเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าก็มีการบริหารจัดการพื้นที่ก็คือโดยการเราไปทําเป็นเค้าเรียกว่าเขื่อนกั้นเอาไว้นะครับเวลาคลื่นซัดเข้ามาเนี่ยก็จะมีเป็นเหมือนกับเขื่อนเล็กๆนะสกัดเอาไว้นะครับก็สามารถที่จะรักษาพื้นที่ตรงนั้นเอาไว้ได้นะครับหรืออีกที่หนึ่งนะครับก็คือบริเวณหาดทรายแก้วนะครับก็อยู่ที่บริเวณหัวเกาะนะครับบริเวณของหาดไม้ขาวตรงนั้นนะครับเขาเรียกว่าหาดทรายแก้วนะครับก็จะอยู่ริมถนนเลยครับท่านผู้ฟังเวลาขาออกจากภูเก็ตนะครับก่อนที่จะขึ้นสะพานตรงนั้นนะครับสะพานเท้าเทพกษัตริย์เท้าศรีสุนทรนะครับเราก็จะเห็นว่ามีน้ำกัดเซาะเช่นเดียวกันนะครับบริเวณนั้นนะครับก็ทางจังหวัดเองนะครับก็มาใช้งบประมาณในการดูแลพื้นที่ตรงนั้นก็คือบริหารจัดการไม่ให้เกิดน้ำกัดเซาะชายฝั่งนะครับครับท่านฝั่งที่มองที่มีปัญหานะครับหรือที่มองเห็นปัญหาตรงนี้นะหรือบางทีเราอาจจะยังไม่ได้เข้าถึงพื้นที่นะครับก็สามารถที่จะเรียนแจ้งเราได้นะครับโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

0: ยังกรมนะครับประสานต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้นะครับหรือตัวเราเองเนี่ยเรามีงบประมาณที่จะดำเนินการอยู่นะครับครับก่อนที่จะจากท่านฟังไปในวันนี้นะครับก็เรียนฝากอีกครั้งนึงนะครับในเรื่องของแอปพลิเคชันนะครับที่ว่า Thai Disaster Alert นะครับซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่พัฒนาโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับเป็นภาษาอังกฤษครับน้องติ๊กครับ Thai Disaster Alert นะครับไทยก็ THAI Thai Disaster ก็ DISASTER แล้วก็ alert ALERT นะครับซึ่งเมื่อดาวน์โหลดแล้วก็จะเป็นรูปสีแดงๆนะครับเป็นรูปลำโพงสีแดงๆนะครับซึ่งระบบนี้นะครับก็เป็นระบบที่รองรับทั้งระบบ Android แล้วก็ iOS นะครับท่านฟังก็สามารถดาวน์โหลดไว้ได้นะครับซึ่งเมื่อดาวน์โหลดแล้วนะครับในแอปพลิเคชันตัวนี้ก็ให้เลือกจังหวัดนะครับเลือกได้กี่จังหวัดแล้วนะครับ
1: 3จังหวัด
0: สามจังหวัดแต่เมื่อเราเลือกแล้วเราเปลี่ยนได้อีกไหมครับ
1: เปลี่ยนได้ทุกครั้งทุกรอบหรืออยากจะดูจังหวัดอื่นใน77จังหวัดเราเนี่ยได้หมดเลยนะ
0: ได้หมดเลยนะครับอย่างเช่นผมเนี่ยเลือกภูเก็ตพังงากระบี่อย่างนี้แล้วต่อไปไม่เอาละพออยากจะรู้พอดีส่งลูกไปอยู่ทางเชียงใหม่อย่างนี้เราดูเชียงใหม่เชียงรายขอนแก่นทางนั้นได้ไหม
1: ได้หมด
0: ได้หมดเลยนะครับก็อยากที่จะให้ท่านฟังได้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้ไว้นะครับไว้เป็นข้อมูลนะครับสำหรับเรื่องการวางแผนการประกอบอาชีพการเดินทางอะไรต่างๆนะครับส่วนหนึ่งนะครับข้อมูลที่เรานำมาเรียนท่านผู้ฟังในวันนี้นะครับก็นำมาจากไทย Disaster Alert นะครับก็เรียนฝากว่าเป็นข้อมูลแบบเรียลไทม์จริงๆนะครับก็ถือว่าเป็นพัฒนาการอีกขั้นหนึ่งของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับที่จะดูแลพ่อแม่พี่น้องนะครับให้มีความสุขนะครับปลอดภัยจากสาภัยต่างๆนั่นเองนะครับครับทั้งหมดนั้นก็เป็นสาระดีๆนะครับจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับครับท่านผู้ฟังครับรายการปภ.พบประชาชนเพื่อประชาชนนะครับก็จะได้นำข่าวสารมาแจ้งเตือนท่านผู้ฟังทุกวันอังคารระหว่างเวลา 13:00 นถึง 14:00 นทางคลื่นวิทยุ FM 96.75 MHz จังหวัดภูเก็ตและถ่ายทอดสดทางโซเชียลมีเดียแฟนเพจ Facebookสวทภูเก็ตเรดิโอโดยได้รับการอนุเคราะห์เวลาจากผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตรายการนี้นะครับอำนวยการโดยผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต8ภูเก็ตนะครับสำหรับอันนี้ก็กราบขอบพระคุณนะครับทุกสายทุกความคิดเห็นที่โทรเข้ามานะครับซึ่งรายการของเรานะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะก่อประโยชน์ให้กับท่านฟังได้ในระดับหนึ่งนะครับก็ท่านฟังติดขัดปัญหานะครับหรือต้องการในเรื่องการช่วยเหลือนะครับเรื่องของการป้องกันและบรรเทาสาภัยนะครับสามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์1784โทรฟรี24ชั่วโมงนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราทั้ง3คนครับผมน้องติ๊กแล้วก็พี่ดีเจนะครับก็ต้องกราบลาท่านฟังไปก่อนนะครับจนกว่าจะพบกันใหม่ในวันอังคารหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ติดตามรับฟังรายการปภ.พบประชาชนโดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18ภูเก็ตทุกวันอังคารเวลา 13:00 นถึง 14:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz

0: ประเมินและก็บริหารความเสี่ยงกำหนดภาระรับผิดชอบที่รัฐต้องรับผิดชอบได้ชัดเจนและวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างเป็นระบบลดความไม่แน่นอนของภาระงบประมาณจากการเยียวยาหลังเกิดภัยพร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติที่มีโอกาสจะมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นและเกิดบ่อยครั้งมากขึ้นครับและเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงก็คือว่าในสัปดาห์หน้าตั้งแต่วันที
1: ่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับชลธรจันยาครับตำรวจส่งหลักฐานเส้นทางการเงินของนายโชติคดีเบียดบังเงินวัดให้สำนักงานปปง.ตรวจสอบอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
7: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
6: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
2: ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางส่งหลักฐานเส้นทางการเงินของนายโชติคดีเบียดบังเงินวัดให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตรวจสอบและเตรียมขยายผลในเฟสต่อไป
8: พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสายผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยความคืบหน้าคดีวัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาภายหลังตำรวจจับกุมนายโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดและนางสาวปุญญวีหรือศรีกาเอ๋ในวันจับกุมได้ยึดและอายัดเงินสดไว้แล้วแต่ไม่ได้อายัดเงินในบัญชีธนาคารโดยส่งข้อมูลให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินเบื้องต้นพบว่านายโชติมีเงินในบัญชีประมาณ300ล้านบาทอยู่ระหว่างรอข้อมูลจากปปง.และเตรียมดำเนินการในระยะต่อไปส่วนการดำเนินคดีของกองปราบปรามมุ่งเน้นเฉพาะประเด็นทางอาญากรณีเบียดบังทรัพย์สินของวัดส่วนประเด็นอื่นนอกเหนือจากคดีอาญาจะส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบต่อไปสำหรับกรณีวัดสุรามณีที่มีการกล่าวถึงในสังคมออนไลน์นั้นตำรวจได้รับข้อมูลร้องเรียนไว้ตรวจสอบตามขั้นตอนแต่ยังไม่มีข้อมูลหรือพยานหลักฐานชัดเจนเพียงพอที่จะยืนยันว่ามีการกระทำความผิดเกิดขึ้นขอให้ประชาชนแยกแยะระหว่างเรื่องของศาสนากับพฤติกรรมของบุคคลย้ำว่าตำรวจจะดำเนินการบนพื้นฐานของพยานและข้อเท็จจริงดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
2: ประธานสภาผู้แทนราษฎรเปิดงานเสวนาระดับชาติแก้ไขวิกฤตเด็กเกิดน้อยด้อยคุณภาพย้ำทุกภาคส่วนต้องระดมสมองเพื่อนำไปสู่การทำงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม
9: นายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานเปิดกิจกรรมการเสวนาระดับชาติวิกฤตเกิดน้อยด้อยคุณภาพภายใต้โครงการสภาผู้แทนราษฎรพบประชาชนโดยมีตัวแทนจากคณะรัฐมนตรีผู้แทนภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งนายโสพลย้ำว่าการจัดเสวนาครั้งนี้ต้องไม่ใช่เพียงการจัดพิธีกรรมทางราชการแต่ต้องการระดมสมองเพื่อนำไปสู่การทำงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมการปรับปรุงระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนการปลุกพลังสังคมให้ตระหนักถึงวิกฤตการณ์ที่ประเทศไทยกำลังเผชิญกับภาวะอัตราการเกิดต่ำและเด็กที่เกิดมายังขาดคุณภาพนอกจากนี้นายสุพลได้ยกตัวอย่างความสำเร็จจากโครงการสมาร์ทมัมในพื้นที่6อำเภอของจังหวัดบุรีรัมย์ที่เน้นการดูแลสตรีตั้งครรภ์ร่วมกับชุมชนสาธารณสุขพม.และโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกเพื่อลดปัญหาเด็กด้อยคุณภาพและปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนทั้งนี้ประธานสภายืนยันว่าสภาผู้แทนราษฎรพร้อมใช้ทุกเวทีในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาของประเทศและจะรวบรวมข้อสรุปจากการเสวนาครั้งนี้จะทำเป็นรายงานเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเป็นนโยบายปฏิรูปต่อไปชวิสาประทุมมารายงาน
2: ผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองออสเตรเลียเรียกร้องให้มีการจัดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อรับมือภัยคุกคามจากการใช้เทคโนโลยี AI นางเอบิเกลแบรดชอว์ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานสัญญาณข่าวกรองแห่งชาติออสเตรเลียเปิดเผยระหว่างการประชุมซิดนีย์ไดอะล็อกที่กรุงแคนเบอร์ราของออสเตรเลียเมื่อวานนี้ที่เตือนว่าการโจมตีด้วยการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI อาจอาศัยช่องโหว่ของเทคโนโลยีที่ล้าสมัยที่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนยังคงใช้งานอยู่พร้อมเรียกร้องให้องค์กรต่างๆนำเทคโนโลยี AI มาใช้เป็นเครื่องมือป้องกันขณะเดียวกันหน่วยงานด้านข่าวกรองและความมั่นคงจำเป็นต้องทำงานร่วมกับบริษัทผู้พัฒนา AI เพื่อระบุและประเมินความเสี่ยงตั้งแต่ระยะเริ่มต้นความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังนายดาริโออโมเดอีประธานเจ้าหน้าที่บริหารแอนโทรปิกบริษัทวิจัยและพัฒนา AI สัญชาติอเมริกันเรียกร้องให้ทั่วโลกชะลอการพัฒนา AI และกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดเนื่องจากความเสี่ยงที่มาพร้อมเทคโนโลยี AI อยู่ในระดับร้ายแรงปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
4: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
10: เพราะเราเข้าใจว่าขณะที่คุณต้องเข้ารักษาตัวอย่างเร่งด่วนหลังอุบัติเหตุจากรถคุณเจ็บตัวส่วนครอบครัวคุณต้องเจ็บช้ำเพราะโดนซ้ำเติมจากค่ารักษาพยาบาลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจึงมีระบบ e-claim เพื่อให้โรงพยาบาลเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทประกันโดยคุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนถึงคุณบาดเจ็บก็ไม่ต้องเจ็บปวดจากค่ารักษาพยาบาล
11: พ.ร.บ.ดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคอปภ.

ำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz ต่อจากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการอันดามันเช็คอินดำเนิน

0: วัสดีค่ะคุณฟังค่ะตอนรับคุณฟังเข้าสู่รายการอนามันเช็คอินทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะจะเจอกันในทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีค่ะเวลาดีๆ 14:10 น.โดยประมาณค่ะไปกันจนถึงเวลา 15:00 น.ทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และทางเพจ Facebook สวทภูเก็ตเรดิโอค่ะคุณฟังคะใครที่ติดตามความเคลื่อนไหวข้อมูลข่าวสารต่างๆอยากจะให้มาเช็คอินกันค่ะในช่วงของวันอังคารและวันพฤหัสบดีนะคะวันนี้เราอยู่กันในวันอังคารที่15 กันยายน 2569ค่ะอีก15วันเท่านั้นปีงบประมาณในส่วนของราชการก็จะจบลงนะคะแล้วก็เริ่มต้นใหม่ในวันที่1 ตุลาคม 2569เริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ในปีงบประมาณ2570ค่ะตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นโค้งสุดท้ายจริงๆของระบบราชการในการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายต่างๆนั่นแหละค่ะก็ส่งกำลังใจให้กับข้าราชการทุกท่านด้วยในการปฏิบัติดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอำนวยความสะดวกใหม่ทุกด้านค่ะแล้วก็ในวันนี้ค่ะมีหลากหลายเรื่องราวเลยทีเดียวที่จะหยิบยกแล้วก็นำมาเช็คอินให้คุณฟังได้ติดตามรับทราบไม่ว่าจะเป็นงานเทศกาลที่น่าสนใจหรือกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตค่ะก็จัดมาเช็คอินให้คุณฟังได้ติดตามรับทราบกันในช่วงของรายการอันนันมันเช็คอินทางโซลทอมเกตได้เป็น 96.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะอย่างที่บอกค่ะคุณฟังเทศกาลหรืองานประเพณีต่างๆของจังหวัดภูเก็ตโอ้โหเยอะแยะมากมายตลอดทั้งปีเลยทีเดียวค่ะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็เป็นการกระตุ้นรายจ่ายนะคะกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวนะคะที่นำรายได้เข้าสู่จังหวัดภูเก็ตเป็นอันดับ1เลยทีเดียวแล้วก็เชื่อมั่นในส่วนของการเป็นเจ้าบ้านที่ดีการเป็นเจ้าภาพที่ดีในทุกกิจกรรมที่มีการจัดกิจกรรมขึ้นในพื้นที่นะคะเพราะว่านั่นก็หมายถึงภาพลักษณ์ของเมืองละค่ะที่จะต้อนรับผู้มาเยือนแบบประทับใจแล้วก็เดินทางกลับมาในพื้นที่อีกครั้งค่ะเมื่อวานนี้ค่ะใครที่ไปพื้นที่ย่านเมืองเก่าภูเก็ตในช่วงเย็นๆค่ำๆก็จะได้สัมผัสกับงานเทศกาลที่บอกว่าเป็นการเชื่อมวัฒนธรรม2ประเทศเข้าด้วยกันนะคะนั่นก็คืออินเดียและก็ในส่วนของประเทศไทยค่ะและในสุดสัปดาห์นี้ค่ะในช่วงของวันที่17และ18กันยายนนี้นะคะใครที่กำลังมองหางานทำหรือว่ากำลังอยากจะเปลี่ยนงานหรืออะไรก็แล้วแต่ไปร่วมกันได้กับงานมหกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานอิสระเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนของจังหวัดภูเก็ตประจำปีงบประมาณ2569พิธีเปิดจะมีขึ้นในช่วงของวันที่17กันยายนค่ะปักหมุดกันได้ใครที่มองหาหรือว่าใครที่จะยกระดับงานอิสระของตัวเองนะคะก็ไปกันได้ที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ฉลองในวันที่17และ18กันยายนนี้ค่ะ2กิจกรรมที่บอกว่าโอ้โหน่าสนใจเลยทีเดียวอย่างเช่นเมื่อวานเนี่ยก็เทศกาลงานในเขตพื้นที่ของเทศบาลนครภูเก็ตนะคะก็คืองานเทศกาลคันเนตจตุรฉีครั้งที่2ปี2569ค่ะครั้งที่ผ่านมาในปี2568ก็ยิ่งใหญ่ปีนี้ก็ยังคงยิ่งใหญ่เช่นเดิมค่ะและก็เป็นการยกระดับการท่องเที่ยวสายหมู่ด้วยในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตนะคะเป็นการเชื่อมโยงวัฒนธรรมของไทยและอินเดียค่ะผ่านพิธีและขบวนแห่ที่ยิ่งใหญ่ย่านเมืองเก่าภูเก็ตในช่วงค่ำของเมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะใครที่เป็นสายหมู่หรือใครที่ต้องการขอพรอธิษฐานอะไรเมื่อวานนี้เต็มเนืองแน่นไปบริเวณแยกธนาคารชาเตอร์นะคะย่านเมืองเก่าภูเก็ตสวยงามเลยทีเดียวใครที่ติดตามภาพบรรยากาศก็ติดตามได้ทางเพจสวทภูเก็ตพีอาร์ดีและทางแพลตฟอร์มของสื่อต่างๆนะคะเห็นแล้วโอ้โหสวยจริงๆประทับใจจริงๆและปีนี้พิเศษกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากว่ามีขบวนกองจากอินเดียเนี่ยถึง2ชุดด้วยกันเพราะฉะนั้นเสียงเนี่ยบอกได้เลยว่าประทับใจดังเข้าไปอยู่ในใจของเราเลยทีเดียวค่ะใครที่ขอพรพระพิคเนศเมื่อวานนี้นะคะโอ้โหเห็นแล้วก็ประทับใจมาร่วมเดินขบวนด้วยการแต่งกายที่แบบเสมือนอยู่อินเดียเลยอ่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นใครที่ติดตามหรือใครพลาดเมื่อวานเนี่ยก็ยังคงไปได้เพราะว่างานเทศกาลคเนศจตุรถีนะคะจัดขึ้นเนี่ยไปจนถึงวันที่18กันยายนเลยคุณผู้ฟังเอาล่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดของงานนี้กันว่าเอ๊ะจนถึงวันที่18นั้นมีอะไรกันบ้างค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุหวัดดีหวัดดีบายดีมั้ย
3: แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
4: ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
5: ในโลกออนไลน์ที่เชื่อมโยงกับทางอาเซียนและโลกใบนี้แต่ทุกการแชร์อาจส่งผลไกลว่าที่คิดหากเป็นข่าวปลอมข่าวบิดเบือนที่สร้างความเข้าใจผิดและส่งผลกระทบต่อสังคมโดยไม่รู้ตัวหยุดคิดสักคิดก่อนเชื่อก่อนแชร์ตรวจสอบแหล่งที่มาให้ชัดเจนเพราะสังคมที่ปลอดภัยเริ่มต้นได้ที่ตัวเราอาเซียนยุคดิจิตอลก้าวไปข้างหน้าอย่างรู้เท่าทันมารวมกันสร้างพื้นที่ออนไลน์ที่น่าเชื่อถือและปลอดภัย

0: กำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz
1: คุณฟังยังคงอยู่ในรายการแอนมันเช็คอินทางโซทอภูเก็ต FM 96.75 MHz ค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันแพนพลายพันธ์นะคะแล้วก็น้องป๋าธีรพลเดโชชัยสกุลค่ะอยู่เป็นเพื่อนคุณฟังกันในช่วงบ่ายๆค่ะมาเช็คอินเรื่องราวต่างๆกันใหม่รายการแอนมันเช็คอินค่ะอย่างที่ช่วงก่อนหน้านี้ได้เกริ่นไปแล้วว่าเมื่อวานนี้เทศกาลคณิตจตุรทีครั้งที่2ปี2569ขบวนแห่ยังคงยิ่งใหญ่เหมือนเดิมค่ะเป็นงานเทศกาลที่เชื่อมโยงความศรัทธาประสานวัฒนธรรมไทยอินเดียผ่านพิธีและขบวนแห่ที่ยิ่งใหญ่ย่านเมืองเก่าภูเก็ตค่ะโดยเมื่อวานนี้ค่ะได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะท่านโชตินรินทร์เกิดสมนะคะเดินทางไปเป็นประธานนะคะปล่อยขบวนแห่ด้วยแล้วก็ร่วมขบวนแห่ด้วยแล้วก็ยังมีทางด้านนายรอมฎอนฮะยีอาแวะรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนายสุวิทย์พันธ์เสงี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนายเรวัตอารีรอบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนายพิบูลศักดิ์กิตติธรกุลรองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตค่ะรวมไปถึงหลายภาคส่วนเลยทีเดียวค่ะร่วมขบวนกันอย่างเนืองแน่นเลยทีเดียวนะคะซึ่งคุณประพัชรสอนมีปาค่ะกรรมการผู้จัดการบริษัทภูเก็ตนายจำกัดในฐานะผู้จัดงานค่ะลงไปถึงท่านสันต้นอาพีสิงจีเลขานุการโทนะคะฝ่ายกงสุลสถานเอกอัครราชทูตอินเดียด้วยนะคะก็ร่วมในขบวนแห่ด้วยแล้วก็ร่วมประกอบพิธีบริเวณย่านเมืองเก่าภูเก็ตแยกธนาคารชาเตอร์ด้วยนะคะแล้วก็ผู้แทนจากหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนรวมไปถึงพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมขบวนแห่และชมขบวนแห่และชมวิธีเยอะมากเลยทีเดียวค่ะบริเวณย่านเมืองเก่าภูเก็ตแยกธนาคารชาเตอร์เป็นจุดแลนด์มาร์คสำคัญและภาพออกมาสวยมากๆเลยทีเดียวค่ะโดยเทวาลัยพระพิฆเนศสีมันคณะปฏิค่ะซึ่งตั้งอยู่ที่ราไวค่ะเป็นผู้ที่จัดงานเทศกาลคเนศจตุรทีจังหวัดภูเก็ตครั้งนี้เป็นครั้งที่สองอ้อเมื่อวานนี้ค่ะมีทางท่านผอ.ททท.จังหวัดภูเก็ตก็ร่วมในขบวนแห่ด้วยนะคะเพราะว่าเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่งค่ะและสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวสายโมสายวัฒนธรรมสายความศรัทธาเนี่ยนะคะเดินทางมาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจำนวนมากเหมือนกันค่ะซึ่งทางเทวาลัยพระพิฆเนศสีมันคณะปฏิจังหวัดภูเก็ตได้จัดขึ้นในช่วงของวันที่14ถึง18กันยายนค่ะเพื่อที่จะร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลสำคัญของชาวอินดูเพื่อถวายความเคารพแด่องค์พระพิฆเนศและส่งต่อความศรัทธาพร้อมนำเสนอศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของอินเดียค่ะให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้สัมผัสกันอย่างใกล้ชิดค่ะสำหรับเทศกาลคเนศจตุรทีจังหวัดภูเก็ตครั้งที่2นี้นะคะจัดขึ้นภายใต้แนวคิดสะพานแห่งศรัทธาและวัฒนธรรมค่ะเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างไทยและอินเดียค่ะผ่านกิจกรรมด้านศาสนาศิลปะดนตรีและประเพณีค่ะโดยมีประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตนะคะและรวมไปถึงนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกพื้นที่ในประเทศไทยค่ะและก็ชาวอินเดียเดินทางมาร่วมในพิธีในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตด้วยนะคะและอย่างที่บอกค่ะปีนี้ในขบวนพิเศษก็คือมีการแสดงกลองนะคะจากประเทศอินเดียถึง2ชุดด้วยกันค่ะมีผู้ร่วมแสดงถึง50คนค่ะแล้วก็ยังมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมตลอดเส้นทางการเดินขบวนแห่ตั้งแต่บริเวณแยกลานมังกรไปจนถึงแยกธนาคารชาเตอร์เนี่ยค่ะสร้างความตื่นตาตื่นใจแล้วก็สร้างความน่าสนใจให้กับพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะสำหรับเทวาลัยพระพิฆเนศสีมันคณปตินะคะตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ของตำบลราไวค่ะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ประดิษฐานองค์พระพิฆเนศแล้วก็เป็นในส่วนของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแล้วก็ความศรัทธานี่แหละค่ะโดยมีการประดิษฐานองค์พระพิฆเนศสีมันคณปตินะคะที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเมืองปูเน่นะคะของอินเดียค่ะแล้วก็จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสถานที่สักการะองค์พระพิฆเนศและเป็นพื้นที่เชื่อมโยงความศรัทธาและวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทยและอินเดียด้วยค่ะการจัดงานนะคะปีนี้ค่ะมีจัดขึ้นตั้งแต่วันที่14จนถึง18กันยายนค่ะที่เทวาลัยพระพิฆเนศสีมันคณปติราไวยนั่นเองค่ะซึ่งกิจกรรมเมื่อวานก็คือขบวนแห่ส่วนวันที่15กันยายนค่ะมีประกอบพิธีอีกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการสวดหรือว่าการขอพรนะคะแล้วก็มีพิธีเยอะเหมือนกันใครที่ เป็นสายมูเพิ่มความศรัทธาก็ไปร่วมงานกันได้นอกจากนั้นในวันพรุ่งนี้ค่ะ16กันยายนก็มีพิธีอีกเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็มีกิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรมมากมายวันที่17ก็เช่นเดียวกันนะคะและในวันที่18ค่ะถือว่าเป็นวันปิดท้ายวันสุดท้ายของเทศกาลก็จะมีพิธีคเนศวิสารชันค่ะโดยผู้มีจิตศรัทธาจะร่วมขบวนอัญเชิญองค์พระพิคเนศจากเทวาลัยพระพิคเนศสีมันคณะปฏิมุ่งหน้าไปสู่หาดราวัยจังหวัดภูเก็ตเพื่อประกอบพิธีวันสารชัยและอัญเชิญองค์พระพิคเนศลงสู่ทะเลตามประเพณีซึ่งถือเป็นกิจกรรมสำคัญในวันสิ้นสุดเทศกาลนั่นเองค่ะยังมีช่วงเวลาอยู่ใครเป็นสายมูใครต้องการเติมศรัทธาก็ไปร่วมงานกันได้จนถึงวันที่18กันยายนนี้นะคะที่เทวาลัยพระพิคเนศสีมันคณะปฏิค่ะเอาละค่ะนี่คือหนึ่งกิจกรรมที่บอกว่าเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นการเชื่อมโยงวัฒนธรรมความศรัทธาระหว่างไทยและอินเดียแล้วก็เห็นได้อย่างชัดค่ะเมื่อวานนี้มีผู้ร่วมงานทั้งไทยนักท่องเที่ยวไทยนักท่องเที่ยวต่างชาติรวมไปถึงชาวอินเดียมาร่วมงานกันเยอะมากเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังค่ะนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะอีกหนึ่งเรื่องที่จะพาไปเช็คอินกันนั่นก็คืออย่างที่บอกว่าวันที่17และ18กันยายนนี้ค่ะมีงานมหกรรมนะคะเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานอิสระเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนของจังหวัดภูเก็ตในปี2569นั่นก็คือจ็อบแฟร์2026ค่ะที่มีบริษัทชั้นนำมากเลยทีเดียวค่ะที่จะมาเปิดรับสมัครงานสำหรับคนว่างงานหรือคนต้องการเปลี่ยนงานมองหางานใหม่ไปร่วมงานกันได้ที่มหกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานอิสระเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนของจังหวัดภูเก็ตปี2569นี้นะคะปักหมุดได้เลย17ถึง18กันยายนนี้ที่ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ฉลองนั่นเองค่ะผู้ฟังคะโดยพิธีเปิดอย่างเป็นทางการจะมีขึ้นในวันที่17กันยายนนี้ค่ะทราบมาว่าท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานนะคะจะเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดค่ะนั่นก็คือท่านจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานนะคะจะมาเปิดงานในวันที่17กันยายนนี้ค่ะซึ่งงานดังกล่าวนะคะจัดขึ้นโดยกระทรวงแรงงานค่ะในการมุ่งเดินหน้ายกระดับนะคะในการพัฒนาอาชีพอิสระให้กับพี่น้องประชาชนค่ะสามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืนโดยโครงการมหกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานอิสระนะคะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนค่ะในพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคด้วยค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตในวันที่17และ18กันยายนนี้ค่ะย้ำอีกครั้งที่ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ฉลองนะคะโดยมีการตั้งเป้าสร้างรายได้ให้กับกลุ่มแรงงานอิสระบริการจัดหางานจากบริษัทชั้นนำสนับสนุนการเข้าถึงสิทธิและบริการจากภาครัฐและเอกชนแบบครบวงจรสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนและก็ผู้ที่ว่างงานค่ะสำหรับกิจกรรมไฮไลท์ภายในงานตลอด2วันมีการจัดแบ่งเป็นโซนหลักถึง5โซนด้วยกันค่ะคุณผู้ฟังคะโซนที่1ก็คือโซนนิทรรศการกระทรวงแรงงานพบประชาชนที่จะเปิดให้บริการขึ้นทะเบียนแรงงานอิสระในระบบแรงงานอิสระค่ะรวมไปถึงแนวอาชีพและให้คำปรึกษาเชิงลึกผ่านคลินิกอาชีพค่ะให้คำปรึกษาและช่วยเหลือด้านสิทธิตามกฎหมายแรงงานผ่านคลินิกคุ้มครองแรงงานสาธิตการฝึกอาชีพบริการตรวจสอบสิทธิประโยชน์ประกันสังคมการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนมาตรา40การบริการตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ฟรีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตค่ะโซนที่2ค่ะคุณผู้ฟังคะนั่นก็คือโซนนัดพบแรงงานหรือว่าจ็อบแฟร์2026แอดภูเก็ตค่ะที่จะมีถึง16บริษัทชั้นนำ

มาตรการจากหน่วยงานภาครัฐที่จะเน้นให้บริการให้คำปรึกษาการทำธุรกิจการขอสินเชื่อเพื่อประกอบอาชีพและการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบไปจนถึงการปรึกษากฎหมายการบริการขึ้นทะเบียน SME One ID นั่นเองค่ะโซนที่5ค่ะคุณฟังคะโซนจำหน่ายสินค้ากว่า30กลุ่มอาชีพอิสระของใช้ของที่ระลึกอาหารเครื่องดื่มสมุนไพรที่คัดสรรยกมาจากทั้ง3อำเภอในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตค่ะเป็นการเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการอาชีพอิสระได้มีโอกาสจำหน่ายสินค้าสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนค่ะบอกแล้วว่า17และ18เป็นอะไรที่เป็นมหกรรมจริงๆค่ะห้ามพลาดนะคะ17ถึง18กันยายนนี้ที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ฉลองค่ะเป็นการร่วมการสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ค่ะที่จะถอดสูตรลับสร้างอาชีพอิสระสร้างเงินสร้างรายได้แบบยั่งยืนแล้วก็ยังมีในส่วนของเจ้าของแบรนด์อย่างบ๊อบบ๋าภูเก็ตนะคะแบรนด์เสื้อผ้าที่สะท้อนเอกลักษณ์วัฒนธรรมพื้นถิ่นของจังหวัดภูเก็ตมาเป็นส่วนหนึ่งในการจะถ่ายทอดความสำเร็จประสบการณ์การประกอบอาชีพอิสระให้กับคนที่เข้าไปร่วมกิจกรรมร่วมงานได้เรียนรู้ในหัวข้อเปลี่ยนของดีบ้านเกิดให้เป็นธุรกิจในฝันนั่นเองค่ะไปร่วมกันสร้างแรงบันดาลใจสร้างอาชีพอิสระสร้างเงินสร้างรายได้อย่างยั่งยืนในงานมหกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานอิสระเป็นการเปิดตลาดให้กับสินค้าชุมชนแล้วก็สร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืนอย่าลืมนะคะไปพบกันได้ที่ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ฉลองในวันที่17และ18กันยายนนี้ค่ะเอาละค่ะพักกันสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาเช็คอินอยากจะบอกว่าช่วงท้ายของรายการค่ะเปิดโอกาสในการที่ให้สัมผัสความสามารถของเด็กๆนักเรียนในพื้นที่เทศบาลเมืองกระทู้กับโรงเรียนเทศบาล2บ้านกระทู้ค่ะ

0: ำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz
1: ค่ะคุณผู้ฟังคะอยู่ในช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะบอกแล้วว่าเกินมาเมื่อสักครู่นี้นิดหนึ่งในส่วนของความสามารถของเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาล2บ้านกระทู้ค่ะที่สามารถไปคว้าหรือว่าสร้างชื่อเสียงให้กับพื้นที่สร้างชื่อเสียงให้กับท้องถิ่นของตัวเองสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนในการแข่งขันทักษะวิชาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จังหวัดระยองเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาค่ะเป็นหนึ่งความภาคภูมิใจเป็นการยกระดับการศึกษาและบอกว่ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยไม่ได้เพียงแค่การอ่านการเขียนหรือการสื่อสารเท่านั้นแต่เป็นการยกระดับในการนำนวัตกรรมการศึกษาแบบใหม่นี่แหละค่ะมาถ่ายทอดองค์ความรู้และเสน่ห์ของน้องๆที่ไปสร้างชื่อเสียงและคงต้องทิ้งท้ายในช่วงท้ายค่ะที่เราจะนำเทปนะคะที่ลงไปบันทึกเทปสัมภาษณ์พูดคุยนะคะกับทางท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล2บ้านกระทู้และคุณครูผู้ฝึกสอนนะคะที่คัดเลือกนักเรียนนี่แหละค่ะไปแข่งขันนะคะทักษะวิชาการและงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศครั้งที่15ประจำปี2569เมื่อช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาที่จังหวัดระยองค่ะเป็นการแข่งขันโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6ค่ะมีผู้เข้าแข่งขันนี่ก็คือระดับป.4 ป.5 ป.6 นี่แหละค่ะจากทั่วประเทศแล้วก็สามารถคว้าเหรียญทองระดับ7มาได้เป็นการที่ยกระดับการศึกษาด้านภาษาไทยในระดับประเทศเลยน่าสนใจยังไงเดี๋ยวช่วงท้ายของรายการไปติดตามเทปสัมภาษณ์เทปนี้บอกได้เลยว่าอยากจะให้ทุกท่านนั้นส่งกำลังใจให้กับน้องๆแล้วก็คณะครูผู้ฝึกสอนที่จะก้าวต่อไปในอนาคตด้วยกลับมาติดตามรายการอนามันชิคอินได้ทางโสทภูเก็ต FM 96.75 MHz ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีค่ะอยู่กับทีมงานสวทโทโปเกตสเปรมหมุนเวียนการนำเสนอเรื่องราวที่น่าเช็คอินให้คุณฟังได้ติดตามรับทราบกันในรายการอันดามันเช็คอินวันนี้ดิฉันนภัณฑ์พรายพันธ์นะคะก่อนจะทิ้งท้ายไปติดตามเทปสัมภาษณ์ในคนนี้ทั้งดิฉันแล้วก็ทีมงานสวทโทโปเกตทุกคนต้องขอญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: พี่บ้าวพี่บ้าวเดือนนี้ได้เงินเดือนออกแล้วหนุ่ยว่าจะซื้อของออนไลน์อีกสักน้อยค่ะ
3: หนูเออซื้อได้แต่ต้องแบ่งเงินแกไปมั่งตะถ้าใช้หมดทุกเดือนเร็วตอนแกน้องจะเอาไว้ใช้ล่ะคะล่ะคะ
2: จริงด้วยพี่แล้วหนุ่ยต้องทำยังไงอะคะ
3: ก็ง่ายนิดเดียวพอได้เงินมาก็แบ่งเก็บก่อนใช้เดือนละนิดเดือนละหน่อยก็ยังดีค่อยทำทุกเดือนมีวินัยทางการเงินอย่าใช้เกินตัวเท่านั้นก็มีเงินเลือกเก็บเลือกใช้แล้วครับ
2: อ๋อต้องออมก่อนใช้ไม่ใช่ใช้ก้อนแล้วค่อยออมใช่ไหมคะ
3: ถูกต้องแล้วน้องเฮ้อเริ่มออมวันนี้พอถึงเกษียณก็มีเงินเลือกใช้ชีวิตสบายไม่ลำบากลูกหลานครับออมวันนี้เพื่อความมั่นคงในวันหน้ามีวินัยทางการเงินวางแผนเกษียณตั้งแต่วันนี้เพื่อชีวิตที่อุ่นใจในอนาคต
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
5: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
6: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
5: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
6: ้เฮ้ย
5: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
7: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
6: ขับขี่มีสติ
5: ชีวิตปลอดภัย
8: บนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะครับ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
9: บุหรี่ยาเสพติดที่ถูกกฎหมายก่อให้เกิดโรคร้ายกว่า25โรค
10: ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ปีละ 20,000 คนหรือ142คนต่อวันหรือชั่วโมงละ6คน
9: องค์การอนามัยโลกรายงานว่าคนตายจากบุหรี่ถึง5ล้านคนต่อปีหรือชั่วโมงละ500คน
10: ร่วมแรงร่วมใจลดละเลิกบุหรี่เสียแต่วันนี้ไร้ควันบุหรี่สิ่งแวดล้อมดีมีชีวิตสดใสด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช
0: ังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz
11: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณฟังผู้ชมค่ะเข้าสู่รายการทางสทภูเก็ต FM 96.75 MHz วันนี้ยังคงอยู่กับทางท่านผอ.โรงเรียนเทศบาล2บ้านกระทู้ค่ะสวัสดีค่ะท่านผอ.ค่ะ
12: สวัสดีครับ
11: ก่อนหน้านี้เราพูดคุยในเรื่องของการไปแข่งขันทักษะวิชาการนะคะที่จังหวัดระยอง
12: ครับ
11: แล้วก็คว้ามาแล้วก็จุดเด่นเลยก็คือในส่วนของทักษะภาษาอังกฤษเนาะ
12: ครับ
11: แล้วก็วันนี้เราจะมาพูดคุยในการคว้ารางวัลค่ะระดับประเทศกับกลุ่มสารภาษาไทย
12: ครับ
11: โอ้โหเป็นยังไงบ้างคะท่านบอก
12: คร
11: ับ
12: เป็นโครงงานนะครับกลุ่มสารภาษาไทยระดับป.4ถึงป.6นะครับก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับของน้องๆ นะครับที่ในระดับประถมที่ได้ไปแข่งโครงงานในระดับประเทศซึ่งเขาถือว่าเขาเป็นตัวแทนในระดับภาคใต้นะครับตอนที่ภาคใต้แข่งที่ทุ่งสงก็ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2นะครับจากแข่งขันก็4ถึง5 50ทีมนะครับก็คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ2มาก็เป็นความสามารถในด้านของทักษะภาษานะครับในเรื่องของโครงงานนะครับซึ่งทางโรงเรียนก็พยายามที่จะพัฒนานะครับผู้เรียนให้เขามีความเป็นเลิศในเรื่องของวิชาการนะครับในเรื่องของกระบวนการคิดวิเคราะห์นะครับการเป็นนวัตกรการสร้างงานขึ้นมานะครับจากการที่เขาเรียนในห้องเรียนเนี่ยนอกจากในห้องเรียนแล้วก็ส่งเสริมความเป็นเลิศนะครับในด้านของด้านวิชาการแล้วก็หาเวทีให้เขาได้ไปแสดงศักยภาพนะครับ
11: คำว่าโครงงานตรงจุดนี้เนี่ยหมายรวมถึงอะไรคะท่านผอ.คะ
12: โครงงานก็คือเป็นการค้นคว้านะครับในเรื่องของสิ่งที่เขาอยากรู้นะครับในวิชาภาษาไทยนะครับซึ่งโครงงานเนี่ยเขาก็ค้นคว้าแล้วก็ในเรื่องของด้านของคำประพันธ์นะครับในเรื่องของคำประพันธ์ในเรื่องของการประดิษฐ์นะครับในเรื่องของการแต่งกาพย์ยานี11ที่จะสะท้อนและก็นำเสนอความเป็นภูเก็ตนะครับทั้งในเรื่องของอาหารและก็สถานที่ท่องเที่ยวนะซึ่งก็เขาก็ได้นำเสนอนะครับสิ่งที่ได้ค้นคว้ามาแล้วก็เป็นการเผยแพร่ผลงานด้วยนะครับไปสู่ชุมชนไปสู่นักท่องเที่ยวนะครับอันนี้คือสิ่งที่เขาได้สร้างสรรค์ขึ้นมานะครับ
11: ฟังจากท่านบอกว่าโครงงานก็คือทักษะการใช้ภาษาโดยการนำในส่วนของรูปแบบกับยานีมาผสมผสานกับอัตลักษณ์ของคุณภูเก็ตแล้วก็ไปถ่ายทอดองค์ความรู้เหล่านี้ในการแข่งขันโอ้โหไม่ใช่เรื่องง่ายนะ
12: เป็นกระบวนการวิจัยเป็นการค้นคว้าเป็นการประดิษฐ์นะครับก็จากเขาก็จากปัญหาหรือจากสิ่งที่เขาอยากรู้แล้วก็ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์กระบวนการวิจัยนะครับในเรื่องของโครงงานนะครับก็ถือว่าเป็นสะท้อนให้เด็กหนึ่งการที่เขาได้คิดวิเคราะห์นะครับคิดสร้างสรรค์ออกมานะครับก็เป็นการพัฒนาศักยภาพของเขานะครับสู่ศตวรรษที่21ถือเป็นทักษะที่สำคัญมากนะครับในเรื่องของกระบวนการเรียนรู้นะครับ
11: นี่คือการผลักดันให้การศึกษาก้าวสู่ศตวรรษที่21อย่างแท้จริงไม่ได้เพียงแค่ท่องกอไก่กอกาเหมือนในอดีตแล้วนะคะแต่นำประสบการณ์แล้วก็การคิดวิเคราะห์แล้วก็เปิดโอกาสให้เด็กได้ลงมือทำด้วยความชื่นชอบของตนเองด้วยเพราะฉะนั้นคำว่าโครงงานเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่แค่สื่อสารภาษาไทยออกมาแต่ว่ารวมทั้งทักษะภาษาทักษะทางวิทยาศาสตร์และทักษะการค้นต่างๆเนี่ยมาเป็นนวัตกรในการนำเสนอ
12: ใช่ครับ
11: โอ้ไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องยากแต่ฟังแล้วมันก็ยากอยู่นะสำหรับเด็กประถมตรงจุดนี้ความภาคภูมิใจของโรงเรียนละค่ะกับรางวัลของน้องๆที่ไปพามาให้กับโรงเรียนได้กับเทศบาลได้
12: ครับก็ถือว่าเป็นรางวัลคือผลพลอยได้นะครับแต่สิ่งที่เขาได้มากกว่ารางวัลก็คือทักษะความสามารถนะครับทักษะการเรียนรู้สมรรถนะของเขาที่ติดตัวเขาไปที่เขาจะได้ไปใช้ในอนาคตนะคือสิ่งนี้คือสิ่งที่โรงเรียนมุ่งหวังนะครับให้นักเรียนเกิดสมรรถนะเกิดผลลัพธ์หรือเอาท์คัมที่ให้เขาได้เป็นผู้เรียนหรือเป็นนักนวัตกรนะครับครับในส่วนนี
11: ้เอาละค่ะภาษาอังกฤษตอนก่อนนี่เราได้คุยกับผอ.ไปแล้วในเรื่องของการเปิดโอกาสในเรื่องของทักษะภาษาที่3ไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนแต่มาฟังดูในส่วนของโครงงานภาษาไทยที่ไปคว้ารางวัลมาได้นี่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่เพียงแค่อ่านได้หรือเข้าใจแต่นำแวดล้อมต่างๆนี่มาผนวกเข้ากันแล้วก็เด็กทำได้ดีด้วยอย่างที่บอกว่าเป็นเวทีแรกของเขาด้วยใช่ไหมคะ
12: ใช่ครับ
11: ความภาคภูมิใจเหล่านี้อาจารย์จะท่านผอ.จะส่งต่อยังไงให้กับน้องๆกับครูผู้ฝึกสอนแล้วก็กับทุกคนที่อยู่ในสถาบันการศึกษาหรือว่าผู้ปกครองที่กำลังติดตามผลงานเราอยู
12: ่ก็ในเรื่องของโครงงานนี้ก็อยากนะครับก็เลยอยากจะให้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาผู้เรียนนะครับคือในปีการศึกษาหน้าเราก็จะจัดวิชาโครงงานนะครับเป็นรายวิชาเพิ่มเติมให้มีการเรียนการสอนนะครับในกระบวน นการเรียนรู้ของผู้เรียนนะครับก็จะส่วนก็จะให้เขาสร้างนวัตกรให้เกิดขึ้นในโรงเรียนนี้นะครับในหลายๆคนนะครับในส่วนที่เขาจะได้นำไปต่อยอดได้ในอนาคตครับผม
11: เอาละค่ะนี่คือในความรู้สึกของทางท่านผอ.นะคะที่พูดคุยในเรื่องของรางวัลโครงงานภาษาไทยเนาะอีกสักครู่เดี๋ยวเราไปคุยกับอาจารย์ผู้ฝึกสอนกับโครงงานที่เป็นเวทีแรกแล้วก็คว้ารางวัลระดับประเทศมาได้นะคะขอบคุณท่านผอ.เป็นอย่างสูงค่ะเอาละค่ะตอนนี้เรามาอยู่กับครูผู้ฝึกสอนนะคะกับสารการเรียนรู้ภาษาไทยกับโครงงานที่ไปคว้ารางวัลระดับประเทศมาสวัสดีค่ะ
13: สว
11: ั
13: สดีค่ะ
11: คุณครูแนะนำนิดนึงแนะนำตัวเลยค่ะ
13: สวัสดีค่ะชื่อนางสาวสิริอาภาพรกาลรักษ์นะคะหรือเรียกว่าครูอ้อก็ได้นะคะสอนในรายวิชาภาษาไทยค่ะชั้นประถมศึกษาปีที่5แล้วก็ชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะ
11: ทราบมาจากผอ.ว่าการก้าวสู่เวทีระดับประเทศกับน้องๆในโครงงานสารการเรียนรู้ภาษาไทยเนาะครั้งนี้เป็นครั้งแรก
13: ใช่ค่ะเป็นครั้งแรกยังไม่เคยได้รับรางวัลเหรียญทองมาก็ครั้งนี้ก็คือถือว่าเป็นความภาคภูมิใจค่ะเป็นครั้งแรกเลย
11: ต้องฟังทางท่านผอ.มาในการเป็นโครงงานภาษาไทยไม่ใช่เพียงแค่พูดภาษาไทยให้ชัดเจน
13: ใช่ค่ะ
11: แต่ต้องมาผนวกกับหลายๆด้านเลย
13: ค่ะ
11: แล้วการหยิบโครงงานเอากับยานีมาเป็นโครงงานแล้วก็มาสื่อสารบวกกับอัตลักษณ์ของคนภูเก็ตเนี่ย
13: ค่ะ
11: เราใช้อะไรมาดึงแนวคิดตรงจุดนี
13: ้ก็คืออย่างแรกเลยนะคะก็คือทางนักเรียนนะคะคือได้เรียนเกี่ยวกับกับยานีมาแล้วก็อยากจะให้บูรณาการความรู้ในส่วนของการเรียนกับอัตลักษณ์พื้นเมืองของคนภูเก็ตเข้าด้วยกันอยากจะนำเสนอแล้วก็เชิดชูสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็อาหารพื้นเมืองของจังหวัดภูเก็ตให้ผู้คนได้รู้จักอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้นก็เลยหยิบยกกับยานีแล้วก็อาหารรวมถึงสถานที่นะคะมาทำเป็นโครงงานเรื่องนี้เกิดขึ้นค่ะ
11: ต้องบอกว่าจุดเด่นของเทศบาลกระทู้หรือว่าเมืองกระทู้เนี่ยเป็นจุดเด่นที่เป็นเมืองท่องเที่ยวในเรื่องของวัฒนธรรม
13: ค่ะ
11: ประเพณีแต่ก่อนหรือโบราณเลยเพราะว่าจุดเด่นของเมืองกระทู้เราไม่ได้มีชายหาดซึ่งทำให้น้องๆเหล่านี้นำจุดเด่นของเมืองกระทู้ของจังหวัดภูเก็ตไปโชว์ในกับยานีไปโชว์ในโครงงานครั้งนี้ที่สามารถคว้าคุณครูคิดว่าจุดเด่นของโครงงานเราชิ้นนี้ที่คว้ามาได้คว้ารางวัลระดับประเทศมาได้คืออะไร
13: จุดเด่นของโครงงานเรื่องนี้ก็คืออยู่ที่ความเป็นภูเก็ตใช่ค่ะความเป็นภูเก็ตความเป็นอาหารพื้นเมืองแล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่โดดเด่นระดับต้นๆของประเทศของประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะคะก็เลยอาจจะได้รับความสนใจจากชาวต่างชาติหรือว่าผู้คนที่มารับชมโครงงานของนักเรียนค่ะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเด่นที่เราเชิดชูตรงนี้ขึ้นมาค่ะ
11: แล้วสำหรับตัวเด็กๆล่ะคะ
13: ค่ะตัวของเด็กๆเองก็คือในส่วนของจุดเด่นของเด็กๆทั้ง3คนเลยนะคะก็จะอยู่ตรงที่เขามีความมุ่งมั่นและพยายามในการฝึกซ้อมเพราะว่าในส่วนของโครงงานนะคะก็คือต้องเราแข่งเป็นที
11: ม
13: ก็ต้องมีความสามัคคีกันในการฝึกซ้อมแล้วก็ใช้ระยะเวลาพอสมควรค่ะในการฝึกซ้อมน้องๆแต่ละคนก็จะมีบทเป็นของตัวเองค่ะก็ต้องใช้ความมุ่งมั่นความพยายามหลากหลายอย่างในการทำให้ผลงานชิ้นนี้ออกมาสำเร็จได้ค่ะ
11: เริ่มทำแล้วก็สามารถคว้าที่1ระดับประเทศได้มันจะเป็นโจทย์ยากสำหรับเราในการก้าวต่อไปไหมคะ
13: ก็ครั้งต่อไปก็ยากถามว่ายากไหมก็ยากในระดับหนึ่งแต่ก็สามารถที่จะผ่านไปได้เหมือนกันค่ะ
11: นี่คือตั้งเป้าแล้วว่าเราก็ยังคงจะเป็นเจ้าแชมป์ให้ได้อีกเหมือนกันนะคะแต่คงจะต้องปั้นเด็กใหม่ๆขึ้นมาด้วยเหมือนกันตรงจุดนี้ยากไหมคะคุณ
13: สำหรับนักเรียนที่จะนำมาแข่งโครงงานนะคะก็คือเราก็จะคัดเลือกนักเรียนที่มีความกล้าแสดงออกก่อนค่ะเป็นอันดับแรกใช่ค่ะในส่วนของที่เหลือเราสามารถฝึกฝนและพัฒนานักเรียนได้ค่ะใช่
11: เอาละค่ะฝากเลยค่ะเพราะว่าเชื่อว่าหลายท่านคงจะคาดไม่ถึงหรือว่าอาจจะไม่ทราบในเรื่องของความละเอียดอ่อนน
13: ะ
11: ความละเอียดอ่อนที่เป็นโครงงานสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเพราะว่าอาจจะแค่คิดว่าเป็นการสื่อสารเขียนอะไรประมาณนี้แต่พอเอาองค์ประกอบหลายๆอย่างมารวมเป็นโครงงานตรงจุดนี้มันต้องดึงจุดเด่นมากๆอยากจะให้คุณครูฝากละค่ะ
13: ค่ะก็สำหรับในส่วนของนักเรียนก่อนนะคะก็คือครูเชื่อว่าเด็กนักเรียนทุกคนนะคะมีความสามารถในการพัฒนาตัวเองไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นเด็กที่เก่งนะคะเด็กที่เรียนปานกลางหรือว่า เด็กนักเรียนที่เก่งในด้านกีฬาก็สามารถที่จะมาแข่งในส่วนของทักษะวิชาการได้อยู่ที่การฝึกฝนการพัฒนาความมุ่งมั่นของแต่ละคนใช่ค่ะซึ่งคุณครูก็เชื่อว่าถ้าเกิดว่านักเรียนมีความมุ่งมั่นมีความพยายามมากพอก็จะทำให้โครงงานหรือว่าผลหรือว่าเป้าหมายที่เราตั้งไว้ก็จะประสบผลสำเร็จค่ะในที่สุดค่ะ
11: เอาละค่ะนี่คือภาพรวมของการขับเคลื่อนการศึกษาในศตวรรษที่21ในหลากหลายรูปแบบของโรงเรียนเทศบาล2บ้านกระทู้ที่เห็นได้ว่าเกิดจากความตั้งใจของเด็กด้วยเกิดจากความใส่ใจของคุณครูด้วยแล้วก็เกิดจากการสนับสนุนจากคณะผู้บริหารสถานศึกษาเองแล้วก็คณะผู้บริหารของเทศบาลเมืองกระทู้ด้วยรวมไปถึงลมใต้ปีกอย่างผู้ปกครองที่เปิดโอกาสให้เด็กได้มีเวลาในการฝึกซ้อมนะคะเพื่อที่จะก้าวต่อไปในอนาคตเป็นกำลังใจให้กับทุกภาคส่วนเลยทีเดียวค่ะแล้วก็อยากจะให้ทุกท่านนั้นเข้ามาสัมผัสโรงเรียนเทศบาล2บ้านกระทู้มีดีมากเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นติดตามได้ทางเพจของโรงเรียนเทศบาล2บ้านกระทู้ด้วยแล้วก็ทางเพจเทศบาลเมืองกระทู้ด้วยปิดท้ายค่ะเดี๋ยวเราลากันไปก่อนในช่วงนี้นะคะแล้วก็ปิดท้ายช่วงนี้กับผลการแสดงการนำเสนอโครงงานสาระการเรียนรู้ภาษาไทยกับน้องๆที่สามารถคว้าแชมป์ระดับหนึ่งของประเทศมาได้ของโรงเรียนเทศบาล2บ้านกระทู้นะคะวันนี้ดิฉันณภพันธ์ไพรพันธ์ทางคณะครูผู้บริหารของโรงเรียนเทศบาล2บ้านกระทู้รวมถึงน้องๆด้วยต้องขออนุญาตลาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
14: ภูเก็ตเมืองสวรรค์อันดามันแห่งภาคใต้ล้อมรอบด้วยหาดทรายมีหมากไม้แหล่งท่องเที่ยวอีกทางข้องรสเด็ดเลอรสแพ็ดว่านมันเปรี้ยวคุ้มค่ามาทีเดียวเชิญชวนเที่ยวชิมอาหาร
15: ในคณะกรรมการที่เคารพทุกท่านพวกเราตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเทศบาลซอกบ้านกระทู้จะมานำเสนอโครงงานภาษาไทยเรื่อง
14: รอยกองกาบยานี่ข้องดีเมืองภูเก็ต
15: สวัสดีครับน้องมิกเด็กชายชลกวรพันธ์นักเรียนชั้นประถมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ครับ
16: สวัสดีครับน้องเชลซีเด็กชายประกรณ์จิตเรืองทองนักเรียนชั้นประถมมัธยศึกษาปีที่5ครับ
17: สวัสดีค่ะน้องเจนเด็กหญิงบุญศรีตาเชชูนักเรียนชั้นประถมมัธยศึกษาปีที่6ค่ะ
15: คนที่ปรึกษาโครงงานคุณครูจิรวัฒน์นาคสง่าและคุณครูศิริอาภพรกาลลักษณ์ผู้ควบคุมสาระการเรียนภาษาไทย
16: ขั้นตอนในการดำเนินงานมีดังนี้ครับผู้ปรึกษานำเสนอหัวข้อโครงงานต่อผู้ที่ปรึกษาโครงงานเพื่อขอคำแนะนำและกำหนดขอบเขตของโครงงานซึ่งในหัวข้อนี้การจัดทำโครงงานคือ
14: รอยกองกาบยานี่ข้องดีเมื่อภูเก็ต
16: จากนั้นผู้ศึกษาร่วมกันประชุมวิเคราะห์หัวข้อตามวัตถุประสงค์ของโครงงานรวมถึงวางแผนในการจัดทำโครงงานจากนั้นผู้ศึกษาร่วมกันกำหนดขอบเขตของโครงงานโดยกำหนดเนื้อหาและรวบรวมข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวของจัดภูเก็ตจำนวน
14: 10สถานที
16: ่และอาหารพื้นเมืองของจัดภูเก็ตจำนวน10รายการจากเว็บไซต์อาหารพื้นเมืองภูเก็ตครับ
15: จากนั้นผู้ศึกษานำข้อมูลมาทำการวิเคราะห์เพื่อส่งคำแนะนำกับการในเฟรดได้การในกาบยานีจะเป็นผู้ศึกษาขอให้คำแนะนำเสนอแนะข้อสอบของกาบยานีให้ก็ยังกราบยานิสเดตเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวนะคะ
14: ชมวิวข้ามแม่น้ำหรือดื่มด่ำวิวก้องไกลตะวันทอดแสงไว้อุ่นหรือไทยในยามเย็นร้านค้าผ้าลายช้างปลาหมึกย่างบนรถเข็นไอติมรสหวานเย็นท็อปปิ้งเน้นแบบบุฟเฟ่ต์
15: และ
14: ตั
15: วอย่างกราบยานิสเดตเกี่ยวกับอาหารพื้นเมืองนะคะ
14: โอ้เอ๋วุ้นจีใสละมุนใจด้วยความหวานด้านน้ำแดงน่าทานเป็นของหวานในท้องถิ่น
16: เฉากล้วย
14: และถั่วแดงช่วยเป็นแรงเคี้ยวลื่นลิ้นสีดำไม่น่ากินอยากให้ชิมของพื้นเมือง
15: จากนั้นผู้สั่งกับยานิเศษมาเป็นหน้าปกหนังสือและประกันเวลาและเป็นผลงานเป็นไทยเป็นไฟล์ PDF จากนั้นผู้ศึกษาเข้าไปเว็บไซต์สำนักสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์อีบุ๊กที่จะทำนวัตกรรมระบบจากนั้นเว็บไซต์จะประมวลผลและทำไฟล์เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์อีบุ๊กอันดับที่กำหนดครับ
18: ลดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
19: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัย

0: มประชาสัมพันธ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับชลธรจันยาครับคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบดำเนินโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิริกิติ์เครื่องที่4อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
7: ได้เลยเช็คมา
6: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
7: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
6: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
7: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
2: คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบดำเนินโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิริกิติ์เครื่องที่4เนื่องจากใกล้จะหมดอายุการใช้งานแล้ว
8: นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือคฟผ.ดำเนินโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิริกิติ์เครื่องที่4วงเงินลงทุนรวมกว่า 2,088 ล้านบาทเนื่องจากโรงไฟฟ้าดังกล่าวใกล้จะหมดอายุการใช้งานแล้วโดยมีอุปกรณ์หลายส่วนเสื่อมสภาพตามระยะเวลาการใช้งานและบางอุปกรณ์ไม่สามารถหาอะไรสำหรับซ่อมบำรุงรักษาได้จึงอาจมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดปัญหาในการผลิตไฟฟ้าจากการศึกษาความเหมาะสมโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าดังกล่าวพบว่าการยืดอายุโรงไฟฟ้าโดยการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงในส่วนของอุปกรณ์เครื่องกลและอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบควบคุมอย่างเหมาะสมจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและช่วยยืดอายุโครงไฟฟ้าออกไปไม่น้อยกว่า30ปีรวมถึงยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการลงทุนทำให้มีต้นทุนการผลิตต่ำซึ่งการปรับปรุงครั้งนี้จะช่วยให้พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้เพิ่มขึ้นจากกว่า242ล้านหน่วยต่อปีเป็นกว่า251ล้านหน่วยต่อปีทั้งนี้ในส่วนของค่าใช้จ่ายการดำเนินงานโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าจะพิจารณาแหล่งเงินทุนจากแหล่งในประเทศด้วยการระดมทุนผ่านกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานการออกพันธบัตรลงทุนในประเทศและเงินรายได้ของคฟผ.เป็นหลักกติกาแก้วใสรายงาน
2: ประธานสภาผู้แทนราษฎรยืนยันไม่เคยกำหนดกรอบการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านในประเด็นเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาโดยวันพรุ่งนี้จะพิจารณารายงานกกต.และยติปัญหาชายแดนใต้ให้แล้วเสร็จ
9: นายโสภณ สารัมย์ประธานสภาผู้แทนราษฎรยืนยันว่าไม่เคยกำหนดกรอบหรือห้ามฝ่ายค้านอภิปรายไม่ไว้วางใจในประเด็นเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.หลังนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนระบุว่าประธานสภาผู้แทนราษฎรพยายามตีกรอบการอภิปรายไม่ไว้วางใจ พร้อมระบุยังไม่ทราบว่าฝ่ายค้านจะยื่นยติในประเด็นใดจึงขออย่าทำให้เกิดความสับสนและย้ำว่าหากมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจและมีประเด็นเกี่ยวข้องกับการเลือกสว.ฝ่ายค้านสามารถอภิปรายได้ตามสิทธิของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรภายใต้รัฐธรรมนูญและข้อบังคับการประชุมส่วนการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันพรุ่งนี้จะพิจารณาทั้งรายงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.และยติปัญหาชายแดนภาคใต้โดยเริ่มพิจารณาตั้งแต่ช่วงเช้าและขอให้การอภิปรายในทั้งสองเรื่องแล้วเสร็จเพื่อไม่ให้เรื่องค้างคาและยืดเยื้อต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
2: ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์ปรับเพิ่มประมาณการเศรษฐกิจไทยปีนี้ขยายตัวได้ถึงร้อยละ 2.2 ตามการขยายตัวภาคการส่งออกพร้อมเสนอภาครัฐขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นแบบมุ่งเป้ามากขึ้น
0: นายยันยงไทยเจริญประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานวิจัยเศรษฐกิจและความยั่งยืนศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์เปิดเผยว่าศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์ได้ปรับประมาณการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือ GDP ของไทยขึ้นอยู่ที่ระดับร้อยละ 2.2 และในปีหน้าจะเติบโตต่อเนื่องที่ระดับร้อยละ 2.1 ปัจจัยสนับสนุนหลักมาจากการฟื้นตัวที่ดีเกินคาดของภาคการส่งออกและแรงขับเคลื่อนจากการลงทุนของภาคเอกชนโดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงและอิเล็กทรอนิกส์ภาพรวมการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยยังคงกระจุกตัวอยู่ในวงแคบดังนั้นโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่มีแนวโน้มจะขยายระยะเวลาออกไปในไตรมาสที่4เป็นมาตรการที่มีความจำเป็นเพื่อพยุงแรงส่งทางเศรษฐกิจแต่ภาครัฐควรปรับรูปแบบให้พุ่งเป้าตรงจุดมากขึ้นควบคู่กับการจัดสรรทรัพยากรไปใช้ในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานปฏิพลสัตว์พมมารายงาน
2: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
4: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
10: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
11: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.

0: ใช้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: ไม่

ในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรปราณกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารคณะที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด

3:14 โดยประมาณค่ะอยู่กับตูเคมวันนะคะสปอร์ตทูเดย์โดยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตซึ่งนำโดยนายกอู๊ดนะคะธรรมวัฒน์วงศ์เจริญยศนายกสมาคมนะคะพร้อมกับบอร์ดการกีฬาแห่งประเทศไทย FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ทางสวทภูเก็ตนะคะที่เรายังคงมาเจอกันอยู่เรื่อยๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะ3:00 น.จนถึง4:00 น.โดยประมาณค่ะอัปเดตข้อมูลกิจกรรมข่าวสารมากมายนะคะโดยเฉพาะกิจกรรมทางด้านกีฬาที่มีมาฝากมาเชิญมาชวนนะคะให้คุณได้ไปร่วมกันเพื่อสุขภาพที่ดีกันด้วยนะคะในช่วงนี้นี่นะคะสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ตเขามีการจัดกิจกรรมนะคะการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาและประชาชนประจำปี2569กันอยู่นะคุณผู้ฟังนะหลากหลายชนิดกีฬาเลยทีเดียวนะคะแล้วก็จะมีโปรแกรมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬากรีฑานักเรียนนักศึกษาและประชาชนประจำปีนี้ในวันที่23กันยายนนี้ค่ะซึ่งก็จะตรงกับวันพุธนะคะในช่วงเย็นนั่นเองจะมีพิธีเปิดนะคะที่สนามกีฬาสุรโกนและมีพิธีปิดนะคะการแข่งขันกีฬากรีฑานักเรียนนักศึกษาและประชาชนนะคะในวันที่25กันยายนในช่วงเย็นเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ถือโอกาสฝากประชาสัมพันธ์แล้วก็เชิญชวนคุณไปร่วมชมร่วมเชียร์ในห้วงของการแข่งขันกีฬากรีฑากันด้วยนะฮะที่สนามกีฬาสุรกุลค่ะซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนนะคะสถานที่จัดการแข่งขันก็คืออบจ.ภูเก็ตนั่นเองสำหรับสนามกีฬาสุรกุลนะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นสนามกีฬาที่มีการปรับปรุงนะคะเพิ่มเติมใหม่เพื่อที่จะรองรับการนี่ล่ะค่ะมาใช้งานมาจากกิจกรรมโดยเฉพาะทางด้านกีฬานะคะให้สมความเป็นเมืองกีฬาภูเก็ตของเรากับเมืองสปอร์ตซิตี้ด้วยนะคะแล้วก็เตรียมความพร้อมในการที่จะเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติในปี2571แล้วก็การแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติด้วยซึ่งจังหวัดภูเก็ตเราได้รับเกียรตินะคะให้เป็นเจ้าภาพจากการผลักดันหลายๆภาคส่วนหนึ่งในนั้นก็คือนายกอู๊ดค่ะธรรมวัฒน์วงศ์เจริญยศนะคะกับการที่จะนำกีฬาในระดับชาติคือมีนักกีฬาจากทั่วประเทศ77จังหวัดนี่นะฮะมาเข้าร่วมการแข่งขันไม่ต่ำกว่า10,000 กว่าคนค่ะซึ่งก็น่าจะตอบโจทย์เรื่องของการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างรายได้เป็นสปอร์ตทัวริซึมได้เป็นอย่างดีในช่วงของปี2571ซึ่งก็ไม่นานเกินรอแล้วนะคะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆเริ่มต้นมาบอกกันก่อนเชิญชวนกันด้วยเดี๋ยวมีกิจกรรมกีฬาอื่นๆที่น่าสนใจเดี๋ยวมาประชาสัมพันธ์ให้ได้ทราบกันนะคะติดตามกันได้มีข่าวสารมีเพลงเพราะรอคุณอยู่96.75 MHz Spot Today ค่ะ

0: คมวันงดสูบบุหรี่โลกนิโคตินเสพติดจนตายด้วยความห่วงใยจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และสสส.
1: ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตปิดปรับปรุงสระว่ายน้ำอบจ.ชั่วคราวเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสระว่ายน้ำอบจ.ขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่076-217-087อบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน

สมอค่ะอีกหนึ่งเวอร์ชันที่หยิบมาโคเวอร์ใหม่นะคะในรางวัลพิเศษพิเศษไม่ว่าจะเป็นมาเฟียเฟิร์นฟลุ๊กฝนนะคะในช่วงเดือนนี้คุณผู้ฟังมีกิจกรรมดีๆที่สนับสนุนวงการกีฬาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเราหลายงานเหมือนกันนะคะหนึ่งในนั้นก็ชมรมฟุตบอลจังหวัดภูเก็ตแล้วค่ะนำโดยคุณพิสุทธิ์บุญโกยเนี่ยนะคะเขามีการจัดกิจกรรมการพัฒนาผู้ฝึกสอนฟุตบอลชมรมฟุตบอลจังหวัดภูเก็ตนะคะมีการจัดอบรมผู้ฝึกสอนฟุตบอลเบื้องต้นนะคะอันนี้เป็นโครงการอบรมฟรีด้วยนะคะโดยวิทยากรจากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆที่จะพัฒนาศักยภาพนะคะของผู้ฝึกสอนนะคะให้มีสมรรถนะที่ดีขึ้นมีศักยภาพแล้วก็มีคุณภาพในส่วนของการดำเนินการด้านกีฬาฟุตบอลต่อไปด้วยอันนี้เขารับจำนวนจำกัดนะเปิดรับแล้วก็ปิดไปแล้วเรียบร้อยส่วนการอบรมเนี่ยจะมีขึ้นในช่วงวันที่18ถึง20กันยายนนี้ค่ะ

นะคะอันนี้ต้องขอชื่นชมทางชมรมกีฬาฟุตบอลจังหวัดภูเก็ตด้วยนั่นเองนะคะส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจไปดูเรื่องของโปรแกรมการแข่งขันกีฬาสนุกเกอร์ในโครงการภูเก็ตสปอร์ตซิตี้กันหน่อยนะคะงานนี้ก็ถือได้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยค่ะซึ่งนำโดยทางด้านผอ.สุเมธนะคะอัครพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตนะคะก็มีการจัดโครงการดีๆนะคะที่จะจัดขึ้นนะคะในช่วงของการจัดโครงการนี้นะคะปลายเดือนกันยายนนี้คุณผู้ฟังนะคะสำหรับการแข่งขันกีฬาสนุกเกอร์ซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่ในพื้นที่ภูเก็ตเราเนี่ยหรือว่าในโซนภาคใต้ก็ได้รับความสนใจอย่างมากเพราะปัจจุบันก็ขึ้นเป็นกีฬาด้วยกีฬาอาชีพได้ด้วยนะคะสำหรับนะคะการแข่งขันที่มีชื่อรายการว่าสนุกเกอร์จังหวัดภูเก็ตแอนด์สปอร์ตซิตี้6 Red Handicap +8ประจำปี2569นะคะถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งรายการที่การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตนะคะจัดขึ้นสำหรับการตอกย้ำเมืองสปอร์ตซิตี้ของจังหวัดภูเก็ตเราใน22จังหวัดเราเป็นหนึ่งในนั้นนะคะทั่วประเทศเลยทีเดียวที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองกีฬาค่ะโดยมีการจัดโครงการนี้เกิดขึ้นมานะคะเพื่อสนับสนุนการเป็นเมืองสปอร์ตซิตี้ด้วยนะคะแล้วก็สนับสนุนเรื่องของการพัฒนาศักยภาพเปิดเวทีในการแข่งขันกีฬาโดยเฉพาะสนุกเกอร์นะคะให้กว้างมากยิ่งขึ้นกำหนดการแข่งขันเขาจัดขึ้นในช่วงวันที่23ถึง27กันยายนค่ะเปิดรับสมัครไปแล้วเรียบร้อยนะคะคุณผู้ฟังนะถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสอบถามไปได้เลยที่เพจ Facebook ของนิมิตสนุกเกอร์คลับ1983นะคะหรือว่าไปดูรายละเอียดผ่านเพจ Facebook ของทางด้านการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตก็ได้นะคะอีกหนึ่งช่องทางที่ให้คุณได้ติดตามข่าวสารกันอยู่สำหรับโครงการในครั้งนี้กับการแข่งขันสนุกเกอร์จังหวัดภูเก็ตแอนด์สปอร์ตซิตี้6 Red Handicap +8ประจำปี2569นั่นเองค่ะไปกันต่อนะคะเพลงเพราะๆรอคุณอยู่

0: Spot Today Spot Today FM 96.75 MHz สวทภูเก็ต
1: ประกาศประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตปิดปรับปรุงสระว่ายน้ำอบจชั่วคราวเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสระว่ายน้ำอบจขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่076-217-087อบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน
2: ประกาศประกาศพี่น้องประชาชนผู้รักการออกกำลังกายทุกท่านองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตขอแจ้งให้ทราบว่าสนามเทนนิสอบจ.ภูเก็ตจะทำการปิดให้บริการชั่วคราวเพื่อดำเนินการตามโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเทนนิสให้มีคุณภาพและสะดวกสบายยิ่งขึ้นการปิดให้บริการจะมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร076-217-087องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมืออบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน
3: บริษัทบุหรี่ตั้งใจใช้กลยุทธ์ต่างๆเพื่อดึงดูดวัยรุ่นให้เป็นลูกค้ารุ่นใหม่ดังนั้นการปล่อยให้บุหรี่ไฟฟ้านำเข้าและจำหน่ายได้จะส่งผลกระทบต่อชีวิตลูกหลานของเราไปอีกยาวนานหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารกูหรือบารกูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
4: มาร่วมกันกระชากหน้ากากผู้ลักลอบขายบุหรี่ไฟฟ้าทั้งทางตรงและออนไลน์บุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าผิดกฎหมายบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าบริโภคชนิดเดียวที่เสพติดและมีสารก่อมะเร็งเช่นเดียวกับบุหรี่มวนกระชากหน้ากากธุรกิจบุหรี่ไฟฟ้าร่วมเป็นหูเป็นตาพบร้านขายบุหรี่ไฟฟ้าโทร1599สายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ31พฤษภาคมวันงดสูบบุหรี่โลกนิโคตินเสพติดจนตายด้วยความห่วงใยจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และสสส.

ร์ชันที่น่าฟังนะคุณผู้ฟังนะสำหรับสันกลาสันละยะกันเลยอ่ะอ่านยากเลยก็ว่ากันไปแล้วฮะมาดูวงการฟุตบอลในพื้นที่ภูเก็ตของเราหน่อยกันแล้วกันนะคะสำหรับสโมสรภูเก็ตอันดามัน FC ที่มีนายกอู๊ดเป็นประธานสโมสรนะคะเพิ่งเปิดตัวกันไปเมื่อวันก่อนนะเราก็เอาข่าวมาเล่าสู่กันฟังกันอยู่นะคะภูเก็ตอันดามัน FC เปิดตัวนะคะนักฟุตบอลรวมไปถึงชุดในฤดูกาลนี้ลุยที3นะคะในฤดูกาล2026ถึง2027มีการตั้งเป้านะคะเพราะว่าในฤดูกาลนี้เนี่ยมีกฎเกณฑ์ของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ด้วยที่มีเหล่าบรรดานักเก็ตก็เรียกอะไรนะนักฟุตบอลนะคะที่ให้มีเยาวชนนะคะเข้ามาร่วมในทีม U21 นะคะตามกฎกติกาด้วยนะคะก็ถือได้ว่าเป็นหลักเกณฑ์ใหม่ๆที่เพิ่มเติมในฤดูกาลนี้นะคะหลังจากที่มีการเปิดตัวปล่อยตัวนักเตะนะคะไม่ใช่ปล่อยตัวเปิดตัวอะเปิดตัวนักเตะแล้วก็ทราบข้อมูลของฝ่ายบริหารของสโมสรภูเก็ตอันดามัน FC ซึ่งก็ถือได้ว่าชุดสวยเลยทีเดียวนะคะทั้งชุดเย้าชุดเยือนนะคะรวมไปถึงการเปิดเผยของประธานสโมสรอย่างนายกอู๊ดธรรมวัฒน์วงศ์เจริญยศนะคะว่าฤดูกาลนี้ก็มีความพร้อมนะคะสำหรับการลุยศึกนี้อย่างเต็มศักยภาพเลยทีเดียวค่ะทั้งเรื่องของตัวผู้เล่นนะคะที่เรามีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมมีการหานักเตะหน้าใหม่ๆนะคะแล้วก็มีศักยภาพมีจากที2ที่ไรลงมาเล่นด้วยนะคุณผู้ฟังนะแล้วก็อยากให้ทุกๆท่านนะคะมองสโมสรภูเก็ตอันดามัน FC ไม่ใช่แค่เฉพาะของทีมสโมสรภายใต้ประธานสโมสรอย่างนายกอู๊ดเท่านั้นแต่ให้คิดว่านี่คือทีมของคนภูเก็ตค่ะไม่ใช่แค่การสร้างทีมนะคะแต่เป็นการเตรียมสร้างอนาคตของฟุตบอลภูเก็ตไปด้วยเพราะว่าตั้งเป้าว่าอนาคตข้างหน้าก็จะมีการหานักเตะหน้าใหม่ๆโดยเฉพาะเยาวชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตมาเสริมทีมนะคะให้มากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองนะคะโปรแกรมการแข่งขันของเรานะคะอันนี้ห้ามพลาดเลยทีเดียวนะเพราะว่าภูเก็ตอันดามัน FC เราจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือน PSU สุราษฎร์ธานีซิตี้ในวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้นะคุณผู้ฟังนะที่สนามกีฬาสุรกุลนะคะ 18:00 นเป็นต้นไปร่วมชมร่วมเชียร์นะคะเป็นนักเตะคนที่12กันได้ถือได้ว่าเป็นเกมแรกในฤดูกาลนะคะที3ของเราในฤดูกาลนี้ด้วยฝากถึงแฟนบอลนะคะและชาวภูเก็ตทุกๆคนค่ะอย่าลืมไปส่งเสียงเชียร์ให้ดังสนั่นนะคะทั่วสนามกีฬาสุรกุลด้วยกันละกันนะวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้นะคะ 18:00 นเป็นต้นไปอากาศกำลังดีเลยทีเดียวละค่ะฝากประชาสัมพันธ์กันด้วยนะคะ

หลากหลายเพลงที่จะส่งให้คุณได้ฟังนะคะต่อเนื่องสำหรับช่วงเวลาดีๆเรื่องราวของกิจกรรมทางด้านกีฬานะคะอย่าลืมก็แล้วกันนะคะ20กันยายนนี้เราไปเจอกันที่สนามกีฬาสุรพลนะ 6:00 น.เป็นต้นไปนะคะสำหรับการที่จะไปส่งเสียงเชียร์ให้ดังการเปิดบ้านในฤดูกาลใหม่ล่าสุด 2026-2027 นะคะในส่วนของลีก3ภูเก็ตอันดามัน FC เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนภู PSU นะคะ PSU สุราษฎร์ธานีซิตี้ค่ะฝากทุกท่านไปเป็นกำลังใจให้สำหรับทีมด้วยกันแล้วกันเนาะอ่ะส่งกันไปดีกว่าทิ้งท้ายน่าจะฟังไม่จบเพลงนี้มีข่าวตัวชั่วโมงรอคุณอยู่แล้วนะคะขอบคุณมากๆที่อยู่เป็นเพื่อนกันติดตามกันได้เรื่องราวข่าวสารดีๆ 96.75 MHz วันนี้ลาคุณไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับชลธรจันยาครับคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบ 95,000 ล้านบาทแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: ยุคจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
7: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติดำเนินโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างกรอบวงเงินรวม 95,000 ล้านบาทเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งใน8จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยา
8: ร้อยเอกหญิงพัชรรัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานดำเนินโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างกรอบวงเงินรวม 95,000 ล้านบาทระยะเวลาดำเนินงาน6ปีปีงบประมาณพ.ศ. 2570ถึง2575เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำหลากและแก้ไขปัญหาอุทกภัยซ้ำซากในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างยั่งยืนภายใต้กรอบวงเงินรวม 95,000 ล้านบาทประกอบด้วยเงินกู้กว่า 76,507 ล้านบาทและเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีกว่า 18,492 ล้านบาทแบ่งการดำเนินงานเป็น2ระยะโดยระยะที่1วงเงิน 4,507 ล้านบาทเร่งรัดก่อสร้างขุดขยายคลองในแนวเหนือใต้เพื่อระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยโดยตรงเป็นลำดับแรกส่วนระยะที่2วงเงิน 54,493 ล้านบาทดำเนินการก่อสร้างในส่วนที่เหลือตามลำดับโครงการนี้จะครอบคลุมโครงข่ายคลองชลประทาน22คลองหลักและอาคารบังคับน้ำ23แห่งในพื้นที่8จังหวัดจะช่วยเพิ่มความสามารถในการรับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์จากเดิม210เป็น400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยผ่านคลองชายทะเลเพิ่มขึ้นเป็น144ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหากแล้วเสร็จจะช่วยลดความเสียหายจากอุทกภัยได้เฉลี่ยถึง 10,000 ล้านบาทต่อปีผลิตนาฏปันแสนสุขรายงาน
1: นอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังมีมติให้ส่วนราชการไม่เรียกสำเนาเอกสารจากประชาชนในการติดต่อราชการเชื่อมข้อมูลสำคัญ58รายการผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลภาครัฐให้ครบภายใน1ปี
9: นางสาวลลิดาเพิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเดินหน้าไม่เรียกสำเนาเอกสารจากประชาชนเมื่อมีการติดต่อราชการเพื่ออำนวยความสะดวกและให้ภาครัฐใช้ข้อมูลที่มีอยู่แล้ว บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึงเชื่อมโยงข้อมูลสำคัญ58รายการอาทิบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านทะเบียนสมรสทะเบียนหย่าสูติบัตรมรณบัตรเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผ่านระบบ GDX ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มของระบบการรับส่งข้อมูลเอกสารและทะเบียนดิจิทัลภาครัฐตั้งเป้าให้เชื่อมโยงข้อมูลครบภายใน1ปีนับจากวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติขณะนี้มี31รายการที่มีข้อมูลพร้อมแล้วจะเร่งให้หน่วยงานนำไปใช้แทนการเรียกเอกสารจากประชาชนโดยจะให้ส่วนราชการ163หน่วยงานสำรวจความพร้อมและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องพร้อมกำหนดให้เจ้าหน้าที่ณจุดบริการใช้ระบบดิจิทัลตรวจสอบข้อมูลแทนการเรียกรับเอกสารจากประชาชนและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบอย่างชัดเจนนันทิกากิตาโลรายงาน
1: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจัดทำความร่วมมือ4หน่วยงานหลักพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้ารับมือภัยพิบัติระดับชาติอย่างมีประสิทธิภาพ
10: นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.กล่าวในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือบริหารจัดการข้อมูลภัยพิบัติร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกรมอุตุนิยมวิทยาสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่รวมพลังเพื่อพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้าแบบศูนย์รวมผ่านแนวคิดวันแมปด้านน้ำโดยดึงจุดแข็งของแต่ละหน่วยงานมารวมกันอาทิข้อมูลพยากรณ์อากาศและเรดาร์ภาพถ่ายดาวเทียมและข้อมูลจุดความร้อนข้อมูลสถานการณ์น้ำและระบบโทรมาตรเตือนภัยดินโคลนถล่มในพื้นที่เสี่ยงตลอดจนการนำเทคโนโลยี AI และระบบการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่จาก BDIมาประมวลผลเพื่อให้การคาดการณ์ภัยพิบัติมีความแม่นยำเข้าถึงง่ายและรายงานสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีสักสิบประดับสิบรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา17นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ5แยกข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะคะประจำวันอังคารที่15กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้ค่ะสวทนครศรีธรรมราช FM ความถี่ 93.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายดำเนินรายการพบกับดิฉันมิลกี้เซรานีนาวงเช่นเคยค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการ5แยกข่าวของเราก็มีทีมงานองคาพยพนะคะมีช่างเทคนิคของเราค่ะคุณสุรชัยรอดแก้วนะคะควบคุมการผลิตโดยนางจิราพรหนูรักผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราชและอำนวยการผลิตค่ะโดยนายโสพลเข้มการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะสามารถที่จะติดตามรับฟังรายการ5แยกข่าวนะคะได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ 16:10 น.ถึง 16:30 น.ค่ะและหลังจากนั้นนะคะในเวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.ค่ะก็จะเป็นรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงซึ่งในวันนี้ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์เป็นแม่ข่ายดำเนินรายการค่ะเพื่อถวายความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้นะคะของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรายการ5แยกข่าวค่ะออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบน10สถานีค่ะและสทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้นะคะสำหรับวันนี้นะคะรายการ5แยกข่าวของเราค่ะก็มีช่วงที่นำเสนอเรื่องราวข่าวสารที่เป็นสาระและมีประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนนะคะสำหรับช่วงแรกช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้เราก็จะไปพูดคุยค่ะกับนายมานพลิ้มทองใบค่ะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะกับประเด็นเรื่องของโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังนะคะน่าสนใจมากๆเลยซึ่งก็จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราต้องไปติดตามกันและอีกหนึ่งช่วงของรายการของเรานะคะกับช่วง PRD Service นะคะวันนี้เราก็มีเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพลทหารอาสาค่ะเรื่องของแคมเปญไทยเที่ยวไทย plus นะคะนอกจากนี้ค่ะพี่ๆท่านใดที่เป็นขับรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันต่างๆนะคะต้องติดตามนะคะกับการทำใบอนุญาตการขอใบอนุญาตขับรถสาธารณะให้ถูกต้องซึ่งก็มีระยะเวลาที่กำหนดภายในเดือนกันยายนนี้เดี๋ยวรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเราต้องมาติดตามกันนะคะ
1: ช่วงรู้เรื่องรัฐท่านข่าวใต้
0: สำหรับช่วงนี้ค่ะช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้นะคะเดี๋ยวเราไปฟังกันค่ะกับโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะในการที่จะร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังและเชิญชวนท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะที่รับฟังรายการ5แยกข่าวของเราในวันนี้นะคะมาเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราชมาเที่ยวที่โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่อำเภอปากพนังกันนะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะในพื้นที่เดี๋ยวเรามาพบกับคุณมานพลิ้มทองใบค่ะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริกันค่ะ
2: ครับในส่วนของโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังครับก็เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วครับว่าจุดที่เรายืนอยู่แห่งนี้ครับเป็นประตูอุทกวิภาคประสิทธิ์ครับซึ่งเป็นนามพระราชทานครับที่พระองค์ท่านทรงพระราชทานให้กับเราชาวลุ่มน้ำปากพนังครับประตูนี้สร้างเสร็จเมื่อปี2542นะครับหลังจากที่เราสร้างเสร็จนะครับทางกรมชลประทานเนี่ยก็ได้มีการพัฒนาในด้านต่างๆครับเป้าหมายหลักของพระองค์ท่านก็คือต้องการให้ประชาชนราษฎรเนี่ยมีความกินดีอยู่ดีนะครับมีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับก็จนสุดท้ายก็ได้มีการสร้างเป็นศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำรินะครับก็ในพื้นที่ของลุ่มน้ำทั้งหมดนะครับจะมี13อำเภอนะครับเป็นอยู่ในเขตของจังหวัดนครศรีธรรมราช10อำเภอนะครับแล้วก็อยู่ในเขตของจังหวัดสงขลา1อำเภอและพัทลุง2อำเภอเราจะมีศูนย์เรียนรู้ ตามแนวพระราชดำริเนี่ยอยู่160นะครับถ้าใครเคยที่ได้เข้าไปเยี่ยมชมนะครับศูนย์ที่ค่อนข้างจะเป็นที่รู้จักนะครับก็คือสวนส้มโอทับทิมสยามของไร่สวัสดิ์สุขที่ตำบลคลองน้อยนะครับแล้วก็อีกศูนย์หนึ่งที่ไม่แพ้กันก็คือมีศูนย์เลี้ยงปูขาวที่ตำบลเนินหนองหงอำเภอเชียนใหญ่นะครับซึ่งศูนย์นี้นะครับเป็นการปรับเปลี่ยนจากการทำนากุ้งนะครับก็มาเปลี่ยนเป็นเลี้ยงปูขาวนะครับก็ได้รับผลประโยชน์ที่ดีขึ้นนะครับอีกจุดนึงครับที่เป็นสวนต้นน้ำก็คือที่ป่า3อย่างประโยชน์4อย่างที่อำเภอจุฬาภรณ์นะครับอันนี้ก็ทำให้ได้เห็นวิธีของการที่คนอยู่ร่วมกับป่านะครับมีการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับป่ามีการปลูกป่ามีการทำอะไรหลายๆอย่างอยู่ในนั้นนะครับอีกศูนย์นึงครับเป็นศูนย์ที่ผมมองว่าถ้าใครได้ไปน่าจะประทับใจครับเป็นศูนย์ของบ้านขอนหาดนะครับซึ่งศูนย์นี้สมเด็จพระเทพเคยเสด็จที่บ้านของคุณปิยมาศขเชนคำแหงนะครับแกมีพื้นที่อยู่ประมาณ2งานนะครับแต่แกสามารถใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดมีการปลูกผักปลอดสารพิษมีการเลี้ยงนกมีการเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูนะครับในพื้นที่2งานนะครับถ้าใครสนใจมีสามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้เลยนะครับในบริเวณนี้นะครับที่สำคัญเนี่ยจะมีอยู่3พื้นที่อย่างที่ผมบอกตั้งแต่แรกนะครับว่าจุดแรกก็จะเป็นพระตำหนักปากผนังนะครับก็พระตำหนักเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นมาจากแรงบันดาลใจของชาวปากผนังนะครับว่าสมัยรัชกาลที่5เนี่ยเคยเสด็จมาที่ลุ่มน้ำปากผนังแล้วก็มีพระปลาที่ประทับชาวปากผนังก็เลยมีความคิดที่จะสร้างบ้านให้พ่อนะครับก็เราทราบว่าจะเริ่มสร้างเมื่อปี42นะครับก็หลังจากสร้างเสร็จเมื่อปี47นะครับก็ปัจจุบันนี้สำนักพระราชวังเนี่ยก็ส่งมอบพระราชตำหนักเนี่ยให้กรมชลประทานดูแลเมื่อปี2560นะครับก็จะมีพื้นที่ประมาณเกือบ100ไร่ครับอยู่ทางฝั่งด้านทิศตะวันอยู่ทางฝั่งทางทิศใต้นะครับประมาณนั้นก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่หลายๆท่านก็เข้ามาเยี่ยมชมก็เคยมีนักท่องเที่ยวมาจากเชียงใหม่ด้วยนะครับด้วยการเสด็จภูขึ้นแล้วก็มาเยี่ยมชมพระตำหนักนะครับจุดที่2ก็เป็นอาคารพิพิธภัณฑ์นะครับก็เป็นการแสดงนะครับประวัติของอำเภอปากพนังแล้วก็พระจำหลัดของพระองค์ท่านแล้วก็เหตุการณ์ในการประวัติศาสตร์ในการสร้างประตูสร้างระบบชลประทานแล้วก็ผลสำเร็จของโครงการนี้นะครับอีกจุดนึงครับก็เป็นแปลงทดสอบสาธิตนะครับก็จะมีการทดสอบการปลูกพืชหลายๆอย่างเพื่อให้เข้ากับพื้นที่เข้ากับลักษณะดินของพื้นที่นี้ลักษณะน้ำของพื้นที่นี้นะครับก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมกันได้ปัจจุบันก็จะมีทั้งนิสิตนักศึกษาชมรมผู้สูงอายุอบต.เนี่ยเข้ามาดูงานก็ไกลสุดน่าจะเป็นที่สำนักผังเมืองกรุงเทพก็เคยเข้ามาดูที่นี่นะครับก็สามารถถ้าเป็นหมู่คณะเนี่ยสามารถทำหนังสือแจ้งมาก่อนได้เลยครับนัดวันสถานที่เราก็จะมีมังคุเทศนำชมทั้ง3จุดนะครับส่วนถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์ครับก็ถ้าวอล์กอินเข้ามาเนี่ยอยากให้โทรแจ้งเจ้าหน้าที่เราสักล่วงหน้าสักครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงนะครับเราจะได้เตรียมตัวเพราะว่าวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเราไม่มีเจ้าหน้าที่ประจำใช่มั้ยแต่เราสามารถให้บริการได้ถ้ามีผู้มาแจ้งวอล์กอินเข้ามาล่วงหน้าแจ้งให้เราทราบก็สามารถติดตามทางเพจของศูนย์ในการได้ครับครับ
1: ช่วง PRD Service
0: ค่ะสำหรับช่วง PRD Service นะคะเราก็มีเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจที่ได้เกริ่นไว้ข้างต้นแล้วนะคะกับเรื่องของ3ประเด็นที่น่าสนใจค่ะเรามาดูเรื่องแรกกันก่อนกับเรื่องของพลทหารอาสาค่ะปี70เปิดรับสมัครแล้วนะคะก็ทางด้านของ นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์ค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยค่ะว่ารัฐบาลเชิญชวนชายไทยชายไทยอายุระหว่าง18ถึง26ปีบริบูรณ์นะคะที่มีความสนใจที่จะประกอบอาชีพทหารและร่วมปฏิบัติภารกิจสนับสนุนกองทัพนะคะสามารถที่จะสมัครเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการในรูปแบบของพลทหารอาสาประจำปี2570ได้เลยนะคะซึ่งมีช่องทางในการสมัครดังนี้นะคะ1คือระบบออนไลน์ค่ะผ่านทางเว็บไซต์rcm.rta.mi.th นะคะ2ก็คือการสมัครด้วยตนเองค่ะสมัครได้ที่ไหนบ้างไปเลยนะคะที่หน่วยทหารสังกัดกองทัพบกที่เปิดรับสมัครทั้ง221หน่วยนะคะรวมถึงสำนักงานศาสดีอำเภอสำนักงานศาสดีจังหวัดไปสมัครด้วยตนเองได้เลยนะคะตั้งแต่วันไหนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ15กันยายนจนถึงวันที่24มกราคม2570ซึ่งกองทัพบกนะคะจะเปิดรับสมัครจำนวนทั้งสิ้น 18,784 อัตราค่ะซึ่งก็เป็นการคัดสรรกำลังพลนะคะเข้าปฏิบัติงานในส่วนของกองทัพบกรูปแบบใหม่ค่ะทดแทนโครงการของพลทหารออนไลน์ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงกลาโหมค่ะผู้สมัครสามารถที่จะเลือกผลัดได้ค่ะ1/70 2/70เลือกผลัดได้หมดเลยนะคะแล้วก็เลือกหน่วยทหารที่ต้องการปฏิบัติงานได้ทั่วประเทศ221หน่วยค่ะหลายคนสงสัยพลทหารอาสาคืออะไรมันยังไงมันต่างจากพลทหารกองประจำการตรงไหนนะคะพลทหารอาสาค่ะก็คือทหารกองประจำการที่สมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะการทำสัญญาจ้างนะคะเป็นระยะเวลา4ปีค่ะซึ่งก็จะได้รับการฝึกแล้วก็การปฏิบัติงานภายในหน่วยเช่นเดียวกับทหารกองประจำการทั่วไปมีการฝึกต่างๆเหมือนน้องพลทหารนะคะแต่สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับนะคะก็เป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการก็คือได้รับเงินเดือนเริ่มต้นเดือนละ12,090 บาทค่ะ

และมีค่าตอบแทนพิเศษเดือนละ 2,880 บาทซึ่งก็เป็นค่าอาหารหรือว่าที่เรียกว่าค่าประกอบเลี้ยงนะคะนอกจากนี้ค่ะผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่พลทหารอาสาตั้งแต่2ปีขึ้นไปนะคะก็จะได้รับโควต้าในการสอบเข้าเป็นนักเรียนนาย10ทหารบกในกลุ่มโควต้าทหารกองประจำการนะคะที่มีการกำหนดที่นั่งร้อยละ80ของยอดการเปิดรับสมัครนักเรียนนาย10ทั้งหมดในประเภทเดียวกับพลทหารออนไลน์นะคะซึ่งก็คิดเป็นร้อยละ30ของที่นั่งในโควต้าดังกล่าวค่ะหรือว่าเท่ากับ453อัตราค่ะนอกจากนี้นะคะจะได้รับคะแนนเพิ่มพิเศษในภาควิชาการค่ะในการสอบบรรจุเข้าเป็นข้าราชการกองทัพบกเริ่มต้นที่ร้อยละ5ด้วยนะคะนี่ก็เป็นการเสริมสร้างความมั่นคงทางรายได้แล้วก็เปิดโอกาสค่ะในการที่จะต่อยอดเส้นทางในการที่จะเป็นทหารอาชีพนะคะให้กับผู้สมัครใจเป็นพลทหารอาสาควบคู่กับการได้รับโอกาสอื่นๆด้วยนะคะเป็นทหารได้อะไรมากกว่าที่คุณคิดนะคะได้มีการฝึกทักษะทางวิชาชีพได้มีการเรียนการสอนผ่านระบบการศึกษานอกเวลาทำให้ได้รับวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้นระหว่างช่วงในการที่จะเข้ารับราชการเป็นพลทหารอาสานะคะนี่ก็คือเรื่องแรกกับช่วงของ PRD Service นะคะเรื่องที่2นโยบายนี้น่าสนใจมากๆเลยกับแคมเปญของไทยเที่ยวไทย Plus นะคะก็ทางด้านของนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะก็ได้มีการเปิดเผยภายหลังมีการร่วมประชุมกับกระทรวงการคลังเกี่ยวกับโครงการไทยเที่ยวไทย Plus นะคะว่ารัฐบาลนะคะก็เดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวค่ะมีการสนับสนุนค่าที่พักแล้วก็เพิ่มวงเงินคูปองพิเศษในสำหรับเมืองรองนะคะเพื่อที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นในช่วงปลายปีถึงต้นปีหน้าค่ะซึ่งก็เตรียมเสนอครม.เร็วๆนี้นะคะสำหรับสิทธิพิเศษสิทธิประโยชน์นะคะมี2ส่วนจำกัดเพียง1ล้านสิทธิ์เท่านั้นหมดแล้วหมดเลยส่วนแรกคือส่วนลดค่าที่พักค่ะรัฐค่ะช่วยจ่ายตามจริงสูงสุด 1,500 บาทต่อคืนรับสิทธิ์ได้สูงสุด5คืนต่อคนค่ะส่วนที่2คือคูปองดิจิตอลโคเปนะคะกินเที่ยวช้อปฟินทั่วไทยก็ใช้จ่ายแบบคนละครึ่งไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารสปาบริการท่องเที่ยวต่างๆนะคะเที่ยวเมืองรองรับคูปอง 1,500 บาทต่อวันขออภัยค่ะเที่ยวเมืองหลักรับคูปอง 1,500 บาทต่อวันเที่ยวเมืองรองรับคูปอง 2,000 บาทต่อวันหากใช้สิทธิ์เต็ม5คืนในเมืองรองนะคะได้รับส่วนลดสูงสุดถึง 17,500 บาทนะคะลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค่ะได้หลังวันที่25ตุลาคมเป็นต้นไปค่ะสำหรับผู้ประกอบการก็จะเริ่มลงทะเบียนแล้วก็ตรวจสอบระบบได้ในช่วงของเดือนต้นเดือนตุลาคมนะคะซึ่งก็จะให้เสร็จสิ้นตั้งเป้าเสร็จสิ้นภายในวันที่25ตุลาคมค่ะและเริ่มใช้สิทธิ์เดินทางในวันที่1พฤศจิกายน2569ถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์2570นะคะ1ล้านสิทธิ์เท่านั้นหมดแล้วหมดเลยนะคะก็เตรียมแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ให้พร้อมแล้วออกไปสร้างรอยยิ้มให้กับเมืองไทยกันค่ะและประเด็นสุดท้ายกับช่วง PRD Service ของเราในวันนี้กับรายการให้แยกข่าวนะคะเรื่องของท่านใดที่ขับรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันนะคะต้องทำใบอนุญาตขับรถสาธารณะให้ถูกต้องภายในวันที่30กันยายนนี้ค่ะโดยทางด้านของกระทรวงคมนาคมนะคะก็มีนโยบายสำคัญในการยกระดับการให้บริการรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันค่ะเพื่อให้พี่น้องประชาชนนะคะได้รับบริการที่สะดวกปลอดภัยและมีคุณภาพนะคะโดยให้ความสำคัญกับผู้ขับรถค่ะต้องมีมาตรฐานและมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะอย่างถูกต้องต้องไปทำใบอนุญาตขับรถสาธารณะนะคะภายในวันที่30กันยายน2569เพื่อที่จะเป็นการสร้างหลักประกันความปลอดภัยในทุกการเดินทางค่ะที่สำคัญก็คือเป็นการสร้างความมั่นใจความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้บริการนะคะก็ผู้ประกอบการแอปพลิเคชันก็ได้ให้ความร่วมมือตามนโยบายดังกล่าวเป็นอย่างดีค่ะเร่งรัดให้สมาชิกผู้ขับรถทุกรายในความดูแลมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะตามกรอบเวลาดังกล่าวอย่างต่อเนื่องนะคะสามารถที่จะอบรมต้องผ่านการอบรมออนไลน์ก่อนนะคะผ่านเว็บไซต์ dlt.elearning.com นะคะหลังจากนั้นค่ะให้บันทึกภาพ QR code ผลการอบรมไว้เป็นหลักฐานและนำเอกสารหลักฐานเดินทางมายื่นคำขอที่สำนักงานขนส่งค่ะเพื่อที่จะเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกายและสอบภาคทฤษฎีนะคะพร้อมกับตรวจประวัติอาชญากรรมค่ะและเมื่อผลการตรวจประวัติผ่านเรียบร้อยแล้วจึงดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมถ่ายรูปและรับใบอนุญาตขับรถสาธารณะต่อไปค่ะนี่คือทั้งหมด

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะรายการของเราจัดขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะวันนี้อยู่กับมุกค่ะออนปวีวงศ์วชิราจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะรายการของเราจัดขึ้นเป็นประจำนะคะในทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะเวลา 16:30 นถึง 17:00 นผ่านทางสวททั่วทุกสถานีทั่วทุกภูมิภาคกว่า70สถานีค่ะรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะประกอบด้วย4ช่วงสำคัญช่วงแรกค่ะคือช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องช่วงที่2คือตามรอยพระเมตตาช่วงที่3สานต่อพระราชปณิธานและช่วงที่4คือข่าวสารงานพระราชพิธีค่ะไม่รอช้าเราไปติดตามในช่วงแรกของรายการกับช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องได้เลยค่ะ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
1: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องวันนี้ค่ะมุกได้รวบรวมพระสุรเสียงของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะที่ได้ทรงไปลงพื้นที่ไปเยี่ยมเยือนราษฎรในทั่วทุกภูมิภาคโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ภาคกลางภาคเหนือและภาคอีสานค่ะเพื่อติดตามความเป็นอยู่นะคะโดยทรงได้ช่วยดูแลแล้วก็แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนคลายความทุกข์มอบความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับคนไทยทุกคนรวมทั้งได้ลงไปติดตามการดำเนินงานในการนำศิลปะหัตถกรรมมาสร้างโอกาสและอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนที่ยากไร้ซึ่งพระสุรเสียงเหล่านั้นเปี่ยมไปด้วยความรักของแม่ของแผ่นดินซึ่งยังอยู่ในใจของประชาชนที่มีโอกาสได้รับเสด็จในทุกครั้งนะคะมาจนถึงทุกวันนี้ไปติดตามจากสกู๊ปพิเศษเรื่องพระสุรเสียงของพระพันปีหลวงในความทรงจำของคนไทยทั้งแผ่นดินได้เลยค่ะ
2: เนื่องจากข้าพเจ้าโชคดีที่ได้มีโอกาสตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเยี่ยมราษฎรทั่วประเทศมานานหลายปีได้แลเห็นพระวิริยะอุตสาหะและพระราชศรัทธาที่จะทำงานเพื่อประเทศชาติและประชาชนทั้งยังทรงสอนเรื่องการทำงานให้แก่ข้าพเจ้าด้วยทำให้ข้าพเจ้าซาบซึ้งในพระราชปณิธานและได้ตั้งใจปฏิบัติงานที่ทรงมอบหมายมาอย่างสุดความสามารถคืองานด้านสังคมสงเคราะห์ต่างๆได้แก่การช่วยเหลือประชาชนที่เจ็บไข้ได้ป่วยช่วยเหลือทางด้านสวัสดิการครอบครัวและส่งเสริมอาชีพทางด้านหัตถกรรมเป็นต้น
3: ผ้าลายสก๊อต
4: ค่ะคุณแม่ท่านบอกว่าผ้าลายสก๊อตแล้วก็พยายามทำตามท่าน
5: สวยมากงามมากและที่บ้านกุดรังมีคนทอได้มั้ยใช่อย่างเงี้ย
4: ก็ไม่ค่อยเห็นคนทอค่ะเพราะว่าโบราณแล้วเขาก็ทิ้งไปแล้วค่ะแล้วฉันก็รีบฟื้นตามคุณแม่มา
5: เก็บเอาไว้ซื้อข้าวให้ลูกนะแล้วหัดทอผ้านะ
6: เนี่ยสวยสวยสวยมากเนี่ยท่านจะได้ใส่ไงจ๊ะ
7: แล้วตาเป็นประมาณ
6: เดี๋ยวให้หมอดูนะจ๊ะหมอตาดูตรงนี้เป็นสายสินขาดแล้วจ้างให้ดูผ่าตัดนี่ที่ร้อยแล้วเนี่ยระหว่างเราอยู่เนี่ยจะเอาไปที่ไหนได้ที่จะดูแลเขาได้เขามือดีมากนะขอบคุณ
2: ถ้าเผื่อข้าพเจ้าไม่ได้ตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ

จะไม่มีวันได้รู้ว่าคนไทยของเราหรือผู้ที่อยู่ในประเทศไทยของเราเป็นคนที่เก่งเช่นไร

0: คนไทยนี่เก่งจริงๆไม่ว่าจะหยิบที่ภาคเหนือภาคใต้ตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางเก่งเท่านั้นเป็นคนที่คนไทยทุกคนควรภาคภูมิใจว่ามีเพื่อนร่วมชาติที่เก่งขอโอกาสสักนิดเดียวเท่านั้นเขาไปลิ้วทีเดียว
1: ถ้าเผื่อข้าพเจ้าไม่ได้ตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจะไม่มีวันรู้ได้ว่าคนไทยของเราหรือผู้ที่อยู่ในประเทศไทยของเราเป็นคนที่เก่งเช่นไรถ้าได้โอกาสในชีวิตแล้วเขาจะพุ่งไปไกลทำอะไรก็ได้ทั้งนั้นไม่มีที่เรียกว่าไม่รู้จะทำอะไรทำไม่ได้อะไรเช่นนี้คนไทยนี่เก่งจริงๆไม่ว่าจะอยู่ที่ภาคเหนือภาคใต้ตอนออกเฉียงเหนือภาคกลางเก่งทั้งนั้นเป็นคนที่คนไทยทุกคนควรภาคภูมิใจว่ามีเพื่อนร่วมชาติที่เก่งขอโอกาสสักนิดเดียวเท่านั้นเขาไปลิ้วทีเดียวพระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อวันที่11สิงหาคม2552ถึงการตั้งศูนย์ศิลปาชีพทั่วประเทศไทยที่ปัจจุบันมีจำนวนกว่า141ศูนย์ศิลปาชีพ12ประเภทงานฝีมือโดยนำศิลปะหัตถกรรมมาสร้างโอกาสและอาชีพให้กับคนไทยพร้อมทั้งมีการลงพื้นที่ติดตามชีวิตความเป็นอยู่ของประสงค์นิกรทุกหมู่เหล่าอย่างต่อเนื่องนำปัญหาต่างๆรับมาช่วยเหลือเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของพี่น้องประชาชนคนไทยซึ่งการลงพื้นที่ทุกครั้งพระองค์จะยิ้มแย้มและพูดคุยกับชาวบ้านอย่างเป็นกันเองไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือกับการยกระดับงานเครื่องเงินเครื่องทองตามแบบศิลปะของชาวไทยภูเขาปูนปั้นผ้าฝ้ายผ้าจกที่จังหวัดเชียงใหม่เครื่องปั้นดินเผาจากสารไม้ไผ่จังหวัดลำปางการจักสานหวายและตัดเย็บเสื้อผ้าตุ๊กตาชาวเขาที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนภาคกลางการปั้นตุ๊กตาชาววังจังหวัดอ่างทองการแกะสลักทำดอกไม้ประดิษฐ์และเครื่องปั้นดินเผาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาภาคอีสานงานทอผ้าไหมงานปักมือปีกแมลงทับแทนลูกปักและเลื่อมที่จังหวัดสกลนครงานผ้าทอเครื่องทองเหลืองที่จังหวัดอุบลราชธานีและการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแบบครบวงจรที่จังหวัดสุรินทร์ส่วนที่ภาคใต้การสานเสือกระจูดและเสือเตยการแกะสลักหนังตะลุงจังหวัดพัทลุงการแกะสลักเรือกอและจังหวัดนราธิวาสและการจักสานย่านลิพาวปักผ้าด้วยมือจังหวัดนครศรีธรรมราชสตูลสงขลายะลาและปัตตานี
2: แล้วไปหาหวายนี่จากไหนอ่ะจ๊ะ
3: ขอบอกไปหาเมย์ไปหาเมย์
2: ขอเข้ามา
3: เม
2: ย์ขอบอก
3: แล้วคนที่เขามาให้เขาไปเอามาจากไหนจ๊ะ
2: ก็ไปเอาในป่าป่าอะไรเนี่ยป่าอยู่ที่ไหนจะไกลไหม
3: ป่าหนูเคยเป็นป่ายางเลย
4: ป่าสวนยางจ้ะ
2: อ๋อป่าสวนยาง
5: งานนี้คือสนับสนุนสูงปลูกที่น่าพอใจในที่ที่ก็มีอยู่แล้ว
1: อ่อนปวีวงวชิราสวัสดิ์ทอสุรธานีรายงาน
6: สกู๊ปพิเศษที่ทุกท่านได้รับชมรับฟังไปเมื่อสักครู่นั้นค่ะสะท้อนให้เห็นถึงพระราชกรณียกิจและความทุ่มเทของพระองค์ที่มีต่อคนไทยทุกคนซึ่งถือเป็นเครื่องยืนยันถึงความรักและความห่วงใยที่แม่ของแผ่นดินมีต่อลูกๆหรือประชาชนชาวไทยทุกคนค่ะไปติดตามกันต่อในช่วงที่2ของรายการกับช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
7: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา
6: เข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะวันนี้มุกนำเสนอเรื่องราว10พระราชกรณียกิจที่สำคัญของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะซึ่งพระองค์ได้ทรงยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทยทุกคนในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านอัตลักษณ์ความเป็นไทยเรื่องของความเป็นอยู่คุณภาพชีวิตสังคมสาธารณสุขเศรษฐกิจรวมถึงการสร้างโอกาสและรายได้ในชีวิตให้กับทุกคนนะคะไปติดตามพร้อมๆกันกับสกู๊ปพิเศษ10พระราชกรณียกิจสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอันทรงคุณค่าแห่งการจดจำได้เลยค่ะ
1: ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าใดภาพแม่หลวงของคนไทยจะยังคงสถิตอยู่ในใจนิจนิรันดร์ผ่าน10พระราชกรณียกิจที่ยังคงติดตรึงในความนึกคิดของปวงชนชาวไทยหนึ่งคือโครงการป่ารักน้ำเพื่อการพลิกฟื้นความชุ่มชื้นให้กับผืนแผ่นดินไทยถือกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่20ธันวาคมปี2525ที่บ้านถ้ำติ้วอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนคร จากการที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงทอดพระเนตรเห็นความเสื่อมโทรมของป่าไม้จนนำไปสู่ความแห้งแล้งของแผ่นดินโดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งอยู่ใกล้กับแหล่งน้ำที่มีการสูบน้ำเกลือจากใต้ดินขึ้นมาใช้ประโยชน์ส่งผลให้ผิวดินเป็นสระเกลือแผ่กระจายเป็นบริเวณกว้างสมเด็จพระบรมราชชนนีพระพันปีหลวงทรงศึกษาและพบว่ารากต้นไม้สามารถอุ้มน้ำจืดเอาไว้และน้ำจืดจะไปกดน้ำเค็มที่อยู่ในพื้นดินต่อมาจึงมีพระราชดำริให้ฟื้นฟูสภาพป่าที่เสื่อมโทรมให้กลับสภาพเป็นพื้นที่ดูดซับน้ำได้เหมือนเดิมอันเป็นที่มาของโครงการป่ารักน้ำ 2. โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ที่ทรงมีแนวคิดให้คนและป่าได้อยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนพร้อมกันนั้นยังเป็นการได้ช่วยเหลือให้ผู้ที่ไม่มีที่ดินทำกินได้ใช้ป่าเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างวิถีชีวิตใหม่และเป็นที่มาของโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริโดยเป็นการจัดสรรที่อยู่อาศัยและที่ทำกินให้กับประชาชนในพื้นที่ป่าและพื้นที่ทุรกันดารซึ่งจัดตั้งโครงการแรกขึ้นที่บ้านห้วยไม้6อำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่เมื่อปี2534โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อให้คนได้อยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืนผ่านหลักการ3อคืออิ่มมีอาหารแหล่งโปรตีนอุ่นมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงและอุดมการณ์มีจิตสำนึกในการอยู่ร่วมกับป่า3โครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลส่งให้ความสำคัญกับทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลที่หากย้อนเวลากลับไปกว่า40ปีส่งมีพระราชดำริให้ดำเนินโครงการอนุรักษ์เต่าทะเลโดยเป็นการศึกษาวิจัยชีววิทยาของเต่าทะเลเพื่อช่วยเพิ่มจำนวนโดยการเพาะขยายพันธุ์ก่อนจะปล่อยคืนกลับสู่ทะเลนอกจากนี้สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังทรงพระราชทานเกาะมันในที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดระยองจัดให้เป็นศูนย์กลางอนุรักษ์และเพาะพันธุ์ขยายพันธุ์เต่าทะเลพร้อมพระราชทานชื่อโครงการว่าโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลโครงการดังกล่าวเริ่มขึ้นเมื่อวันที่11สิงหาคมปี2522นับถึงวันนี้มีระยะเวลากว่า47ปี4โครงการฟาร์มตัวอย่างเริ่มขึ้นมาครั้งที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในภาคเหนือทรงพบเห็นความปัญหาความยากลำบากของราษฎรซึ่งขาดความรู้ในการประกอบอาชีพขาดแหล่งอาหารเพื่อการดำรงชีวิตพระองค์ทรงมีความห่วงใยและมีพระราชประสงค์ช่วยราษฎรให้หลุดพ้นจากความยากลำบากโดยเฉพาะชาวเขาจึงมีพระราชปณิธานที่จะช่วยเหลือชาวเขาให้มีอาชีพที่มีรายได้เพิ่มขึ้นจึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งฟาร์มตัวอย่างขึ้นสำหรับการฝึกอาชีพด้านการเกษตรเพื่อให้ชาวบ้านสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงทั้งนี้โครงการฟาร์มตัวอย่างจัดขึ้นครั้งแรกที่บ้านขุนแตะอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่5สถาบันศิลปกิจโรงฝึกศิลปาชีพในสวนจิตรดาหรือปัจจุบันคือสถาบันศิลปกิจทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการฝึกอบรมราษฎรที่ส่งรับมาจากครอบครัวชาวนาชาวไร่ผู้ยากจนไม่มีที่ดินทำกินโดยพระราชทานโอกาสให้มาฝึกอบรมงานศิลปาชีพแขนงต่างๆและทรงจัดหาครูและชาวบ้านที่มีฝีมือดีมาถ่ายทอดให้คนรุ่นหลังได้ฝึกฝนงานหัตถศิลป์6ศูนย์ศิลปาชีพ1ในศิลปะอันทรงคุณค่าคือผลงานด้านหัตถศิลป์ของไทยนอกเหนือจากความงดงามยังสะท้อนถึงเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นรวมถึงภูมิปัญญาที่ได้รับการถ่ายทอดกันมาหลายชั่วอายุคนด้วยเหตุนี้สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่21กรกฎาคมปี2517ด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลจึงทรงเห็นว่าหากได้มีการส่งเสริมและพัฒนางานด้านศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านอย่างจริงจังจะเกิดประโยชน์ถึง2ทางคือประการแรกเป็นการช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่ชาวบ้านและ2คือการอนุรักษ์ศิลปะพื้นบ้านโบราณอันเป็นสมบัติล้ำค่าของชาติไทยให้คงอยู่ต่อไป7ศาลารวมใจชื่อที่เปรียบเสมือนความสามัคคีของคนในชาติหากย้อนกลับไปเมื่อ50ปีก่อนโครงการนี้ได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจัดตั้งขึ้นโดยสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อให้เป็นห้องสมุดอเนกประสงค์พระราชทานแก่ราษฎรทุกเพศทุกวัยและทุกระดับความรู้แม้กระทั่งบุคคลผู้อ่านหนังสือไม่ออกที่อยู่ในท้องถิ่นทุรกันดาร8สภานายิกาสภากาชาติไทยตั้งแต่วันที่12สิงหาคมพ.ศ. 2499พระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาติไทยจากอดีตสู่ปัจจุบันเป็นเวลากว่า70ปีที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพระพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยสอดคล้องกับภารกิจขององค์กรกาชาดและสภากาชาติไทยมาอย่างยาวนานอาทิการรักษาพยาบาลผู้ป่วยไข้การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย การจัดหาโลหิตให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วยตลอดจนการสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยากและผู้ที่เดือดร้อน 9. โขนพระชทานโขนซับเซาลงตามกาลเวลากระทั่งสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเข้ามารื้อฟื้นและทำนุบำรุงเป็นที่มาของโขนพระชทานมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์โดยเริ่มจัดการแสดงเมื่อครั้งเฉลิมฉลองพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงเจริญพระชนมพรรษา80พรรษาและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเจริญพระชนมพรรษา75พรรษาในปี2550ในชื่อตอนพรหมมาศและ10ชุดไทยพระชนิยมย้อนกลับไปราว70ปีก่อนสุภาพสตรีในประเทศไทยยังไม่มีเครื่องแต่งกายประจำชาติเหมือนดังเช่นสุภาพสตรีประเทศอื่นๆโดยเหตุนี้สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงสอบถามผู้รู้และผู้มีประสบการณ์รวมทั้งทรงศึกษาจากประวัติศาสตร์อย่างละเอียดถี่ถ้วนกระทั่งมีพระราชสวนีให้ผู้เชี่ยวชาญค้นหาประวัติศาสตร์ธรรมเนียมการแต่งกายของสตรีไทยในราชสำนักโบราณก่อนที่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกแบบฉลองพระองค์ชุดไทยแบบต่างๆโดยนำรูปแบบการแต่งกายของสตรีไทยในอดีตมาผสมผสานกับวิธีการตัดเย็บปัจจุบันได้อย่างลงตัวอ่อนปวีวงวชิราสวทสุรธานีรายงาน
6: อย่างที่นายสกูพิเศษได้กล่าวไว้ค่ะไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าใดภาพแม่หลวงของคนไทยจะยังคงสถิตอยู่ในใจนิจนิรันดร์ค่ะโดยวิดีโอชิ้นนี้ต้องขอบคุณภาพประกอบสวยๆจากเพจกรมทหารพรานที่14ด้วยนะคะเราไปติดตามกันต่อในช่วงที่3ของรายการกับช่วงสารต่อพระราชปณิธานค่ะ
7: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสารต่อพระราชปณิธาน
6: เข้าสู่ช่วงสารต่อพระราชปณิธานค่ะวันนี้มุกขอนำคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะเข้าไปชมย้อนชมพระสุรเสียงของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยโดยเฉพาะในเรื่องของปัญหาพื้นที่ป่าไม้ในไทยที่เหลือน้อยลงเรื่อยๆนะคะซึ่งอาจจะส่งผลต่อชีวิตแล้วก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนได้พร้อมไปรับฟังบทเพลงที่สะท้อนถึงพระราชกรณียกิจของพระองค์ในการดูแลและอนุรักษ์ป่าไม้ของพระองค์ค่ะในโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามแนวพระราชดำริและความผูกพันของชาวไทยภูเขากับพระพันปีหลวงกับบทเพลงที่มีชื่อว่าพ่อเป็นน้ำแม่เป็นป่าขับร้องโดยหม่อมหลวงวรรณรัชดาวรวุฒิและตัวแทนชาวไทยภูเขาหกเผ่าในโครงการบทเพลงเทิดพระเกียรติคีตามาลัยเทิดไทยพระพันปีไปติดตามพร้อมๆกันได้เลยค่ะ
8: เราต้องการที่ดินทำกินแต่ว่าถ้ามีที่ดินแยะเรียกว่าถางป่าไปแยะมันได้ที่ดินจริงแต่ไม่ได้น้ำจะได้ที่ดินที่แล้งๆแห้งๆแต่ไม่มีน้ำเขาก็บอกกับฉันว่าเขาก็ทำกินไม่ได้นี่ที่อีสานเขาบุกรุกป่าสงวนไป50ไร่แต่เขาบอกผลสุดท้ายทำกินได้แค่5ไร่ฉันถามอาทำไมล่ะเขาบอกไม่รู้จะทำไงมันไม่มีน้ำก็ทำได้แค่5ไร่ก็ตกลงแล้วก็อธิบายให้เขาฟังยิ่งบุกเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์บุกเข้าไปมากก็เรียกว่าเราตัด

0: เพลงที่ไพเราะและมิวสิกวิดีโอที่สวยงามนี้ค่ะยังถือเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ที่มีต่อแม่ของแผ่นดินของประสงนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าค่ะปิดท้ายด้วยช่วงข่าวสารงานพระราชพิธีค่ะในช่วงนี้สำหรับใครที่จะเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะและหลังจากที่เข้ากราบแล้วไม่ทราบว่าจะไปที่ใดต่อวันนี้ดิฉันอยากจะแนะนำสถานที่สำคัญค่ะที่จะได้ไปติดตามพระราชกรณียกิจในการอนุรักษ์พระไทยของพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งอยู่ในพระบรมมหาราชวังใกล้กับเส้นทางการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพด้วยนะคะนั่นคือพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถค่ะซึ่งเปิดให้เข้าชมทุกวันเวลา 9:00 นถึง 16:30 นค่ะโดยวันนี้ค่ะมุกจะพาทุกท่านไปรับชมคลิปวิดีโอค่ะที่อธิบายถึงไฮไลท์การจัดแสดงเทศกาลภายในพิพิธภัณฑ์ผ้าซึ่งส่วนที่น่าสนใจและมีความสำคัญมากๆนั่นคือจุดแสดงชุดไทยพระชนิยม8แบบค่ะซึ่งถือได้ว่าเป็นชุดไทยประจำชาติมีจุดเริ่มต้นสำคัญมาจากที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะทรงคิดค้นขึ้นมาเพื่อส่งใส่เสด็จไปเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503นะคะพระองค์ทรงมีพระราชปณิธานค่ะที่จะเผยแพร่ชุดไทยเพื่อแสดงถึงวัฒนธรรมประเพณีและงานฝีมือของไทยให้นานาประเทศได้เห็นนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงทำให้คนไทยทุกคนมีชุดไทยประจำชาติไปติดตามรับชมวิดีโอนี้กันได้เลยค่ะ
1: ภายในพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนั้นมีส่วนจัดแสดงที่น่าสนใจส่วนสำคัญคือชุดไทยพระราชนิยม
2: ชุดไทยพระราชนิยม8แบบเนี่ยก็ถ้าจะให้เรียกกันในปัจจุบันนี้ก็ถือว่าชุดไทยทั้ง8แบบนั้นเนี่ยก็เป็นชุดไทยประจำชาติมากอาจจะไม่รู้ว่าชุดไทยที่เห็นกันอยู่เนี่ยมาจากไหนจุดเริ่มต้นก็คือมาจากเป็นชุดไทยที่สมเด็จพระนางเจ้าทรงคิดค้นขึ้นมาเพื่อทรงใส่เสด็จเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการในปี2503โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะ
1: สมเด็จพระบรมราชินีนาถได้มีพระราชประสงค์ที่จะเผยแพร่ชุดไทยในดินแดนห่างไกลที่ได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนด้วยการทรงฉลองพระองค์ชุดไทยเพื่อแสดงถึงวัฒนธรรมประเพณีและงานฝีมืออันงดงาม
2: ในอดีตเนี่ยชุดไทยก็จะเป็นการนุ่งห่มโดยที่ก็จะมีความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆในแต่ละสมัยก่อนหน้าที่จะมีชุดไทยพระราชนิยมเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเป็นตะวันตกอย่างเต็มที่แต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยถือว่าการทำชุดไทย8แบบนี้ขึ้นมาเนี่ยก็ได้ลงไปเลยละอักษรว่านี่คือชุดไทยหรือชุดประจำชาติที่เราใช้กันปัจจุบันนี้ซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าที่ทำให้คนไทยในทุกวันนี้เนี่ยมีชุดไทยประจำชาติอยู
0: ่ขณะเดียวกันค่ะคุณผู้ฟังคะความพิเศษในช่วงนี้ไม่ได้มีเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าตอนนี้ที่พิพิธภัณฑ์ผ้ามีการจัดแสดงนิทรรศการที่ชื่อว่า Future Supportจากเส้นใยลวดลายและภูมิปัญญาสู่พื้นที่แห่งการเรียนรู้และสร้างสรรค์ซึ่งชวนทุกคนค่ะไปค้นพบเรื่องราวการดำเนินงานตลอด5ทศวรรษของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจากจุดเริ่มต้นการสร้างอาชีพแล้วก็การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะสู่การสืบสานและพัฒนางานศิลปะหัตถกรรมไทยให้ก้าวไปพร้อมกับบริบทของโลกปัจจุบันมาร่วมสัมผัสเรื่องราวคุณค่าและฝีมือที่อยู่เบื้องหลังงานศิลปะหัตถกรรมไทยผ่านการจัดแสดงที่ผสมผสานชิ้นงานเรื่องราวและเทคโนโลยีร่วมสมัยเปิดให้เข้าชมแล้ววันนี้ค่ะที่ห้องจัดแสดง5พิพิธภัณฑ์ผ้าในพระบรมมหาราชวังค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวในรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีผลิตขึ้นภายใต้การอำนวยการผลิตของผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นายโสพลเข้มการและผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนางสุภัตราเรียมรัตน์นะคะ ส่วนในวันพรุ่งนี้ค่ะติดตามชมรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงได้จากสวทจังหวัดสงขลาส่วนวันนี้ค่ะดิฉันอ่อนปวีวงศ์วชิราต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกากับชลธรจันยาครับรัฐบาลเดินหน้าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองที่อยู่อาศัย30ล้านหลังคาเรือนรับมือน้ำท่วมวาตภัยและแผ่นดินไหวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: รัฐบาลเดินหน้าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองที่อยู่อาศัย30ล้านหลังคาเรือนรับมือน้ำท่วมวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยจะเริ่มคุ้มครองวันที่1ตุลาคมเป็นต้นไป
5: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอเพื่อปรับการบริหารจัดการภัยพิบัติและช่วยเหลือเยียวยาหลังเกิดเหตุสู่การบริหารและการถ่ายโอนความเสี่ยงล่วงหน้าผ่านระบบประกันภัยจากตั้งรับหลังเกิดภัยพิบัติสู่การบริหารความเสี่ยงล่วงหน้าให้ภาครัฐสามารถประเมินวางแผนและกำหนดล่วงหน้าว่าความเสี่ยงส่วนใดรัฐจะรับไว้และส่วนใดสามารถกระจายหรือถ่ายโอนไปยังระบบประกันภัยช่วยลดความไม่แน่นอนของงบประมาณและทำให้ประชาชนเข้าถึงเงินช่วยเหลือชดเชยความเสียหายได้รวดเร็วขึ้นความคุ้มครองครอบคลุมประมาณ30ล้านหลังคาเรือนมีวงเงินคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อภัยพิบัติที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขของกรมธรรม์แบ่งเป็นอุทกภัยค่าสินใหม่ทดแทนเบื้องต้น 10,000 บาทและเพิ่มเติมสูงสุด 90,000 บาทต่อครั้งส่วนวาตภัยและแผ่นดินไหวค่าสินใหม่ทดแทนเบื้องต้น 5,000 บาทและเพิ่มเติมสูงสุด 95,000 บาทต่อครั้งนอกจากนี้ยังมีความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากภัยดังกล่าว2ล้านบาทต่อคนโดยมอบหมายให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามกรอบวงเงินที่กำหนดศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าศูนย์พิทักษ์สิทธิ์คุ้มครองเด็กและครูจากการถูกกลั่นแกล้งในสถานศึกษาพร้อมทบทวนบทลงโทษให้ทันยุคสมัย
6: นายอัครนันท์กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการพิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยของกระทรวงศึกษาธิการว่าศูนย์พิทักษ์สิทธิ์ดังกล่าวเริ่มเดินหน้าอย่างเป็นรูปธรรมแล้วในวันนี้ก็เปิดช่องทางให้เด็กนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาแจ้งปัญหาที่ได้รับความเดือดร้อนได้โดยตรงครอบคลุมทั้งเรื่องสิทธิเสรีภาพการถูกกลั่นแกล้งและความไม่ปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาดังกล่าวลุกลามกลายเป็นปัญหาใหญ่ในภายหลังทำหน้าที่รับเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริงและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบพร้อมสั่งการให้สำนักงานเลขาธิการครูสภาและสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พิจารณาทบทวนบทลงโทษที่เกี่ยวข้องเนื่องจากหลักเกณฑ์บางฉบับใช้มาตั้งแต่ปี2542ซึ่งเห็นควรปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันยืนยันว่าหากมีการแจ้งปัญหาและสถานศึกษาไม่ดำเนินการกระทรวงจะเข้าไปตรวจสอบและติดตามผลอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับครูและนักเรียนทั่วประเทศว่าจะได้รับความเป็นธรรมพร้อมสั่งการให้สถานศึกษาทุกแห่งติดสัญลักษณ์ในจุดที่มองเห็นได้ชัดเจนจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: จังหวัดสงขลาแจ้งเตือนประชาชนเตรียมพร้อมรับมือและเฝ้าระวังหมอกควันข้ามแดนล่าสุดสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 มีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่อง
7: สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่16สงขลากรมควบคุมมลพิษแจ้งสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่ภาคใต้วันนี้พบค่าฝุ่นมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยค่าเฉลี่ย24ชั่วโมงเพิ่มขึ้นประมาณ2เท่าเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้าขณะที่ค่าฝุ่นรายชั่วโมงก็เพิ่มสูงขึ้นเช่นกันโดยสาเหตุมีหลายปัจจัยทั้งหมอกควันข้ามแดนจากประเทศเพื่อนบ้านพบจุดความร้อนค่อนข้างสูงบริเวณเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียประกอบกับกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดพาฝุ่นควันเข้าสู่พื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยรวมถึงไฟไหม้ป่าพลุการเผาในพื้นที่โล่งและสภาพการระบายอากาศที่อยู่ในเกณฑ์ไม่ดีทำให้มลพิษสะสมในพื้นที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่16ขอให้ประชาชนเตรียมรับมือเฝ้าระวังหมอกควันข้ามแดนสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นก่อนออกจากบ้านโดยเฉพาะประชาชนกลุ่มเสี่ยงควรสังเกตอาการผิดปกติของตนเองพร้อมติดตามสถานการณ์ PM 2.5 อย่างใกล้ชิดผ่านเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Air4 ไทยธัญวรรณจิระโรสวทสงขลารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
3: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
8: ขึ้นได้ตลอดเวลาโชคดีคุณทำประกันภัย

0: ของคุณ
1: พบเบาะแสยาเสพติดอย่าปล่อยเฉยอย่าละเลยแจ้งไปที่สายด่วนปปส.1386หรือจะเป็นหน้าเว็บไซต์ปปส. http://1386.oncb.go.th หรือจะแจ้งเรื่องด้วยตนเองที่สำนักงานปปส.ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคหรือส่งหนังสือร้องเรียนถึงสำนักงานปปส.ที่ตู้ปน.123และแอปพลิเคชันทางรัฐมั่นใจปลอดภัยเป็นความลับพบเบาะแสยาเสพติดอย่ารอด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
2: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234 ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
3: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติส

งเสียงประสาคนทินกระพมนุ่มนากรมคนนาว่านวิจิตขวนกลาในรายการท่องทินของเราทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM9

ครับสวัสดีฮะสวัสดีท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการท้องถิ่นของเราครับพี่น้องครับ15กันยายน2569ครับ 96.75 สวทภูเก็ตกรมประชาสัมพันธ์นาทีตรงนี้1ชั่วโมงครับวิจารณ์การนะครับพี่บังเฮ้วันนุกเนี่ยบทเพลงสนุกสนุกนะครับโอเทบายใจพี่น้องเออนะครับกับบาวีเหล่ากาบทเพลงดอกดารานะครับบทเพลงที่เขาเรียกว่าฟังแล้วรู้สึกว่าชื่นอกชื่นใจฟังแล้วรู้สึกว่าฟังแล้วรู้สึกว่ายิ้มพี่น้องผมเปลี่ยนแล้วนะครับสบายดีกันนะครับพี่น้องครับบรรยากาศตรงนี้ฟังเพลงเรื่อยๆแล้วก็ฟังเนื้อสาระกันมั่งๆนะครับแล้วก็คงจะไม่เครียดซีเรียสกันนะครับกับวันอังคารนะครับก็เรียกว่าก็ผ่านผ่อนไป1วันวันนี้ก็ในสัปดาห์ก็เรียกว่าสัปดาห์ที่สัปดาห์ที่3นะครับการสัปดาห์ที่ส่งที่3เนี่ยนะครับในเดือนนี้นะครับพี่น้องกลับกาหลายคนก็เหนื่อยล้ากันพอสมควรนะครับแต่หลายคนก็คงขยันขันแข็งกาแล้วแต่นะครับนะว่าจะอดทนนะครับสักแค่ไหนกับพวกเรานะครับเกิดมาเป็นคนเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ต้องอดทนเป็นธรรมดานะครับใครจะอดทนแค่ไหนก็แค่นั้นแหละก็ต้องผักก้นนะครับเพื่อจะสู้ต่อนะครับนะใครที่ไปหน้าไม่ใครรถก็ลบมาหนังผักกันสักปักก้นนะครับค่อยเดินไปแล้วนะครับค่อยไปวิ่งไปแล้วแล้วก็อย่าวิ่งตามเพื่อนถ้าว่าข้ามันแคบนะ อย่าแต่วิ่งตามเพื่อนถ้าข้ามันแคบนะครับเรียบเทียบพี่น้องครับนะถ้าเราปรำตัวแรงถ้าว่าเราไม่ท่านนะครับมันก็สามารถจะทำอันตรายตัวเราเองได้นะครับนะบางทีบางเรื่องบางราวก็นะครับมันก็พุ่งพ่างไม่ได้บางเรื่องบางราวมันก็ไปหน้าให้เต็มซุปเต็มตีก็ไม่ได้นะครับมันก็อยู่ที่ว่าเราบางทีไม่เมื่อนเผื่อนนะครับไล่คนไล่ทันก็เคยประสบปัญหาแล้วก็อุปสรรคนะครับการเรียนรู้ของตัวเองนะครับแล้วก็พอจะเจอมาแล้วนะครับจะซ่าสักแค่ไหนกระทบสักแค่ไหนนะครับแก้ปัญหามันได้ไหมในวันนี้นะครับบางคนก็ชาชินในวันนี้บางคนก็รู้สึกก็เจ็บปวดนะครับกับอดีตที่ผ่านพ้นแล้วก็สิ่งที่มันผ่านพ้นมามันก็ทำให้หลายคนได้ขุ่นคิดนะครับหลายคนได้รู้สึกว่าเข้มแข็งขึ้นมาเรื่อยๆนะครับในวันนี้ก็หลายคนคงจะเข้มแข็งนะครับสู้นะครับสู้ๆกันทุกคนนะครับพี่น้องครับบรรยากาศวันนี้อากาศวันนี้นะครับมาฟังล่าสุดนะครับเป็นประกาศของสำนักงานเจ้าท่าภูเก็ตนะครับสำหรับเรื่องในทะเลในน้ำบ้านเรานะครับให้ระมัดระวังการเดินเรือนะครับการดังกรมอุตุนิยมวิทยานะครับได้การไม้ลักษณะการนะครับตั้งแต่วันที่14 วันที่ 15นะครับพี่น้องครับจนถึงวันที่20 กันยายน2569นะครับในช่วงวันที่14พี่น้องครับขออภัย14นะครับจนถึงวันที่16 กันยายนนะครับประเทศไทยจะมีฝนหนักบางพื้นที่นะครับสำหรับคลื่นลมในบริเวณทะเลอันดามันนะครับแล้วก็อ่าวไทยมีกำลังปานกลางแล้วก็โดยทะเลอันดามันตอนบนนะครับมีคลื่นสูงประมาณ2 เมตรแล้วก็ส่วนทะเลอันดามันตอนล่างนะครับแล้วก็อ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะครับคลื่นสูงมากกว่า2 เมตรนะครับเนื่องจากมรสุมตะวันตกเชียงใต้นะครับกำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยนะครับส่วนในช่วงของวันที่17จนถึงวันที่20 กันยายน 2569นะครับประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฝ่าคะนองแล้วก็ลมกระโชกแรงนะครับซึ่งฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในระยะแรกนะครับส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันนะครับนะแล้วก็อ่าวไทยนะครับในวันที่17จนถึงวันที่20นะครับก็จะมีลมค่อนข้างแรงนะครับทะเลอันดามันก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า2 เมตรนะครับถึง3 เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3 เมตรนะครับส่วนทะเลอันดามันตอนล่างแล้วก็อ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2 เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2 เมตรนะครับก็ค่อยในเรือนะครับและผู้ควบคุมเรือให้ระมัดระวังนะครับในการเดินเรือนะครับไปยังทะเลเปิดเลี้ยงนะครับการเดินเรือไปยังทะเลเปิดพี่น้องครับในพื้นที่ที่มีฝนฟ้าคะนองนะครับเรือเล็กบริเวณทะเลในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะครับควรงดออกจากฝั่งนะครับเรือที่มีความยาวขนาดมากน้อยกว่า
ซีเมนต์นะครับห้ามออกไปยังทะเลเปิดในช่วงวันที่10ซีจนถึงวันที่20กันยายน2569นะครับโดยให้ในเรือและผู้ควบคุมเรือนะครับทุกลำใดตรวจสอบความพร้อมของตัวเรือนะครับเครื่องยนต์เรืออุปกรณ์ต่างๆนะครับว่าจะเป็นแจ็คเก็ตชูชีพนะครับอุปกรณ์ดังดับเพลิงนะครับนะเครื่องมือสื่อสารทั้งหมดนะครับแล้วก็ให้ปฏิบัตินะครับตามคำสั่งของเจ้าพนักงานแล้วก็เจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็คอยติดตามข่าวสารนะครับทุนนิยมวิทยานะครับทางน้ำทางทะเลนะครับเรื่อยๆนะครับนี่ก็เป็นประกาศของท่านอดุลอรลึกมูลนะครับผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูเก็ตสาขาภูเก็ตพี่น้องครับนี่ก็ถือว่าเป็นฉบับล่าสุดนะครับแต่ไม่บ่อยครั้งเจ้าท่าต้องประกาศถ้าไม่มีประกาศบ่อยครั้งสำหรับภูเก็ตเราก็จะมีอะไรที่ว่าน่าตื่นเต้นหรือก็น่าวัดเซี่ยวนะครับฉะนั้นแล้วเจ้าท่านะครับก็เป็นผู้ที่เขาเรียกว่าต้องตื่นตูมก่อนนะครับล่วงหน้าก็เลยต้องมีประกาศนะครับอยู่ตลอดนะครับโดยอิงตามวัฒนธรรมมีเดียนะครับนะในประเทศไทยของเรานะครับแล้วก็ในส่วนของทะเลอันดามันนะครับทางภาคใต้ตอนบนภาคใต้ตอนล่างนะครับแล้วก็เอาไทยด้วยนะครับก็นี่เป็นสภาพอากาศนะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับการเดินทางยังทะเลในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเราแล้วก็ไปจังหวัดกระบี่จังหวัดพังงานะครับการเดินทางระหว่างจังหวัดต่อจังหวัดนะครับการเดินทางด้วยความระมัดระวังนะครับอากาศดีอากาศท้องฟ้าแจ่มใสนะครับทะเลเรียบก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าถ้าหากว่าเราประมาทนะครับในการขับขี่ประมาทนะครับในการนำพาผู้โดยสารนะครับโดยที่ก็เรียกว่าประมาทเลินเล่อนะครับสามารถเป็นได้ถ้าหากว่าเราเพลิดพลังนะครับนะพลังเพลิดพี่น้อง นะครับมันก็สามารถทำให้เรามีปัญหาขึ้นมานะครับแล้วก็นี่คือสิ่งที่นะครับต้องย้ำเตือนนะครับและกันโดยสำคัญสำหรับผู้ควบคุมเรือนะครับไม่ว่าจะเป็นสปีดโบ๊ทไม่ว่าจะเป็นเรือใหญ่นะครับผู้ควบคุมต่างๆนะครับทุกคนจะต้องประพรมอย่างเพียงพอนะครับนะทุกคนต้องประพรมอย่างเพียงพอแล้วก็ทุกคนไม่มีสารเสพติดอยู่ในร่างกายนะครับเป็นคนที่ไม่เมาสุราเรื้อรังนะครับจะต้องปฏิบัติหน้าที่นะครับด้วยความเขาเรียกมีวุฒิภาวะแล้วก็การตัดสินใจยังชัดเจนนะครับเมื่อเกิดวิกฤตนะครับในทะเลอันดามันของเรานะครับในน้ำในเลพี่น้องกลับใจฟังบ้านเรานะครับอย่างไรก็เป็นห่วงเป็นใยกันนะครับขอบคุณสำหรับทุกคนที่ติดตามกันนะครับเดี๋ยวมาพูดคุยกันต่อครับพี่น้องครับฝากเพลงนี้ส่งต่อให้กับหนุ่มๆสาวๆอายุ40-50ปีไปแล้วโดยเฉพาะนะครับปีโกดกับเบาน้องเบาม่านนะจะอยู่พื้นที่อำเภอตะล่างนะครับตีรู้สักว่าเห็นจะบอกว่าเป็นFC พี่บังอยู่สักว่าเอกชัยซีวิชัยครับบทเพลงนี้คอยน้องกลับตา

็หลายคนอาจจะปรับอารมณ์ไม่ทันจากลูกทุ่งข่าวสู้เพื่อชีวิตนะครับบทเพลงของคารวาน

บทเพลงสมัยอดีตนะครับท่านผู้ฟังกลับหลายคนคงจะติดทู่สำหรับคนที่อายุ50 60นะครับเพราะว่าเพลงนี้ก็เหมือนสมัยก่อนคารวานโดยดังง่านะครับแล้วก็ทางเพชรชีวิตนะครับหลายๆศิลปินนำเพลงนี้มาร้องนะครับเพราะว่าเป็นเพลงที่ก็เรียกว่าสมัยก่อนเนี่ยนะครับเป็นเพลงที่ก็เรียกว่าเป็นไฟหนึ่งไฟคว้าไฟสายและก็ว่านะนะครับน่าจะปัจจุบันนี้ก็สามารถเปิดได้แล้วก็นำพาความรู้สึกนะครับนึกคิดนะครับในสมัยที่อยู่ในป่าสมัยก่อนนะครับโดยผู้ที่เป็นผู้ที่กลับมาพัฒนาชาติไทยแล้วก็คนไทยของเราทุกคนนะครับที่ไล่ทันกันเขาเรียกว่าต่างคิดต่างความคิดแล้วก็พ้นที่สุดแล้วถ้าดื้อดันไปนะครับมันก็เกิดความสูญเสียนะครับแล้วก็ได้กลับมานะครับทั้งวัดทั้งเพลแล้วก็นะวันนี้ก็เราคือคนไทยที่พัฒนาชาติไทยไปเรื่อยๆหลายคนก็เป็นนักวิชาการหลายคนก็เป็นคุณหมอเป็นนายแพทย์เป็นนักศึกษานะครับที่จบมานะครับทางกฎหมายหลากหลายทีเดียวพี่น้องครับการนี้คือ1ศิลปินนะครับหน้าคารวานซ้ายผู้นึงนะครับนำพาบทเพลงที่น่าฟังน่าฟังนะครับพี่น้องครับนี่คือรายการท้องถิ่นของเรานะครับในช่วงนี้ไล่ทันไล่คนนะครับถ้าใครที่ดูกันในโซเชียลนะครับดูในเรื่องราวของในเฟซบุ๊กหลายคนก็สงสัยนะครับบางพื้นที่ต่างประเทศในประเทศนะครับบ้านเรานี่ก็บางทีสงสัยในอ่าวบางนาน้ำไม่ค่อยแห้งถึงกันฮัดดีว่าไปถึงสุดนู่นนะครับนาโกปัญญีมังนาเข้าตาปูนะครับน้ำแห้งปกติน้ำไม่แห้งถึงกันฮัดนี้แล้วก็น้ำไม่ขึ้นหมากถึงกันฮัดนี้นะครับนะปัจจุบันเมื่อ2-3 วันที่ผ่านมาแล้วก็ณวันนี้ก็พี่น้องครับน้ำมันขึ้นมากเกินนะครับที่หาดสายแก้วนะครับพื้นที่ถนนเทพสตรีฟังข้าออกนะครับที่เราผ่านไปตลอดนะครับในถนนแนวหาดชายหาดชายเล่นะครับไปที่สะพานนะครับเทพสตรีทันสินทรนะฮะแล้วก็มันก็เป็นพื้นที่ที่เสี่ยงนะครับในอนาคตนะครับก็ตอนนี้ก็อยู่ใน

การปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงปรับปรุงนะครับแล้วก็อยู่ในแผนของจังหวัดนะครับนะในแผนด่วนของจังหวัดอยู่แล้วว่าเขากำลังวางแผนวางโครงการอยู่แล้วนะครับแล้วก็การรู้และว่าอนาคตต่อไปทางนู้นตรงนี้น่าจะถูกตัดขาดแน่นะครับโดยน้ำเลยนะครับพี่น้องครับแล้วก็น้ำแห้งผิดปกติน้ำเลยก็ขึ้นปกติเช่นเดียวกันปรากฏการน้ำเลยลดลงตามมาร์กผิดปกติในหลายพื้นที่นะครับเกิดจากอิทธิพลของแรงดึงดูดนะครับระหว่างดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และการโลกปรากฏการน้ำขึ้นน้ำลงตามธรรมชาตินะครับประกอบกับลักษณะภูประเทศชายฝั่งที่เป็นพื้นที่ตื่นขึ้นนะครับทำให้ช่วงที่น้ำลงตามสุดขีดเห็นผืนทรายหรือโคลนกว้างกว่าปกติแล้วก็ไม่ใช่สัญญาณเตือนภัยนะครับแบบที่พี่น้องเข้าใจเหมือนสึนามิแล้วก็แต่อย่างไรนะนะครับสาเหตุหลักนะครับปรากฏการณ์เป็นเรื่องของการดึงดูดทางดาราศาสตร์นะครับตำแหน่งของดวงจันทร์และก็ดวงอาทิตย์ต่ำมุมส่งเสริมกันทำให้แก๊สเกิดแรงนะครับดึงดูดมวลน้ำในมหาสมุทรส่งผลให้ช่วงน้ำขึ้นสูงผิดปกติแล้วก็น้ำลงต่ำสุดนะครับในบางพื้นที่นะครับในรอบปีลักษณะภูมิประเทศชายฝั่งบางแห้งมีความลัดชันหน่อยแล้วก็เป็นน้ำตื้นเมื่อถึงเวลาน้ำลงน้ำจะร่นถ้อยออกไปไกลจนเพื่อให้เห็นพื้นทรายนะครับในปะการังหรือโคลนเลนเป็นระยะทางกว้างนะครับแล้วก็กระแสลมมรสุมหรือว่าสภาพอากาศที่ดันน้ำออกจากฝั่งชั่วคราวแล้วก็มีส่วนทำให้ระดับน้ำลดลงแตกต่างนะครับจากปกตินะครับในคนกาสงสัยแล้วก็พี่น้องก็เล่นในโซเชียลเล่นในเฟซไปกันเล่นในต่างประเทศปรากฏว่าน้ำลดมากลดผิดปกตินะครับพี่น้องครับบางทีอาจจะหลายคนกาสงสัยว่ามันด้วยเหตุการณ์ที่ว่าแผ่นดินไหวนะครับในพื้นที่หลายๆพื้นที่ในตัวโลกหรือไม่นะครับไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นอินโดนะครับทางใต้เราทางข้างเรานะครับนะมัวมัดนี่พี่น้องครับนะด้วยแรงแผ่นดินไหวแล้วก็ทำทำให้แผ่นดินแยกแล้วก็น้ำมันลงไปด้านหลังอันนี้ก็มีพ้นเหมือนกันนะครับมีพ้นเหมือนกันถ้ากว่ามันเกิดแผ่นดินไหวขึ้นมานะครับนี่แหละเมื่อที่เราบอกว่าทุกเส้นทุกย่างนะครับในอนาคตนะครับมันก็เกิดได้ทั้งเพทั้งวัฏเพนะครับพี่น้องครับแต่ว่าเราจะเตรียมพร้อมอย่างไรนะครับนะเราจะเตรียมพร้อมอย่างไรทุกเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยมนุษย์เองนะครับนะหรือว่าเป็นเรื่องธรรมชาติเองนะครับเพราะว่าอนาคตข้างหน้านะครับเราก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมั่งนะครับแผ่นดินไหวเราจะอยู่อย่างไรนะครับถ้าซึนามิมาเราจะทำอย่างไรนะครับเรื่องไฟไหม้ไฟไหม้บ้านไฟไหม้พื้นที่ชุมชนนะครับหรือว่ามีเรื่องราวของการอุบัติเหตุนะครับทางทะเลนะครับเรื่องเรือใหญ่เรือสำราญในต่างๆเนี่ยนะครับเมื่อที่บอกว่าถ้าเราเตรียมพร้อมมันอยู่ตลอดแล้วก็สมสอมนะครับภัยพิบัติอยู่ตลอดนะครับมันก็ทำให้รู้สึกอบอุ่นใจรู้สึกว่าเราก็จะทำให้พวกเราทั้งหมดทั้งเพศนี้นะครับจะ อุ่นใจนะครับก็คือเมื่อถึงเวลาแล้วมันถ้าว่ามันเป็นจริงขึ้นมานะครับมันก็จะคลองตัวนะครับนะจะคลองตัวนะครับทุกเรื่องราวและพี่น้องครับนะตอนนี้โรงเรียนก็สำหรับโรงเรียนก็เริ่มที่จะมีการวางแผนนะครับนะมีแผนงานแผนการถ้ากว่ามีขโมยกระโจนข้าวไปนะครับหรือว่ามีใครข้าวไปเป็นจับเป็นตัวประกันนะครับหรือว่ามีการที่ข้าวไปโดยที่ว่าไม่บอกใครอะไรพันนัยนะครับข้าวไปแล้วก็มีอาวุธด้วยเราจะต้องทำอย่างไรอาจารย์จะต้องทำอย่างไรนักเรียนทั้งหมดทั้งเพศจะต้องทำอย่างไรนะครับอันนี้ก็ในแต่ละโรงเรียนในขณะนี้นะครับทั้งจังหวัดภูเก็ตเราแล้วก็ทุกจังหวัดนะครับก็เริ่มที่จะต้องวางแผนวางแนวทางนะครับนะถ้าหากว่ามันเกิดเหตุย่างหวาเกิดขึ้นมาในโรงเรียนจะต้องทำเป็นพื้นที่อันนั้นก็คือเรื่องของในโรงเรียนของเรานะครับหรือว่ามีเกิดเหตุไฟไหม้นะครับในโรงเรียนเราทำเป็นพื้นที่เกิดเหตุน้ำท่วมน้ำป่านะครับไล่มันเนปาลเหมือนฝั่งนู้นนะครับนะพอน้ำไล่มานี่มันไล่นะครับเต็มมาแล้วก็โคลนลงมานะครับนะทับหมดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับนะมันก็เป็นอะไรที่แบ
มันเป็นธรรมชาติที่เราไม่น่าเชื่อนะครับว่ามันจะเกิดขึ้นแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นแล้วนะครับพี่น้องไล่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นแล้วนะครับมันเป็นเรื่องที่ธรรมชาติที่มันทำให้พวกเรานะต้องเตรียมพร้อมนะครับหลายคนก็ตกใจนะสิ่งที่เห็นนะครับหลากหลายเหตุการณ์นั่นก็คือสิ่งที่เราจะต้องเตรียมพร้อมกันนะครับพี่น้องครับเรื่องราววันนี้ก็มีสองสามเรื่องนะครับนะสองสามเรื่องแล้วก็อีกเรื่องราวนึงฮิสตกนะวันนี้ผมล่าสุดนะครับนะเจอเหตุการณ์นะครับเหตุการณ์ที่มีผู้ที่ก็เรียกว่าเป็นอาการก็เรียกว่าฮิสตกนะครับนะเป็นปันผือพี่น้องครับเดี๋ยวให้พี่น้องได้รับทราบข้อมูลนะครับนะเพราะว่าทั่วไปรอบๆเรานะครับเป็นได้ทุกคนต่างกว่าเจอนะครับนะคนที่มีอาการนะครับนะฮิสโตกหรือว่าลมแดดนะครับคือภาวะฉุกเฉินทางแพทย์นะครับที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงเกินกว่า40องศาเซลเซียสนะครับเนื่องจากเผชิญกับอากาศร้อนจัดหรือออกกำลังกายนักจนร่างกายระบายความร้อนไม่ทันนะครับและก็อันตรายถึงชีวิตได้นะครับอาการที่ต้องสังเกตนะครับพี่น้องครับตัวร้อนจัดอุณหภูมิร่างกายสูง40องศานะครับไม่มีเหงื่อออกผิวหนังแดงและกระแห้งนะครับปวดศีรษะเวียนศีรษะหน้ามืดกรึ่งซ้ายสับสนพูดไม่รู้เรื่องเผลอชักหรือหมดสติหัวใจเต้นเร็วผิดปกตินะครับวิธีปฐมพยาบาลกับพาผู้ป่วยเข้าที่หลอมหรือห้องที่มีอากาศถ่ายเททันทีนะครับให้ผู้ป่วยนอนราบยกขาสูงเพื่อเพิ่มเลือดไปเหลียงสมองนะครับแล้วก็ถอดเสื้อผ้าหรือคลายเสื้อผ้าให้ร่วมนะครับใส่ผ้าชุบน้ำเย็นหรือน้ำแข็งประคบตามศอกพับเช่นข้อรักแร้และก็ข้านี้เปิดพัดลมเป่าเพื่อช่วยระบายความร้อนนะครับหากผู้ป่วยรู้สึกตัวให้จิบน้ำเกลือแร้ทีละน้อยแล้วก็รีบนำส่งโรงพยาบาลหรือโทรแจ้ง1669ทันทีนะครับวิธีป้องกันดื่มน้ำให้เพียงพอย่างหน่อย8แก้วต่อวันนะครับหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งหรือออกกำลังกายที่อากาศร้อนจัดนะครับสวมเสื้อผ้าเหนือผ้าบางเบานะครับและการระบายอากาศได้พี่น้องครับสำคัญทีเดียวดื่มน้ำนะครับผมนี่ลืมเหมือนกันพี่น้องครับหลายคนผมเชื่อว่าพี่น้องลืมคนกินน้ำวันหนึ่งสองแก้วนะครับจริงๆแล้วพี่น้องต้องกินเกินกว่า8แก้วนะครับนะมันต้องกินเป็นลิตรๆพี่น้องครับไม่ใช่เรากินน้ำนิดเดียวนี่คือเรื่องราวนึงที่หลายคนบางทีทำงานจนลืมนะครับเราใช้ชีวิตประจำวันจนลืมนะครับสำหรับเรื่องง่องน้ำดื่มนะครับมันก็เป็นอันตรายพี่น้องครับมันก็เป็นต้นเหตุหนึ่งที่สามารถทำให้เกิดอาการขึ้นมาได้นะครับแล้วก็กิจกรรมบางทีเราก็ร้อยนี่นะออกกำลังกายวิ่งเถียงวันวิ่งน้องครับเถียงวันวิ่งไม่ทันใดเย็นดีนะครับนะแต่ว่าถึงวันนี้กูวิ่งกูแบบโซเดตนี่โซเดตนะครับหรือว่าโรนโรว่าตัวเองโรนเนี่ยเป็นโซเดตนะครับนะนี่ก็คือสิ่งที่ว่าอย่าไปทำกิจกรรมนะครับช่วงที่มีแดดร้อนแรงนะครับนะแล้วก็เรื่องคงเสื้อผ้านะครับนะใส่ให้เรียบร้อยแต่ว่ามันให้มันบางเบานะครับให้มันบางบางไม่ต้องขึ้นนัดรัดติวนะครับหรือว่าเสื้อหน้านะครับยิงแดดมากนะครับลมไม่ใครมีพี่น้องคือมันเป็นอันตรายทีเดียวนะครับ

การเดินทางที่ใกล้สิ้นสุดกับผู้ชายคนหนึ่งนะครับที่นอนติดเตียงอยู่กับลูกชายคนหนึ่งที่ดื้อดึงจนต้องไกลจากบ้านไปแล้ววันหนึ่งนะครับความรู้สึกที่คิดถึงความรู้สึกที่อยากกลับมาเพื่อมาคนที่รักที่สุดใจมาเพื่อบอกว่ายังรักเสมอนะครับนั่นคือพ่อของตัวเองนะครับผู้ชายกับผู้ชายลูกชายนะครับพ่ออาจจะเป็นความรักที่มันค่อนข้างที่จะยากเพราะว่าต่างคนต่างแข่งนะครับต่างคนต่างแข่งบทเพลงนี้นะครับสุดใจผมแรกๆ ก็เข้าใจว่าเป็นเพลงที่มันให้ผู้หญิงคนนึงนะครับแต่ไม่ใช่กับเพลงนี้ที่คนเรียกว่ากับผู้ชายคนนึงนั่นคือผู้ที่เป็นพ่อนะครับแต่งกับพ่อคนนึงที่กับลูกผู้ชายที่ดื้อดึงคนนึงนะครับที่สุดแล้วความคิดถึงนะครับไปเยี่ยมไม่ถึงขนาดเดียวต้องไปแต่เหนือต้องตัวไม่เป็นไรนะครับแต่ให้จำไว้ว่าให้รู้สึกว่าลูกยังรักอยู่เสมอนะครับแม้ว่าลูกคนนี้จะดื้อมากมายสักแค่ไหนนะครับความรู้สึกคนนะครับในบ้านของเราครอบครัวของเรานะครับมันก็อาจจะต่างคนต่างมีความคิดหลากหลายพ่อแม่นะครับลูกบางทีเวลามันก็ไม่ได้มีโอกาสให้3 4คนมาอยู่ด้วยกันแล้วก็มาได้พูดคุยกันบางทีก็ต่างทํางานบางคนก็ต่างพ่อก็อีกนิสัยนึงลูกก็อีกนิสัยนึงแม่ก็อีกนิสัยนึงต่างคนต่างสารพัดสารเพนะครับแล้วก็ทําให้แตกแยกกันนะครับลูกก็ไปติดไปทางนะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับต้องกลับมานะครับเพราะอย่างไรก็แล้วแต่ความรักนะครับมันปฏิเสธไม่ได้หรอกเรารักคนที่เรารักที่สุดแน่นอนกับพ่อกับแม่ของเรานะครับเรารักที่สุดนะครับแล้วก็จงดูแลคนที่เรารักที่สุดให้ถึงที่สุดนะวันที่เขากำลังจะลาจากเราไปนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับพี่น้องครับอย่างไรทุกท่านทุกคนจะเจออุปสรรคแค่ไหนนะครับนะให้ยืนรับมันนะครับย่างมั่นใจพี่น้องครับย่างโทรนงเขาว่านะครับแม้ว่ามันจะต้องพบเรื่องราวที่มันเจ็บปวดนะครับไม่ว่าทางกายทางใจนะครับแต่อย่างไรเราก็ต้องสู้กับในโลกนี้นะครับเราไม่สามารถจะยึดสู้มันได้นะครับเราก็ต้องสู้มันต่อไปนะครับไม่ว่ามันจะเจออุปสรรคนะครับสักแค่ไหนเวลานะครับมันจะเป็นตัวเครื่องพิสูจน์เราแล้วก็เราก็สามารถใช้ความคิดของเราในฐานะที่เราเป็นมนุษย์แล้วก็มีความคิดทั้งสมองทั้งใจของเรานะครับที่ก็ให้มาครบแล้วเราต้องทำให้มันสามารถนำพาเรานะครับให้ไปถึงฟังนำพาเราให้มันไปถึงที่ให้ได้นะครับเราก็ต้องขอแสดงความเสียใจนะครับนะเอาเร็วๆนะครับที่สวรรค์สละสิ้นวันนี้ก็กำลังห้าอยู่นะครับอย่างไรก็นี่แหละคือสิ่งที่มันไม่น่าเลยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามพี่น้องครับขอบคุณทุกท่านทุกคนครับสวัสดีครับ

0: ดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
1: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
2: ์นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
3: เคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
4: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
3: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
4: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
3: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
4: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
3: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
5: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
6: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
0: ลดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
1: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
7: ์สวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อหลักสื่อกลางสื่อสร้างสรรค์สำหรับคนภูเก็ตขอนำเสนอรายการรอบวันทันข่าว

ที่แผ่นดินมีราชาคู่ราชินีสายนาทีคู่ป่าพนาไพรทรงนำไทยพลิกฟื้นสร้างผืนป่าส่งเสริมราชรักษาทาราสายธรรมชาติทั่วถิ่นแผ่นดินไทยพิทักษ์ไว้ยั่งยืนหมื่นพันปีเคียงข้างสมเด็จพระชนกาธิเบศรทุกคามเขตสร้างสุขทุกถิ่นที่สมเด็จพระบรมราชชนนีเคียงคู่พระบารมีตลอดมาพระชนกผู้ร่มเย็นทรงเป็นน้ำพระชนนีผู้เลิศล้ำทรงเป็นป่าพระสุกนิกรร่ำไห้อาลัยลาขอเป็นข้าเคียงบาททุกชาติไปน้อมรำลึกพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการโรคพันธุ์ข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์วันนี้อยู่กันในวันอังคารที่15กันยายนพุทธศักราช2569มีหัวข้อข่าวที่น่าสนใจดังนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตสั่งตรวจเช็คสาบัดป่าตองทุกมิติทั้งที่ดินการขออนุญาตผู้ถือหุ้นตามข้อสั่งการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยต้องแล้วเสร็จภายใน7วันจังหวัดภูเก็ตเปิดอบรมยกระดับบุคลากรสุขภาพและสปาสู่มาตรฐานสากลและเทศบาลนครภูเก็ตรับมอบเกียรติบัตรอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกดีเด่นปี2569อีกสักครู่มาติดตามรายละเอียดของข่าวค่ะ
2: คุณแม่วันนี้คุณแม่แต่งชุดอะไรคะสวยจัง
3: วันนี้แม่ไปออกงานนะลูกก็เลยแต่งชุดไทยจิตรดาซึ่งเป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยม8แบบที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยได้อย่างสง่างามทุกยุคทุกสมัย
2: ดีจังเลยค่ะหนูมีต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยพระราชนิยมแล้วค่ะ
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
5: ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยถ่ายทอดจากบรรพชนสู่ลูกหลาน
6: ผ่านภาษาประเพณีศิลปะและวิถีชีวิตที่งดงาม
5: สถาบันหลักของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน
6: ร่วมกันสืบสานภูมิปัญญาไทยรักษาวัฒนธรรมไทยและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติไว้ในใจ
5: รักชาติศรัทธาศาสนาเทิดทูนพระมหากษัตริย์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจในรายการรอบวันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz วันนี้อยู่กันในวันอังคารที่15กันยายน2569เริ่มกันที่ข่าวแรกผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตสั่งตรวจเช็คซาบัดป่าตองทุกมิติทั้งที่ดินการขออนุญาตผู้ถือหุ้นตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยต้องแล้วเสร็จภายใน7วันนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามนโยบายของรัฐบาลและข้อสั่งการของนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการสร้างสุสานของชาวต่างชาติจากการตรวจสอบข้อมูลพบว่าบริษัทที่สร้างสุสานมีผู้ถือหุ้นหรือผู้ก่อตั้งบริษัท3คนเป็นชาวอิสราเอลที่มีสัญชาติไทยทั้งหมดและเป็นเจ้าของที่ดินแปลงดังกล่าวซึ่งอาจมีความเกี่ยวโยงกับสวัสดิ์ที่จังหวัดภูเก็ตนางสาวพลอยทะเลกล่าวว่านายชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อมูลในภาพรวมเชิงลึกทั้งหมดของชาบัดป่าตองทั้งเรื่องที่ดินการได้มาซึ่งที่ดินการขออนุญาตใช้ที่ดินการขออนุญาตก่อสร้างอาคารรวมถึงการขออนุญาตเชิงพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายทั้งหมดภายในชาบัดตลอดจนตรวจสอบเส้นทางของผู้ถือหุ้นว่ามีความซ้ำซ้อนกับผู้ถือหุ้นในบริษัทสุขสารชาวยิวหรือไม่โดยให้ดำเนินการตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน7วันเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและต้องดำเนินการภายใต้กฎหมายที่กำหนดทันทีเมื่อได้ผลตรวจสอบแล้วเสร็จจังหวัดจะแจ้งให้ประชาชนรับทราบต่อไปนางสาวพลอยทะเลกล่าวต่อว่าจากข้อมูลพบว่าจังหวัดภูเก็ตมีนิติบุคคลจดทะเบียนกว่า 32,000 รายในจำนวนนี้เป็นนิติบุคคลที่มีต่างชาติถือหุ้นกว่า 11,000 รายหรือคิดเป็นร้อยละ 34.59 โดยสัญชาติที่ถือหุ้นมากที่สุดได้แก่รัสเซียจีนอังกฤษฝรั่งเศสและออสเตรเลียทั้งนี้จากการตรวจสอบนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยงที่เข้าข่ายนอมินีจำนวน 6,682 รายพบหลักฐานเพียงพอที่จะส่งฟ้องดำเนินคดีแล้ว196รายขณะนี้ศาลมีคำพิพากษาแล้ว9คดีอยู่ระหว่างการพิจารณา6คดีและอยู่ระหว่างการสอบสวน191รายโดยการตรวจสอบอย่างเข้มข้นส่งผลให้การจดทะเบียนนิติบุคคลที่มีต่างชาติถือหุ้นลดลงกว่า 60% ขณะที่การจดทะเบียนยกเลิกนิติบุคคลเพิ่มขึ้นประมาณ 30% จังหวัดภูเก็ตเปิดการอบรมยกระดับบุคลากรสุขภาพและสปาสู่มาตรฐานสากลวันนี้วันที่15กันยายน2569ที่โรงแรมบุกิตตาบูทิกโฮเทลอำเภอเมืองภูเก็ตนายสุวิทย์พันธ์เสงี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมพัฒนามาตรฐานวิชาชีพบุคลากรด้านบริการสุขภาพและบริการทางการแพทย์และยกระดับบุคลากรด้านสปาให้ได้มาตรฐานภายใต้โครงการยกระดับศูนย์กลางการท่องเที่ยวศักยภาพสูงภาคใต้ฝั่งอันดามันสู่สากลประจำปีงบประมาณ2569ซึ่งจัดขึ้นระหว่างที่15-17 กันยายน2569โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมมีผู้เข้ารับการอบรมในจังหวัดภูเก็ตกว่า60คนสำหรับการอบรมมุ่งพัฒนาความรู้ทักษะและศักยภาพบุคลากรด้านสุขภาพการแพทย์และสปาให้มีมาตรฐานวิชาชีพสอดคล้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวพร้อมส่งเสริมการนำนวัตกรรมและภูมิปัญญาไทยมาสร้างสรรค์บริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อมูลค่าและขีดความสามารถในการแข่งขันของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันโดยโครงการมีเป้าหมายผู้เข้าร่วมจาก4จังหวัดได้แก่จังหวัดกระบี่จังหวัดระนองจังหวัดพังงาและจังหวัดภูเก็ตรวมกว่า200คนและที่ผ่านมาได้จัดอบรมไปแล้ว3ครั้งมีผู้ผ่านการอบรมรวม170คนนายสวิทย์พันธ์เสงี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและบริการสปาเป็นส่วนสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของภาคใต้และประเทศไทยจึงขอให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการสร้างความเชื่อมั่นและความประทับใจแก่ผู้รับบริการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติและสนับสนุนการเติบโตอย่างมั่นคงของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในพื้นที่ปิดท้ายกันที่เทศบาลนครภูเก็ตรับมอบเกียรติบัตรอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกดีเด่นปี2569วันนี้วันที่15กันยายน2569เวลา 13:30 น.นายสุภโชคละอองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตมอบหมายให้นายนิวัฒน์เอ่งชวนเลขานุการนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตรับมอบเกียรติบัตรอาสาท้องถิ่นรักโลกดีเด่นประจำปี2569โดยมีนายวุฒิชัยบำรุงรัฐท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักปลัด เทศบาลนครภูเก็ตผู้บริหารและผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมที่ห้องประชุมเจ้าฟ้าชั้น5สารกลางจังหวัดภูเก็ตทางนี้จังหวัดภูเก็ตได้ดำเนินการคัดเลือกอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกหรืออทล.ดีเด่นประจำปี2569ระดับจังหวัดเพื่อเข้าร่วมการประกวดอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกดีเด่นแห่งชาติประจำปี2569โดยแบ่งเป็น3ประเภทได้แก่ประเภทหนูน้อยอทล.ประเภทเยาวชนอทล.และประเภทบุคคลทั่วไปทั้งนี้เพื่อเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจแก่อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกที่มีผลงานโดดเด่นในการมีส่วนร่วมด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและการรักษาความสะอาดในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจึงได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับการคัดเลือกโดยในที่ประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ตเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องพักกันสักครู่มาติดตามข่าวประชาสัมพันธ์
1: ล้านเอ้ยชีวิตคนเรานี่เหมือนถนนนั่นแหละเลือกทางเพื่อกว่าจะรู้ตัวบางทีก็กลับไม่ทันยาเสพติดก็เหมือนกันเด็กเล็กก็ชวนว่าหลงเล่ไม่เป็นรอบแต่จากครั้งเดียวมันก็อาจกลายเป็นทุกวันโอ้ไม่อยากให้ล้านลงไปกับมันนะ
2: ยาเสพติดไม่เคยให้อนาคตใครมีแต่ช่วยกันพากลับมาเพราะว่าคนตายบ้านร้อนไม่ทิ้งกันอยู่แล้วนี่มาช่วยกันหยุดยาเสพติดก่อนที่มันจะมาหยุดอนาคตของเราไป
3: ในโลกออนไลน์ที่เชื่อมโยงกันทางอาเซียนและโลกใบนี้แต่ทุกการแชร์อาจส่งผลไกลว่าที่คิดหากเป็นข่าวปลอมข่าวบิดเบือนที่สร้างความเข้าใจผิดและส่งผลกระทบต่อสังคมโดยไม่รู้ตัวหยุดคิดสักคิดก่อนเชื่อก่อนแชร์ตรวจสอบแหล่งที่มาให้ชัดเจนเพราะสังคมที่ปลอดภัยเริ่มต้นได้ที่ตัวเราอาเซียนยุคดิจิทัลก้าวไปข้างหน้าอย่างรู้เท่าทันมารวมกันสร้างพื้นที่ออนไลน์ที่น่าเชื่อถือและปลอดภัยไปด้วยกันยกระดับอาเซียนเชื่อมไทยเชื่อมโลกที่ปลอดภัยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติถลางประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณหรือเงินกองทุนโบราณคดีโดยพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติถลางสำนักศิลปากรที่12นครศรีธรรมราชประสงค์คัดเลือกบุคคลเพื่อการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณหรือเงินกองทุนโบราณคดีตำแหน่งพนักงานประจำพิพิธภัณฑ์จำนวน1อัตราอัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาทและเงินเพิ่มค่าของชีพเดือนละ870บาทและตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์จำนวน1อัตราอัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาทและเงินเพิ่มค่าครองชีพเดือนละ940บาทโดยผู้ที่สนใจต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา30แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการปี2535และหรือตามข้อ6แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการปี2537และเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งโดยตำแหน่งพนักงานประจำพิพิธภัณฑ์ต้องได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นหรือม.3 มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ตำแหน่งส่วนตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์เพศชายมีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ตามกฎหมายโดยผู้ที่ประสงค์จะสมัครคัดเลือกสามารถขอและยื่นใบสมัครได้ที่งานธุรการพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติถลางในวันพุธถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 12:00 นและเวลา 13:00 นถึง 16:00 นในวันและเวลาราชการสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติถลางโทรศัพท์หมายเลข076379895-7
5: จังหวัดภูเก็ตเชิญชวนนักวิ่งร่วมวิ่งในงาน
0: MI Nylon 2026
5: เพื่อสัมผัสสีสันยามค่ำคืนกับ Mr. International ในวันศุกร์ที่18กันยายน2569ณ ณสวนสาธารณะสะพานหินอำเภอเมืองภูเก็ตภายใต้ความร่วมมือระหว่างทีมภูเก็ตและ VT Mr. International เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาพร้อมสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับนักท่องเที่ยวได้สัมผัสเสน่ห์ของภูเก็ตในบรรยากาศยามค่ำคืนซึ่งมีระยะฟันหลั่น5กิโลเมตรและมินิมาราธอน10กิโลเมตรพร้อมร่วมวิ่งและสร้างความประทับใจกับผู้เข้าประกวด Mr. International จากหลากหลายประเทศคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกว่า 1,000 คนผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่12สิงหาคมถึง11กันยายน2569ผ่านระบบ Soft Event โดยมีค่าสมัครเริ่มต้นเพียง399บาทและมีบัตร VIPพร้อมสิทธิพิเศษอีกมากมายจึงขอเชิญชวนร่วมสัมผัสภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวระดับโลกผ่านกิจกรรมกีฬาความบันเทิงและมิตรภาพจากผู้คนทั่วโลกในงาน
0: MI Nailand 2026
5: ในวันที่18กันยายนนี้ณสวนสาธารณะสะพานหินจังหวัดภูเก็ต
6: สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ตขอประชาสัมพันธ์กำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปีภาษี2569ยื่นแบบพ.ง.ด.94สำหรับผู้มีเงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สินการประกอบวิชาชีพอิสระการรับเหมาการพาณิชย์การเกษตรการอุตสาหกรรมการขนส่งค้าขายเป็นต้นมีหน้าที่ต้องยื่นแบบและชำระภาษีณสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุกแห่งทั่วประเทศภายในวันที่30กันยายน2569และสามารถยื่นผ่านอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ www.rd.go.th ภายในวันที่8ตุลาคม2569หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดการยื่นแบบได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศหรือศูนย์สารานิเทศสรรพากร RD Intelligence Center โทร1161สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ตขอประชาสัมพันธ์กำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีสำหรับนิติบุคคลที่มีรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569มีหน้าที่ยื่นแบบพ.ง.ด.51ณสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุกแห่งทั่วประเทศภายในวันที่31สิงหาคม2569และสามารถยื่นผ่านอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ www.rd.go.th ภายในวันที่8กันยายน2569หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดการยื่นแบบได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศหรือศูนย์สารานิเทศสรรพากร RD Intelligence Center โทร1161
0: มีสักครู่กลับมาติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
7: ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
8: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
9: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
10: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
9: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
10: ้เฮ้ย
9: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
11: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
10: ขับขี่มีสติ
9: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะ
12: โด
9: ้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
12: เมื่อคุณมีปัญหาไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหน3นาทีนี้เรายินดีเป็นที่พึ่งคลี่คลายทุกข้อกฎหมาย
13: ถ้าท่านมีปัญหาข้อกฎหมายใดๆท่านสามารถที่จะมาติดต่อนะครับสำนักงานการคุ้มครองสิทธ
12: ิ์ไขคำตอบทุกข้อสงสัยจากสำนักงานอัยการสูงสุดอย่ารอให้ปัญหาค้างคาส่งเรื่องราวของคุณมาหาเราติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดินได้ทุกสื่อของกรมประชาสัมพันธ์3นาทีกับอัยการแผ่นดิน3นาทีกับทางออกทุกปัญหากฎหมายของคุณ

ในทุกช่วงวิกฤตที่ผ่านมาบนโลกของเรามักจะส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันราคาค่าครองชีพที่สูงขึ้นทีนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วสัญญาทางธุรกิจหรือสัญญาทางพาณิชย์ที่หลายคู่ทำกันไว้หากเกิดกรณีที่ราคาค่าน้ำมันหรือค่าเชื้อเพลิงสูงขึ้นจนอาจทำให้เกิดการขาดทุนหรือต้นทุนสูงขึ้นจะสามารถขอยกเลิกสัญญาได้หรือไม่ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจในเรื่องของการเกิดสัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก่อนนะคะการเกิดสัญญาเมื่อคำเสนอและคำสนองถูกต้องตรงกันสัญญาเกิดและเมื่อใดก็ตามที่สัญญาเกิดคู่สัญญาจะต้องปฏิบัติตามสัญญานักกฎหมายเราคุ้นชินกันดีกับคำว่าสัญญาต้องเป็นสัญญาค่ะเพราะฉะนั้นการจะไม่ปฏิบัติตามสัญญามันจะต้องมีเหตุซึ่งเหตุที่ว่ามันก็คือเหตุสุดวิสัยแล้วอะไรล่ะคะคือเหตุสุดวิสัยเหตุสุดวิสัยนั่นหมายถึงเหตุที่เราไม่สามารถที่จะป้องกันได้แม้เราจะได้ใช้ความระมัดระวังอย่างดีแล้วก็ตามเราก็ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงความเสียหายที่เกิดขึ้นได้เลยและจะต้องเป็นเหตุที่ร้ายแรงหรือรุนแรงจนถึงขั้นที่ทำให้การปฏิบัติตามสัญญานั้นดำเนินการไม่ได้ด้วยค่ะแม้ราคาน้ำมันหรือราคาพลังงานเชื้อเพลิงที่เพิ่มสูงขึ้นจะส่งผลกระทบต่อสายพานการผลิตแต่ในแง่ของกฎหมายแล้วเราไม่ได้มองเพียงแค่สาเหตุที่มันเกิดขึ้นเท่านั้นเรายังมองถึงผลกระทบที่เกิดจากการปฏิบัติตามสัญญาด้วยว่าเหตุที่คุณจะเอามาอ้างเป็นเหตุสุดวิสัยนั่นอะมันทำให้คุณไม่สามารถจะปฏิบัติตามสัญญาได้เลยหรือคุณยังสามารถปฏิบัติตามสัญญาได้เพียงแต่ต้นทุนมันสูงขึ้นเท่านั้นโอเคถ้าเป็นกรณีที่เส้นทางการขนส่งถูกปิดหรือฐานการผลิตถูกทำลายอันนี้ไม่ว่าใครก็ไม่สามารถที่จะดำเนินการหรือปฏิบัติตามสัญญาได้ย่อมถือเป็นเหตุสุดวิสัยที่จะนำมาอ้างเพื่อขอยกเลิกสัญญาได้ดังนั้นหากจะพูดถึงแนวทางการแก้ปัญหาในลักษณะนี้อัยการมองว่าการดำเนินการเจรจากันของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเพื่อขอแก้ไขสัญญาหรือขอกำหนดเงื่อนไขล่วงหน้าในอนาคตน่าจะเป็นหนทางที่ดีที่สุดและในสภาวะที่เศรษฐกิจผันผวนเช่นนี้การร่างสัญญาทุกฉบับไม่ว่าจะเป็นสัญญาที่มีมูลค่าเล็กน้อยหรือมูลค่ามหาศาลท่านควรที่จะดำเนินการอย่างรอบคอบเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาทางกฎหมายในอนาคตค่ะ

0: ทั้งหมดนี้คือรายการรอบวันทันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.5 MHz คุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรอบวันทันข่าวได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:00 นหลังเคารพธงชาติสำหรับวันนี้ดิฉันนวพันธ์พรายพันธ์และทีมงานสวทภูเก็ตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการรอบวันทันข่าวได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz และ

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz ต่อไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวภาค 19 นาฬิกาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานคร

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กรมชลประทานดำเนินโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างกรอบวงเงินรวม 95,000 ล้านบาทเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งใน8จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยารัฐบาลเดินหน้าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองประชาชนและที่อยู่อาศัย30ล้านหลังคาเรือนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวกระทรวงกลาโหมสหรัฐยอมรับว่าสหรัฐกำลังเผชิญกับภาวะขาดแคลนอาวุธยุทโธปกรณ์ซึ่งเป็นผลมาจากการทำสงครามกับอิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กรมชลประทานดำเนินโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างกรอบวงเงินรวม 95,000 ล้านบาทเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งใน8จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยา
2: แรกเอกหญิงพัฒารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานดำเนินโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างกรอบวงเงินรวม 95,000 ล้านบาทระยะเวลาดำเนินงาน6เดือนปีงบประมาณพ.ศ. 2570ถึง2575เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำหลากและแก้ไขปัญหาอุทกภัยซ้ำซากในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างยั่งยืนสำหรับรายละเอียดสำคัญของโครงการภายใต้กรอบวงเงินรวม 95,000 ล้านบาทประกอบด้วยเงินกู้กว่า 76,507 ล้านบาทและเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีกว่า 18,492 ล้านบาทแบ่งการดำเนินงานเป็น2ระยะโดยระยะที่1วงเงิน 4,507 ล้านบาทเร่งรัดก่อสร้างขุดขยายคลองในแนวเหนือใต้เพื่อระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยโดยตรงเป็นลำดับแรกส่วนระยะที่2วงเงิน 54,493 ล้านบาทดำเนินการก่อสร้างในส่วนที่เหลือตามลำดับโครงการนี้จะครอบคลุมโครงข่ายคลองชลประทาน22คลองหลักและอาคารบังคับน้ำ23แห่งในพื้นที่8จังหวัดได้แก่สระบุรีพระนครศรีอยุธยานครนายกปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการฉะเชิงเทราและกรุงเทพมหานครจะช่วยเพิ่มความสามารถในการรับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์จากเดิม210เป็น400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยผ่านคลองชายทะเลเพิ่มขึ้นเป็น144ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทั้งนี้หากโครงการดำเนินการแล้วเสร็จคาดว่าจะช่วยลดความเสียหายจากอุทกภัยได้เฉลี่ยถึง 10,000 ล้านบาทต่อปีช่วยป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนและเขตเศรษฐกิจสำคัญได้กว่า 258,000 ไร่รวมทั้งเพิ่มปริมาณน้ำกักเก็บไว้ใช้อุปโภคบริโภคในหน้าแล้งได้กว่า17ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐบาลเดินหน้าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองประชาชนและที่อยู่อาศัย30ล้านหลังคาเรือนที่ได้รับผลกระทบจากภัยอุทกภัยวาตภัยและภัยแผ่นดินไหว
3: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติการจัดให้มีระบบประกันภัยพิเศษแห่งชาติตามที่กระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเสนอเพื่อปรับการบริหารจัดการภัยพิบัติจากการช่วยเหลือเยียวยาหลังเกิดเหตุสู่การบริหารและถ่ายโอนความเสี่ยงล่วงหน้าระบบประกันภัยจึงเข้ามาเป็นเครื่องมือให้ภาครัฐสามารถประเมินวางแผนและกำหนดล่วงหน้าว่าความเสี่ยงส่วนใดที่รัฐจะรับไว้และส่วนใดสามารถกระจายหรือถ่ายโอนไปยังระบบประกันภัยช่วยลดความไม่แน่นอนของภาระงบประมาณและทำให้ประชาชนเข้าถึงเงินช่วยเหลือหรือชดเชยความเสียหายได้อย่างรวดเร็วขึ้นสำหรับความคุ้มครองด้านที่อยู่อาศัยจะครอบคลุมประมาณ30ล้านหลังคาเรือนตามข้อมูลสถิติจำนวนบ้านของสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองณวันที่10กันยายน2569ครอบคลุมความเสียหายจากอุทกภัยวาตภัยแผ่นดินไหวโดยมีวงเงินคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อภัยพิบัติที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขของกรมธรรม์แบ่งเป็นอุทกภัยค่าสินใหม่ทดแทนเบื้องต้น 10,000 บาทและเพิ่มเติมสูงสุด 90,000 บาทต่อครั้งส่วนวาตภัยและแผ่นดินไหวค่าสินใหม่ทดแทนเบื้องต้น 5,000 บาทและเพิ่มเติมสูงสุด 95,000 บาทต่อครั้งนอกจากนี้ยังมีความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากภัยดังกล่าว 2 ล้านบาทต่อคนโดยคณะรัฐมนตรีมอบหมายให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามกรอบวงเงินและวัตถุประสงค์ที่กำหนด ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทยดำเนินการจัดหาผู้รับประกันภัยที่มีมาตรฐานมั่นคงน่าเชื่อถือและเป็นธรรมโดยมุ่งให้มีศักยภาพในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามกฎหมายโดยเร็วพร้อมให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยรับงบประมาณและเบิกจ่ายให้ผู้รับประกันภัยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์กำหนดกรอบความตกลงว่าด้วยการแข่งขันของอาเซียนเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเพื่อสร้างความเป็นธรรมและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจไทย
4: นางสาววลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลเดินหน้าส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรมในภูมิภาคอาเซียนโดยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้กระทรวงพาณิชย์โดยสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าหรือสำนักงานปคคเสนอกรอบความตกลงว่าด้วยการแข่งขันของอาเซียนหรืออาเซียนเฟรมเวิร์กอะกรีเมนต์ออนคอมเพทิชันหรือ AFAC ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ไทยเข้าร่วมกรอบความร่วมมือด้านนโยบายและกฎหมายการแข่งขันทางการค้าของอาเซียนสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมแก่ผู้บริโภคและผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME ที่จะมีโอกาสแข่งขันภายใต้กติกาที่ชัดเจนมากขึ้นและยกระดับมาตรฐานการแข่งขันของไทยให้เชื่อมโยงกับอาเซียนสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนและเพิ่มศักยภาพของธุรกิจไทยในการแข่งขันในตลาดภูมิภาค
5: เป็นข่าวดีของผู้ประกอบการไทยค่ะโดยเฉพาะรายย่อยและ SME เพราะจะช่วยให้การแข่งขันภายใต้กติกาที่เป็นธรรมมากขึ้นและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันในตลาดอาเซียนด้วยค่ะโดยไทยกำลังเข้าร่วมกรอบ AFAC ที่เป็นกรอบความร่วมมืออาเซียนด้านการแข่งขันทางการค้าเน้นกติกาที่โปร่งใสเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติและช่วยป้องกันพฤติกรรมที่เอาเปรียบทางการค้าค่ะ
4: ปัจจุบันมีประเทศสมาชิกอาเซียนลงนามในกรอบ AFAC แล้ว9ประเทศซึ่งข้อเสนอของไทยได้กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในฐานะผู้แทนฝ่ายไทยพร้อมให้กระทรวงการต่างประเทศดำเนินการเรื่องหนังสือมอบอำนาจเต็มตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องนันทิกากิตาโลรายงาน
1: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังเห็นชอบร่างแถลงการร่วมการประชุมรัฐมนตรีด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เอเปกครั้งที่8และข้อริเริ่มการรับมือผลกระทบของปัญญาประดิษฐ์ในการประชุมที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง22กันยายนนี้ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างแถลงการร่วมการประชุมรัฐมนตรีด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เอเปกครั้งที่8และร่างภาคผนวกว่าด้วยข้อริเริ่มการรับมือผลกระทบของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ต่อการจ้างงานในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกพร้อมอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วมรับรองเอกสารทั้ง2ฉบับในการประชุมที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง22กันยายนนี้ที่เมืองหนานจิงมณฑลเจียงซูสาธารณรัฐประชาชนจีนสำหรับร่างแถลงการร่วมดังกล่าวให้ความสำคัญ3ด้านได้แก่การส่งเสริมการจ้างงานคุณภาพสูงและการพัฒนาเศรษฐกิจที่เอื้อต่อการจ้างงานการลงทุนในคนและพัฒนาทักษะวิชาชีพและการพัฒนาระบบประกันสังคมดิจิทัลนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการประกันสังคมให้ยืดหยุ่นทันสมัยมีประสิทธิภาพและครอบคลุมนอกจากนี้ในส่วนของร่างภาคผนวกได้ระบุถึงแนวทางเฉพาะในการนำ AI มาช่วยลดภาระงานในกลุ่มอาชีพเสี่ยงภัยทดแทนแรงงานในกลุ่มที่ขาดแคลนคาดการความต้องการทักษะแรงงานล่วงหน้าตลอดจนการคุ้มครองสิทธิแรงงานในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลสำหรับการเข้าร่วมรับรองแถลงการครั้งนี้จะช่วยยกระดับศักยภาพแรงงานไทยให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเปิดโอกาสให้ประเทศไทยได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับสมาชิกเอเปกทั้งนี้เอกสารดังกล่าวไม่มีถ้อยคำผูกพันทางกฎหมายระหว่างประเทศจึงไม่เข้าข่ายหนังสือสัญญาตามมาตรา178ของรัฐธรรมนูญกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมยกระดับระบบเตือนภัยพิบัติและบริหารจัดการน้ำของประเทศ ด้วยระบบ AI และเทคโนโลยีดาวเทียมกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU การบริหารจัดการข้อมูลภัยพิบัติโดยมีนายยศชนันท์วงศ์สวรรค์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.พร้อมด้วยนางสาวบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง DE ร่วมเป็นสักขีพยานความร่วมมือระหว่าง4หน่วยงานหลักได้แก่กรมอุตุนิยมวิทยาสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือจิสดาสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำหรือสสน.และสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่หรือ BDI โดยนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์เปิดเผยว่าการลงนามครั้งนี้เป็นการรวมพลังเพื่อพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้าแบบรวมศูนย์ผ่านแนวคิดวันแมปด้านน้ำโดยการดึงจุดแข็งของแต่ละหน่วยงานมารวมกันอาทิข้อมูลพยากรณ์อากาศและเรดาร์จากกรมอุตุนิยมวิทยาภาพถ่ายดาวเทียมและข้อมูลจุดความร้อนจากจิสดาข้อมูลสถานการณ์น้ำและระบบโทรมาเตือนภัยดินโคลนถล่มในพื้นที่เสี่ยงจากสสน.ตลอดจนการนำเทคโนโลยี AI และระบบการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่จาก BDI มาช่วยประมวลผลเพื่อให้การคาดการภัยพิบัติมีความแม่นยำเข้าถึงง่ายและรายงานสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีขอให้เชื่อมั่นว่าทุกภาคส่วนจะร่วมมือกันทำงานอย่างเต็มกำลังเพื่อให้ประเทศไทยเป็นพื้นที่ปลอดภัยและรับมือกับวิกฤตภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพขณะที่นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยได้กล่าวถึงแนวทางการจัดการภัยพิบัติของรัฐบาลว่ากระทรวงดีอีได้บูรณาการข้อมูลภัยพิบัติและสภาพอากาศให้อยู่ในรูปแบบเดียวกันหรือวันแมปร่วมกับ4หน่วยงานเพื่อให้การสื่อสารแจ้งเตือนภัยไปยังประชาชนและหน่วยงานปฏิบัติการในพื้นที่เป็นไปอย่างมีเอกภาพและทันท่วงทีความสำคัญของการรวมศูนย์ข้อมูลดังกล่าวเห็นได้ชัดจากกรณีศึกษาการเกิดภัยพิบัติในพื้นที่จังหวัดน่านซึ่งหน่วยงานสามารถทราบข้อมูลสภาพอากาศล่วงหน้าอย่างน้อย7วันส่งผลให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.สามารถจัดเตรียมกำลังพลและอุปกรณ์เข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วช่วยลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินได้อย่างมีประสิทธิภาพประเทศไทยเข้าร่วมภาคีแลกเปลี่ยนข้อมูลภาษีบริษัทข้ามประเทศเพื่อยกระดับความโปร่งใสด้านการจัดเก็บภาษีตามมาตรฐานสากล
6: นายสมศักดิ์อนันทวัฒน์อธิบดีกรมสรรพากรเปิดเผยว่านายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะผู้แทนผู้มีอำนาจของประเทศไทยได้ลงนามในความตกลงพหุภาคีระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจเพื่อการแลกเปลี่ยนแบบรายงานตามมาตรการป้องกันการกัดกร่อนฐานภาษีระหว่างประเทศหรือ Globe MCAAตามมติเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีล่าสุดองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ได้ประกาศรับรองสถานะการเป็นประเทศผู้ลงนามของไทยอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่8กันยายน2569ที่ผ่านมาการก้าวเข้าสู่ภาคีความตกลงระดับสากลในครั้งนี้ถือเป็นหมุดหมายสำคัญในการพัฒนากลไกภาครัฐเพื่อรองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูล Global Information Return หรือ GIR สำหรับกลุ่มบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ภายใต้มาตรฐานภาษีส่วนเพิ่มซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการอำนวยความสะดวกและลดภาระความซับซ้อนทางกฎหมายให้แก่ภาคธุรกิจที่สามารถใช้ข้อมูลชุดเดียวกันยื่นต่อหลายประเทศได้พร้อมทั้งเป็นการตอกย้ำภาพลักษณ์ความโปร่งใสและเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบธรรมาภิบาลด้านการจัดเก็บภาษีของประเทศไทยโดยกรมสรรพากรได้กำหนดกรอบเป้าหมายที่ชัดเจนในการเริ่มดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูล GIR กับกลุ่มประเทศคู่สัญญาเป็นครั้งแรกภายในเดือนธันวาคม2570เพื่อยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันและสร้างมาตรฐานทางเศรษฐกิจของประเทศให้ทัดเทียมกับหลักปฏิบัติสากลอย่างเป็นรูปธรรมปฏิพลสถาพมมารายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์กำหนดมาตรการเร่งด่วนเพื่อรับมือความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและการค้าโลกเน้นดูแลค่าครองชีพสร้างความเป็นธรรมและเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการไทย
7: นายพุนพงษ์นยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและว่าที่ปลัดกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงภารกิจเร่งด่วน9ข้อที่กระทรวงพาณิชย์จะดำเนินการเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของภูมิรัฐศาสตร์การแข่งขันทางการค้าและเทคโนโลยีประกอบด้วยการดูแลค่าครองชีพผ่านการควบคุมและติดตามราคาสินค้าจำเป็นและมาตรการลดราคาสินค้าเช่นโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพ การสร้างความเป็นธรรมทางการค้าโดยป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการรายเล็กถูกเอาเปรียบการสร้างโอกาสและเสริมศักยภาพ SME ซึ่งมีจำนวน 3,280,000 รายคิดเป็นร้อยละ 99.5 ของธุรกิจทั้งหมดโดยจะผลักดันการขยายช่องทางการตลาดและเข้าสู่ตลาดโลกการเพิ่มมูลค่าการส่งออกสินค้าและบริการด้วยการใช้ความต้องการของตลาดเป็นแนวทางให้เกษตรกรและผู้ประกอบการไทยผลิตสินค้าได้ตรงกับความต้องการมากขึ้นรวมถึงยกระดับสินค้าด้วยนวัตกรรมและมูลค่าเพิ่มส่วนภารกิจเร่งด่วนอีก5ข้อได้แก่การเร่งรัดการเจรจาการค้าสำคัญโดยเฉพาะความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ไทยสหภาพยุโรปการป้องกันและปราบปรามธุรกิจและสินค้าผิดกฎหมายการยกระดับบริการให้สะดวกรวดเร็วทันสมัยการแก้ไขกฎระเบียบให้เอื้อต่อภาคธุรกิจและการดูแลสนับสนุนการทำงานของบุคลากรปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: รัฐสภาจัดเสวนาระดับชาติวิกฤตเกิดน้อยด้อยคุณภาพแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางรับมือวิกฤตโครงสร้างประชากรของประเทศ
8: นายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานเปิดกิจกรรมการเสวนาระดับชาติวิกฤตเกิดน้อยด้อยคุณภาพภายใต้โครงการสภาผู้แทนราษฎรพบประชาชนซึ่งรัฐสภาจัดขึ้นณอาคารรัฐสภาโดยมีตัวแทนจากคณะรัฐมนตรีผู้แทนภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและกำหนดแนวทางรับมือวิกฤตโครงสร้างประชากรของประเทศพร้อมกล่าวว่าการจัดงานในครั้งนี้เป็นการระดมสมองจากทุกภาคส่วนเพื่อนำไปสู่การทำงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมการปรับปรุงระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนการปลุกพลังสังคมให้ตระหนักถึงวิกฤตการณ์ที่ประเทศไทยกำลังเผชิญกับภาวะอัตราการเกิดต่ำและเด็กที่เกิดมายังขาดคุณภาพนายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ได้ย้ำถึงความจำเป็นในการบูรณาการการทำงานร่วมกันทุกกระทรวงผ่านกรอบการพัฒนา4ด้านได้แก่เกิดได้โดยส่งเสริมงานวิจัยเทคโนโลยีทางการแพทย์แม่และเด็กและการตรวจพันธุกรรมเกิดดีเพื่อดูแลสุขภาพแม่และเด็กในครรภ์โตดีเน้นโภชนาการที่แม่นยำและส่งเสริมพัฒนาการทางสมองและเก่งดีซึ่งเน้นการปรับระบบการศึกษาปฐมวัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อยกระดับศักยภาพทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืนนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าปัจจุบันประเทศไทยประสบกับภาวะอัตราการเกิดของเด็กต่ำลงอย่างมากเหลือเพียงปีละประมาณ 400,000 คนกระทรวงสาธารณสุขจึงให้ความสำคัญกับวิสัยทัศน์ Every Bird Matters โดยมองว่าการลงทุนดูแลเด็กตั้งแต่แรกเกิดเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าสูงสุดผ่านหลักการสำคัญคือช่วง 2,500 วันแรกของชีวิตหรือตั้งแต่ในครรภ์จนถึงอายุ5ขวบซึ่งจากการศึกษาพบว่าการส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้ผลตอบแทนคืนสู่สังคมถึง7เท่าและการสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวในช่วงแรกเกิดให้ผลตอบแทนสูงถึง44เท่าทั้งในด้านการลดค่าใช้จ่ายการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและการสร้างความสัมพันธ์ที่อบอุ่นในครอบครัวชวิสาประทุมมารายงาน
1: กระทรวงยุติธรรมเตรียมตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียนพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษข่มขู่พยานคดีทุจริตการเลือกสว.ยืนยันจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงกรณีมีการร้องเรียนเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ข่มขู่พยานในคดีทุจริตการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือคดีหัวสว.มีผู้เข้ายื่นเรื่องร้องเรียนต่อกระทรวงยุติธรรมว่าพนักงานสอบสวน DSI ซึ่งจัดทำสำนวนคดีตั้งแต่แรกในประเด็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157และมาตรา164กระทรวงยุติธรรมจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายโดยจะตรวจสอบรายละเอียดตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำสำนวนหลังพบว่ามีพยานบางรายกลับคำให้การการตรวจสอบครั้งนี้เกิดจากหนังสือร้องเรียนที่ยื่นต่อกระทรวงยุติธรรมเมื่อวันที่14กันยายนโดยขอให้ดำเนินการกับพนักงานสอบสวนและข้าราชการที่เกี่ยวข้องทั้งในประเด็นทางอาญาและทางวินัยส่วนกรณี DSI เตรียมประสานขอผลวินิจฉัยจากคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ในคดีหัวเลือกสว.เพื่อนำไปประกอบสำนวนคดีอ้างยี่และฟอกเงินนั้นต้องรอคำวินิจฉัยของกกต.รวมถึงขั้นตอนหลังจากกกต.มีมติยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาก่อนที่ DSI จะนำข้อมูลไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องซึ่งการดำเนินการดังกล่าว จะทำควบคู่กับการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีข้อร้องเรียนพนักงานสอบสวน DSI ไม่ให้ความเป็นธรรมและข่มขู่พยานโดยคาดว่าระยะเวลาของทั้งสองกระบวนการน่าจะใกล้เคียงกัน
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
10: ัฐบาลดูแลประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาอีก240ล้านบาทสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบในช่วงวันที่26ธันวาคม2568ถึง23กรกฎาคม2569โดยจัดสรรผ่านกระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติสิ่งสำคัญคือรัฐบาลต้องการให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างต่อเนื่องทั่วถึงและไม่ตกหล่นจึงกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งตรวจสอบสิทธิ์และเบิกจ่ายเงินเยียวยาให้ถึงมือประชาชนและเจ้าหน้าที่ได้อย่างเร็วที่สุดสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
12: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
13: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
12: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
13: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
14: เรารักประเทศไทย
0: 19นาฬิกา22นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของผู้ตรวจการของกระทรวงกลาโหมสหรัฐเมื่อวันนี้ที่ยอมรับว่าสหรัฐกำลังเผชิญกับภาวะขาดแคลนอาวุธยุทโธปกรณ์ซึ่งเป็นผลมาจากการทำสงครามกับอิหร่านพร้อมกันนี้ยังเปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์จนถึงวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐต่ออิหร่านมีค่าใช้จ่ายกว่า 33,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งในจำนวนนี้ราว 22,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ใช้ในปฏิบัติการดังกล่าวขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรุธโซเชียลโดยอ้างว่าสหรัฐกำลังผลิตอาวุธที่ล้ำสมัยและมีประสิทธิภาพสูงยิ่งกว่าช่วงเวลาใดๆในประวัติศาสตร์ของประเทศแต่ไม่ได้กล่าวถึงรายงานล่าสุดของเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐเกี่ยวกับปัญหาการขาดแคลนอาวุธยุทโธปกรณ์สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายวิตาลีคลิตโกนายกเทศมนตรีกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในเขตโฮโลซีอิฟสกี้ของกรุงเคียฟเมื่อเวลา 8:39 นาทีของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก7รายนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าคลังสินค้าหลายแห่งในเขตโอโบลอนสกี้ได้รับความเสียหายจากการโจมตีของรัสเซียเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นไม่นานหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอ้างว่ายูเครนและรัสเซียเห็นพ้องที่จะไม่โจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอีกฝ่ายแล้วเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยอ้างว่าการที่ราคาน้ำมันดีเซลโลกพุ่งสูงขึ้นเป็นผลมาจากสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบตั้งแต่วันที่17ถึงวันที่20กันยายน2569ฉบับที่2ในช่วงวันที่17ถึงวันที่20กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนในวันที่17กันยายนหลังจากนั้นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่17ถึงวันที่20กันยายนทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์น่านและอุตรดิตถ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำภูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-23 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-31 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:49 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 27 เซนติเมตรและเวลา20:27 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 46 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา4:36 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง22 เซนติเมตรและเวลา15:19 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง43 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5:46 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6:07 น.
15: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
16: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา มุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
15: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
17: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกรรมและชลธรจัญญาอ่าน

0: ศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
1: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
2: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หือวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีกว่าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน
3: ่ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
4: พระภูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
2: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
6: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใครพี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบจบกันไป
7: ไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
8: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู
9: ่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช. 1205
10: คนไทยไม่เอาสินบน
9: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
11: ์ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
12: โหยิ้มหวานเชียว
13: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะอืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะแล้วคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่า

0: ขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
1: เดี๋ยวหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
0: อ๋อได้พี
2: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
3: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
4: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
5: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
6: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
7: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
6: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
8: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
9: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
8: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
10: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
7: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
10: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.กับรายการมองอันดามัน

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะกลับมาพบกับน้องฝนค่ะและก็ทีมงานสวทกระบี่นะคะเราพบกันทุกค่ำคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มค่ะกับเรื่องราวข่าวสั้นนะคะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันค่ะวันนี้เรื่องราวที่น้องฝนนะคะจะมาพูดคุยกันเป็นเรื่องราวของฝนฝ่าอากาศนะคะคุณผู้ฟังคะมีการเตือนนะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่17ถึง20กันยายนค่ะโดยจะเริ่มกระทบจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อน17กันยายนนะคะจากนั้นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้เนี่ยจะได้รับผลกระทบตามมานะคะโดยกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะได้ออกประกาศเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยนะคะฉบับที่1ค่ะที่มีผลกระทบตั้งแต่วันที่17ถึง20กันยายน2569ค่ะแล้วก็เตือนประชาชนเตรียมรับมือกับฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่สะสมนะคะซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะคะฝนระลอกนี้จะเริ่มส่งผลกระทบต่อภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันที่17กันยายนก่อนนะคะที่ภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบตั้งแต่18กันยายนเป็นต้นไปค่ะสาเหตุมาจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนเนี่ยแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนนะคะและก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและก็ภาคใต้ตอนบนนะคะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยวันที่17เนี่ย17กันยายนนะคะพื้นที่ที่จะมีฝนตกหนักค่ะภาคเหนือที่อุตรดิตถ์พิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เลยค่ะส่วนภาคใต้เรานะคะฝั่งอันดามันเรารับเต็มๆนะคะที่ระนองแล้วก็พังงาส่วนวันที่18กันยายนเนี่ยพื้นที่ที่ฝนตกหนักมากเนี่ยก็จะเป็นระนองพังงาภูเก็ตชุมพรและก็สุราษฎร์ธานีค่ะส่วนวันที่19พื้นที่ที่ฝนตกหนักมากได้แก่ราชบุรีนะคะภาคกลางภาคตะวันออกที่ระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดช่วงผัดใต้ค่ะระนองพังงาภูเก็ตกระบี่เพชรบุรีนะคะประจวบคีรีขันธ์ชุมพรแล้วก็สุราษฎร์ธานีส่วนวันที่20นะคะพื้นที่ที่ฝนจะตกหนักมากได้แก่ภาคกลางก็คือที่ราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครนะคะรวมทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลส่วนภาคตะวันออกก็จะที่ฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดส่วนภาคใต้ค่ะเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองและก็พังงานะคะประชาชนในพื้นที่เสี่ยงควรระวังอันตรายนะคะจากฝนที่ตกหนักแล้วก็หนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเข้าใกล้ทางน้ำไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มนะคะรวมถึงลีกเลี่ยงนะคะเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซากค่ะขณะที่ทะเลอันดามันมีคลื่นกำลังค่อนข้างแรงนะคะคลื่นสูง2-3เมตรเลยทีเดียวบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองแล้วก็เรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งช่วงวันที่17ถึง20กันยายนนะคะสำหรับวันที่15นะคะวันนี้เนี่ยประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห้งนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางนะคะแล้วก็ภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักบางพื้นที่ค่ะจึงยังคงจะต้องเฝ้าระวังฝนที่ตกสะสมต่อเนื่องนะคะก่อนจะเข้าสู่ฝนระลอกใหม่ในช่วงวันที่17ถึง20กันยายนนี้นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังค่ะนี่คือเรื่องราวนะคะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักฟังผลงานเพลงเพราะๆกันสักเดี๋ยวใจนึงค่ะ

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
4: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
3: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
5: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
3: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
6: วันนี้นะคะก็หมดเวลากันแล้วนะคะคุณผู้ฟังค่ะสำหรับรายการมองอันดามันค่ะทางสวท.ในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนนะคะทั้ง5สถานีค่ะเราจะล่อมมาพบกันใหม่นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มนะคะวันนี้น้องฝนและกับทีมงานสวท.กระบี่ค่ะจักลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz โปรดเตรียมเทียบเวลา 20 นาฬิกาและรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานคร

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสงขลาพัทลุงนราธิวาสปัตตานีและยะลาระหว่างวันที่15ถึงวันที่18กันยายน2569นายกรัฐมนตรีเตรียมเดินทางเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างประเทศเฉลิมฉานยศวิริยะพาณิชย์นักกีฬาขี่ม้าและทัดดาวนึกแจ้งนักวอลเลย์บอลเป็นตัวแทนถือธงชาตินำทัพนักกีฬาไทยร่วมพิธีเปิดเอเชียนเกมครั้งที่20ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่15กันยายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐนิการากัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีร่วมแห่งสาธารณรัฐนิการากัวในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐนิการากัวข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีร่วมมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวนิการากัวประเทศไทยและสาธารณรัฐนิการากัวได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมสัมพันธไมตรีและความร่วมมือที่เจริญงอกงามขึ้นเป็นลำดับนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปีพุทธศักราช2518เป็นเรื่องน่ายินดีที่ได้เห็นความเจริญรุ่งหน้าของกิจการที่มีความสำคัญด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการศึกษาข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าเราจะร่วมกันแสวงหาโอกาสเพิ่มขึ้นเพื่อกระชับความเป็นหุ้นส่วนในด้านต่างๆที่มีศักยภาพให้แน่นแฟ้นเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการของทั้งสองประเทศสืบต่อไปพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่15กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:09 นขออภัยครับวันนี้เวลา 9:08 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์บรราชภักดีสิริกิจการิณีภิรยพัฒน์รัฐศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสรรพทุมไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสงขลาจังหวัดพัทลุงจังหวัดนราธิวาสจังหวัดปัตตานีและจังหวัดยะลาระหว่างวันที่15ถึงวันที่18กันยายน2569ในโอกาสนี้ประทับแรมณเรือนรับรองที่ประทับศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสในวันเดียวกันนี้เวลา 12:21 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุงอำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอวาทความว่าในปัจจุบันวิทยาการสำคัญอย่างหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทในการดำรงชีวิตของคนเราคือเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ซึ่งนับเป็นเครื่องมือที่มีคุณประโยชน์ในการช่วยประหยัดเวลาประหยัดทรัพยากรทั้งเพิ่มพูนความสามารถในการวิเคราะห์และสืบค้นข้อมูลต่างๆแต่การใช้เทคโนโลยีดังกล่าวนั้นจำเป็นที่ทุกคนจะต้องระลึกไว้เสมอว่าปัญญาประดิษฐ์เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นไม่ใช่มนุษย์ที่แท้ย่อมไม่สามารถบังคับควบคุมตนเองให้ทำแต่สิ่งที่ถูกต้องได้ขึ้นอยู่กับมนุษย์ว่าจะนำไปใช้ให้เป็นคุณหรือเป็นโทษอย่างไรทั้งในระยะสั้นและระยะยาวบัณฑิตจึงควรสังวรระวังในการใช้ปัญญาประดิษฐ์ไม่ใช้ในทางที่มิชอบหรือพึ่งพาอาศัยปัญญาประดิษฐ์มากเกินไปจนลดทอนคุณค่าและความรู้ความสามารถของตนเอง ากต้องรู้จักใช้อย่างสร้างสรรค์ด้วยสติความยั้งคิดและปัญญาความรู้ความสามารถโดยมีคุณธรรมความสุจริตเป็นเครื่องกำกับประคับประคองให้เหมาะสมถูกต้องและเป็นธรรมถ้าทำได้ดังที่กล่าวบัณฑิตก็จะมีทักษะความสามารถในการใช้ปัญญาประดิษฐ์ให้อำนวยประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางและยั่งยืนทั้งแก่การพัฒนาตนเองพัฒนางานที่ทำและพัฒนาชาติบ้านเมืองจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สำนักพระราชวังแจ้งการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามวันที่18ถึง19กันยายนนี้เนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาสำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามวันที่18ถึง19กันยายนดังนี้วันที่18กันยายนเปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 12:00 นเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานปิดเวลา 11:00 นวันที่19กันยายนเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 15:30 นเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 20:00 นจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานปิดเวลา 19:00 นกรณีเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพขอให้สวมชุดสุภาพไว้ทุกกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับองค์การ5ศาสนาเตรียมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเนื่องในวาระสัตมวาน100วันแห่งการสิ้นพระชน
2: นางสาวซาบีดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากรมการศาสนาได้ประสานความร่วมมือกับองค์กร5ศาสนาประกอบพิธีทางศาสนาและกิจกรรมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเนื่องในวาระสัตมวาลครบ100วันแห่งการสิ้นพระชนม์ในวันที่18กันยายนโดยแต่ละศาสนาได้กำหนดแนวทางประกอบศาสนกิจตามหลักศาสนาได้แก่ศาสนาพุทธคณะสงฆ์ทุกวัดทั่วราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศพร้อมจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาภายหลังการทำวัดสวดมนต์เย็นศาสนาอิสลามจุฬาราชมนตรีประกาศแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้นับถือศาสนาอิสลามทั่วประเทศเพื่อร่วมแสดงความอาลัยศาสนาคริสต์จัดพิธีอธิษฐานภาวนาในพิธีบูชาขอบพระคุณศาสนาพราหมณ์ฮินดูจัดพิธีสวดมนต์เบื้องหน้าพระรูปและศาสนาซิกประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดอันรัดขอพรและจัดโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระรูปพร้อมเครื่องราชสักการะเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความอาลัยมาริชโยรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยรับพระราชทานหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเล่ม46ฉบับพระราชทานเพื่อส่งมอบแก่สถานศึกษาทั่วประเทศ
3: พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเชิญหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเล่ม46ฉบับพระราชทานหน้าสำนักงานองคมนตรีกรุงเทพมหานครโดยมีนายเกษมวัฒนาชัยองคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนคณะองคมนตรีนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยและผู้บริหารจากหน่วยงานภาคการศึกษาและตำรวจเข้าร่วมพิธีการได้รับพระราชทานหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเล่ม46ครั้งนี้นับเป็นการสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้เยาวชนไทยได้มีแหล่งค้นคว้าและพัฒนาความรู้ด้วยตนเอง ชนันทิดาสังทองรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณ นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาวันที่21กันยายนนี้เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างประเทศ
4: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดเดินทางเข้าร่วมประชุมยูเอ็นจีเอครั้งที่81ณสำนักงานใหญ่สหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาโดยจะเดินทางไปยังกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในวันที่20กันยายนเพื่อพบปะให้กำลังใจนักกีฬาไทยในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่20จากนั้นจะเดินทางต่อไปยังนครนิวยอร์กในวันที่21กันยายนเพื่อเข้าร่วมประชุม UNGA ครั้งที่81ซึ่งปีนี้จะขึ้นภายใต้หัวข้อการฟื้นฟูความเชื่อมั่นและการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงโดยนายกรัฐมนตรีจะขึ้นกล่าวปราศรัยทั่วไปในวันที่24กันยายนพร้อมทั้งพบหารือกับเลขาธิการสหประชาชาติและผู้นำระดับสูงจากหลายประเทศอาทิสมเด็จพระราชินีมัคซิม่าแห่งเนเธอร์แลนด์รวมถึงนายกรัฐมนตรีจากบูตานอาร์เมเนียและบังกลาเทศอีกทั้งจะร่วมประชุมหารือกับกลุ่มนักลงทุนชั้นนำของสหรัฐอเมริกาเดินทางไปยังสำนักงาน Google เพื่อหารือกับผู้บริหารระดับสูงส่งเสริมระบบนิเวศดิจิทัลยกระดับทักษะ AI และโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีของไทยสร้างเครือข่ายความร่วมมือและดึงดูดการลงทุนเข้าสู่ประเทศศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์ปรับเพิ่มประมาณการเศรษฐกิจไทยปีนี้ขยายตัวร้อยละ 2.2 ตามการขยายตัวของภาคการส่งออก
5: นายยันยงชัยเจริญประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานวิจัยเศรษฐกิจและความยั่งยืนศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์เปิดเผยว่าได้ปรับประมาณการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือ GDP ของไทยขึ้นอยู่ที่ระดับร้อยละ 2.2 และในปีหน้าจะเติบโตต่อเนื่องที่ระดับร้อยละ 2.1ปัจจัยสนับสนุนหลักมาจากการฟื้นตัวที่ดีเกินคาดของภาคการส่งออกและแรงขับเคลื่อนจากการลงทุนของภาคเอกชนโดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงและอิเล็กทรอนิกส์อย่างไรก็ดีภาพรวมการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยยังคงมีลักษณะไม่ทั่วถึงมีการกระจุกตัวอยู่ในวงแคบการบริโภคภาคเอกชนและการใช้จ่ายของภาครัฐยังมีแนวโน้มเปราะบางแม้จะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐเช่นโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกมาพยุงอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มจะขยายระยะเวลาออกไปในไตรมาสที่4จำเป็นต้องดำเนินมาตรการพยุงแรงส่งทางเศรษฐกิจแต่ควรปรับรูปแบบให้พุ่งเป้าตรงจุดควบคู่ไปกับการจัดสรรทรัพยากรไปใช้ในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานคาดว่าเศรษฐกิจไทยในปีนี้อาจเติบโตได้สูงกว่าร้อยละ 2.2 ขึ้นอยู่กับการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการดึงเม็ดเงินจากปีหน้ามาใช้ล่วงหน้าแต่ยังต้องเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงได้แก่ความขัดแย้งในตะวันออกกลางมาตรการกีดกันทางการค้าของสหรัฐอเมริกาและผลกระทบของสินค้าเกษตรจากปรากฏการณ์สภาพภูมิอากาศแปรปรวนหรือซูเปอร์เอลนีโญที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตั้งแต่ไตรมาสที่4ต่อเนื่องไปจนถึงครึ่งแรกของปีหน้าปฏิพลสรัพรมมารายงาน
1: กระทรวงอุตสาหกรรมจัดสรรงบประมาณโครงการติดตั้งโซลาร์เซลล์ภาคประชาชน 1,500,000 ครัวเรือนเพื่อลดภาระค่าไฟฟ้าสร้างประโยชน์ให้กับอุตสาหกรรมไทย
6: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่ารัฐบาลได้อุดหนุนงบประมาณโครงการติดตั้งแผงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาหรือโซลาร์รูฟท็อปหรือโครงการสนับสนุนติดตั้งโซลาร์เซลล์ในภาคประชาชนจำนวน 1,500,000 ครัวเรือนรายละ 50,000 บาทเพื่อช่วยลดภาระค่าไฟของประชาชนโดยคาดว่าจะให้ลงทะเบียนกลางเดือนตุลาคมนี้ซึ่งสิ่งสำคัญคือการทำให้ระบบที่ประชาชนลงทุนติดตั้งมีมาตรฐานและความปลอดภัยพร้อมใช้ความต้องการจำนวนมหาศาลจากโครงการดังกล่าวเป็นโอกาสสร้างประโยชน์ให้กับอุตสาหกรรมไทยโดยกระทรวงอุตสาหกรรมยังต้องการใช้ตลาดจากโครงการ 1,500,000 ครัวเรือนมาสร้างห่วงโซ่อุปทานภายในประเทศตั้งแต่การประกอบแผงโครงแผงกระจกสายไฟกล่องเชื่อมต่อโครงสร้างติดตั้งตู้ไฟและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เงินลงทุนหมุนเวียนในประเทศเกิดการผลิตและการจ้างงานรวมถึงสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการ SME ไทยและเป้าหมายของกระทรวงอุตสาหกรรมต้องการเห็นว่าโซลาร์รูฟท็อปที่อยู่บนหลังคาบ้านคนไทยมีมาตรฐานปลอดภัยและสร้างงานสร้างอุตสาหกรรมให้ประเทศไทยนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: คณะกรรมการคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์มีมติขึ้นทะเบียนแหล่งซากดึกดำบรรพ์หอยสองฝาอาลาโทคอนคิสเขาสมโพธิจังหวัดลพบุรีเป็นแหล่งซากดึกดำบรรพ์แห่งที่29เตรียมแผนพัฒนาเป็นแหล่งอนุรักษ์การศึกษาวิจัยและการท่องเที่ยว
7: นายนิพนธ์จำนงสิริศักดิ์รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์มีมติเห็นชอบในหลักการร่างแผนพัฒนาเชิงบูรณาการพื้นที่แหล่งซากดึกดำบรรพ์หอยสองฝาอาลาโทคอนคิดเขาสมโพธิ์หรือเขาระเบิดหินเพื่อกำหนดทิศทางการดูแลและใช้ประโยชน์พื้นที่อย่างเหมาะสมโดยวางแนวทางการพัฒนา4ด้านได้แก่การอนุรักษ์การศึกษาวิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกและการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนรวมทั้งเห็นชอบให้แหล่งซากดึกดำบรรพ์หอยสองฝาอาลาโทคอนคิดเขาสมโพธิอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีเนื้อที่ประมาณ41ไร่เป็นแหล่งซากดึกดำบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียนแห่งที่19และร่างประกาศกรมทรัพยากรธรณีพร้อมแผนที่ท้ายประกาศและมอบให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปสำหรับการขึ้นทะเบียนเขาสมโภชครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการคุ้มครองมรดกทางธรณีวิทยาของประเทศเพื่อวางรากฐานการพัฒนาพื้นที่เป็นแหล่งศึกษาวิจัยและเรียนรู้ด้านซากดึกดำบรรพ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาและการสร้างประโยชน์ให้ชุมชนอย่างเป็นระบบปิยาพันยังเทียนรายงาน
8: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
10: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
9: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 20:18 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับโฆษกกองทัพซาอุดีอาระเบียออกแถลงการในวันนี้โดยให้คำมั่นว่าซาอุดีอาระเบียจะดำเนินการตอบโต้อย่างเด็ดขาดหลังกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีเมือง3แห่งในพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของซาอุดีอาระเบียได้แก่เมืองอับฮาเมืองทาอีฟและเมืองคามิสมูชาอิดเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย13รายและส่งผลให้บ้านเรือนหลายหลังได้รับความเสียหายพร้อมกันนี้ยังประณามว่าเหตุการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ากลุ่มกบฏฮูตีต้องการโจมตีประชาชนและโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนด้านนายฮาเซมอัลอัสซาดสมาชิกฝ่ายการเมืองของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเตือนว่ากลุ่มกบฏฮูตีจะดำเนินการตอบโต้ที่รุนแรงขึ้นตราบเท่าที่ซาอุดีอาระเบียยังคงเดินหน้ารุกรานเยเมนต่อไปประธานาธิบดีอีเจมยองของเกาหลีใต้กล่าวขอบคุณประธานาธิบดีเซอร์ดาเบอร์ดิมูฮามิดอฟของเติร์กเมนิสถานระหว่างการหารือที่ทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้ในวันนี้หลังรัฐบาลเติร์กเมนิสถานช่วยอำนวยความสะดวกในการอพยพชาวเกาหลีใต้กว่า30คนออกจากอิหร่านผ่านเส้นทางบกไปยังเติร์กเมนิสถานเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาในช่วงที่สงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางปะทุขึ้นพร้อมระบุว่าความช่วยเหลือดังกล่าวสะท้อนถึงความไว้วางใจและมิตรภาพอันดีระหว่างเกาหลีใต้และเติร์กเมนิสถานในโอกาสนี้ผู้นำทั้งสองประเทศยังตกลงขยายความร่วมมือด้านการสร้างเมืองใหม่การก่อสร้างทางรถไฟและการนำเทคโนโลยีมาบริหารจัดการน้ำของเกาหลีใต้เข้ามาช่วยรับมือปัญหาการขาดแคลนน้ำและการแปรสภาพพื้นที่เป็นทะเลทรายในเติร์กเมนิสถานพร้อมลงนามข้อตกลงและบันทึกความเข้าใจรวม13ฉบับเพื่อร่วมส่งเสริมการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ารัฐบาลฮังการีภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีปีเตอร์มาจายื่นร่างกฎหมายต่อรัฐสภาฮังการีเพื่อยกเลิกกฎหมายเดิมที่ห้ามเผยแพร่เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศให้กับเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีขณะที่ร่างกฎหมายฉบับใหม่มุ่งเน้นการควบคุมสื่อลามกและเนื้อหาทางเพศที่ไม่เหมาะสมกับวัยรวมถึงเนื้อหาที่ส่งเสริมการแสวงหาประโยชน์หรือการล่วงละเมิดเยาวชนแทนทั้งนี้กฎหมายเดิมถูกบังคับใช้ตั้งแต่ปี2564ในสมัยรัฐบาลภายใต้การนำของอดีตนายกรัฐมนตรีวิกตอร์ออบานของฮังการีโดยอ้างว่ากฎหมายดังกล่าวมีไว้เพื่อปกป้องเยาวชน อย่างไรก็ตามเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาศาลสูงสุดของสหภาพยุโรปตัดสินว่ากฎหมายดังกล่าวขัดต่อกฎหมายของสหภาพยุโรปและทำให้กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศถูกกีดกันออกจากสังคมต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
11: ความเคลื่อนไหวของทัพนักกีฬาไทยชุดสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นล่าสุดนักกีฬาที่ทยอยเดินทางไปถึงแล้วได้เริ่มทำการลงสนามฝึกซ้อมโดยพลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนะหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20กล่าวว่าในส่วนของนักกีฬาที่จะทำหน้าที่ถือธงชาติเดินนำขบวนพาเหรดนักกีฬาไทยเข้าสู่พิธีเปิดเอเชียนเกมครั้งนี้นักกีฬาชายคือต่อเฉลิมฉานยศวิริยะพานิชนักขี่ม้ามือเก๋าผู้เคยพาทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองศิลปะการบังคับม้าในการแข่งขันซีเกมปี1995รวมถึงยังเป็นเจ้าของดีกรีเหรียญเงินทีมศิลปะการบังคับม้าในเอเชียนเกมครั้งที่18ที่ประเทศอินโดนีเซียและเจ้าของเหรียญทองในศึกซีเกมครั้งที่33ในประเภทศิลปะบังคับม้าประเภททีมส่วนนักกีฬาหญิงได้วางตัวแนนทัดดาวนึกแจ้งหนึ่งในกำลังสำคัญของทีมวอลเลย์บอลไทยเจ้าของรางวัลบอลเร็วยอดเยี่ยมจากศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026เป็นหนึ่งในผู้เล่นที่มีส่วนสำคัญพาทีมชาติไทยคว้าแชมป์และสร้างประวัติศาสตร์คว้าสิทธิ์เข้าร่วมโอลิมปิกเกม2028สำหรับพิธีเปิดเอเชียนเกมครั้งที่20จะจัดขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่19กันยายนนี้เวลา16นาฬิกาที่สนามกีฬาปาลูมามิซูโฮะเมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือ OCA จัดงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลชายมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมที่ห้องแถลงข่าวโตโยต้าสเตเดียมเมืองไอจิประเทศญี่ปุ่นโดยนายธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าเป้าหมายของไทยคือการพยายามทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดเพื่อเข้ารอบให้ลึกที่สุดการได้อยู่ร่วมสายกับญี่ปุ่นเจ้าภาพก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีในการเก็บเกี่ยวประสบการณ์กับทีมชั้นนำของเอเชียสิ่งสำคัญคือความเป็นทีมเวิร์คที่ต้องเล่นด้วยกันให้มีประสิทธิภาพสำหรับทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม A จะพบกับคีร์กีสถานในวันที่16กันยายนนี้เวลา14นาฬิกาก่อนจะพบกับฮ่องกงในวันที่20กันยายนเวลา14นาฬิกาและพบญี่ปุ่นเจ้าภาพในวันที่23กันยายนเวลา17นาฬิกา30นาทีที่สนามโตโยต้าสเตเดียมถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32และแอปพลิเคชัน AIS Play ด้านนายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยถึงความพร้อมของนักกีฬาเทนนิสว่านักกีฬาจะเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมชายรายการ2026 David Cup World Group 2โดยทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติคาซัคสถานที่ National Tennis Center B-Lite Arena ในกรุงอัสตานาประเทศคาซัคสถานระหว่างวันที่18ถึง19กันยายนนี้เพื่อคว้าสิทธิ์ไปแข่งขันรอบเพลย์ออฟลุ้นขึ้นสู่ World Group 1ต่อไปทั้งยังเป็นการอุ่นเครื่องเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมการแข่งขันเทนนิสในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมซึ่งจะแข่งขันระหว่างวันที่27กันยายนถึง3ตุลาคมนี้ขณะที่โค้ชโอ๊ตณัฐพงศ์โพนพรัตน์ผู้ฝึกสอนนักกีฬาวินเซิร์ฟทีมชาติไทยเปิดเผยถึงความพร้อมของนักกีฬาว่าสมาคมกีฬาวินเซิร์ฟแห่งประเทศไทยได้ส่งนักกีฬาชุดแรกมาเก็บตัวล่วงหน้าที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมาส่วนนักกีฬาชุดที่2ได้เดินทางมาสมทบในวันที่14กันยายนซึ่งสมาคมกีฬาวินเซิร์ฟแห่งประเทศไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วมชิงชัยทั้งหมด4คนโดยจะลงฝึกซ้อมร่วมกันแม้ว่าสภาพอากาศจะมีฝนตกทุกวันและมีบางวันที่มีลมให้ซ้อมบ้างขณะที่ในบางช่วงที่ลงซ้อมในทะเลไม่ได้ก็จะปรับโปรแกรมออกกำลังกายอย่างอื่นแทนเพื่อรักษาความแข็งแรงก่อนเริ่มแข่งขันวันแรก26กันยายนนี้นายภัสกรรังสีวัฒนศักดิ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายองครักษ์ทองนิรมนรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยนายสาธรอัมพินนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดปทุมธานีร่วมเปิดกิจกรรมคาราวานไบรท์แลนลี่ท่องเที่ยววิถีชุมชนปทุมธานีระหว่างวันที่12ถึง13กันยายนออกแบบเส้นทางปั่นจักรยานท่องเที่ยว3เส้นทางครอบคลุมพื้นที่ทั้ง7อำเภอของจังหวัด ได้แก่เส้นทางที่1เมืองปทุมธานีสามโคกลาดหลุมแก้วเส้นทางที่2ธัญบุรีลำลูกกาและเส้นทางที่3คลองหลวงหนองเสือเพื่อเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวสำคัญวิถีชีวิตวัฒนธรรมสายน้ำแหล่งเรียนรู้และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อผลักดันจังหวัดปทุมธานีสู่จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างเป็นรูปธรรมผานิชคาดนาครายงาน
12: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องหัวใจบัณฑิตโดยพระเทพวชิระเวที
13: เพราะฉะนั้นหัวใจบัณฑิตทั้ง4ห้อง4ข้อคือสุจิปุริท่านมีพระคาถาว่าสุจิปุริวินิมุตโตกะทังโสปัณฑิโตภเวแปลถอดความว่าเว้นวิจารณ์ว่างเว้นสดับฟังเว้นที่ถามอันยังไปรู้เว้นเล่าลิขิตสังเกตว่างเว้นนามเว้นดังกล่าวว่าผู้ปราดได้หรือมีท่านทั้งหลายในบรรดาเสียงทั้งหลายเสียงศีลเสียงธรรมนับว่าเป็นเสียงที่สำคัญที่เราท่านทั้งหลายควรสดับเพราะเสียงศีลเสียงธรรมไม่เข้าหูความรู้ไม่เข้าหัวความโง่กับความชั่วจะเข้ามาหา
9: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
0: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกรรมและชโลธรจัญญาอ่าน

ินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

วัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมพบกันเช่นเคยในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะในค่ำคืนนี้เราจะมาติดตามผลงานวรรณกรรมรางวัลพันแว่นฟ้าในตอนดาวสองเมืองกันต่อนะคะซึ่งเป็นผลงานการประพันธ์โดยรมนกมลนาวินเรียบเรียง

ระมหากษัตริย์ค่ะและเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศสำหรับเรื่องดาวสองเมืองที่เราจะมาติดตามกันต่อในค่ำคืนนี้นะคะเรื่องเราจะลงเอยอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังกันค่ะ

นี่คงเป็นพรวิเศษที่เธอเคยอธิษฐานขอจากดวงดาวที่ลานดินแล้วจะมีเหตุผลใดที่จะไม่คว้าโอกาสนี้ไว้แต่เมื่อนึกถึงประโยคนึงของเพื่อนก็เกิดกังวลขึ้นมาอีกในเรื่องที่เจ้าของร้านจะรับแค่คนงานที่อายุเกิน18ปีขึ้นไปเธอก้มมองร่างเล็กๆของตัวเองใต้ชุดเซวาภาวนาในใจขอให้นายจ้างเห็นแล้วไม่สงสัยว่าเธอเป็นแค่เด็กหญิงแต่พอใบหน้าปูดฉายขึ้นกลางอากาศเธอก็ถอนใจให้กับอีกหนึ่งอุปสรรคที่จะทำอย่างไรดีปู่คงไม่ยอมแน่ๆปู่ไม่รู้อย่างที่เธอรู้หรอกเพื่อนเธอพูดว่าเมื่อพวกเราย้ายลงมาอยู่เบื้องล่างวิถีชีวิตก็ต้องเปลี่ยนไปเธอตัดสินใจจะลองพูดกับปู่ดูอยากเดินไปตามทางที่เลือกเองเหมือนที่พี่วาโพเลือกที่จะไปและมันก็คงจริงอย่างที่คาดคิดไว้ปู่ไม่ยอมฟังที่เธอพยายามอธิบายขนาดอ้างคำพูดเพื่อนที่ซักซ้อมกันมาแล้วซึ่งฟังดูจะเป็นเหตุเป็นผลที่สุดแต่ปู่ก็ไม่ฟังซ้ำยังห้ามแม้กระทั่งไปเจอเพื่อนที่ชักชวนกันไปปู่หันหลังให้แล้วก็เดินออกจากบ้านเธอรู้สึกหมดหวังหนทางที่ต้องการเลือกกลับกลายเป็นทางตันด้วยน้ำมือปู่เธอทิ้งตัวลงกับพื้นร้องไห้อย่างขัดเคืองใจเธอไม่ใช่เด็กหญิงตัวเล็กๆที่ปู่จะคอยเจ้ากี้เจ้าการให้อยู่แต่บนตักหรือว่านอนอยู่ในเปลเธอโตพอที่จะเลือกทางเดินของตัวเองได้แล้วและสิ่งที่ต้องการก็ไม่ใช่สิ่งชั่วร้ายปู่คงคิดว่ามีแต่ความคิดของตัวเองเท่านั้นที่ถูกต้องน้ำตาเด็กหญิงไหลรินเลอะแก้มทั้งสองที่ถูกเติมด้วยผงฝุ่นสีแดงซึ่งเพื่อนบรรจงแต่งแต้มให้สายตาเธอแข็งกร้าวขึ้นกัดฟันแน่นเธอตัดสินใจบางอย่างออกมาแล้ว

แม้ชายชราจะผ่านความเปลี่ยนแปลงทั้งธรรมชาติและชีวิตมาไม่รู้ต่อกี่ครั้งก็ไม่เคยยี่หระแต่กับการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันครั้งนี้ก็ถึงกับหมดอะไรตายอยากเมื่อรู้ว่าไม่เหลือใครในชีวิตแล้วก็หยิบจดหมายของหลานสาวที่สอดไว้ใต้หมอนขึ้นมาคลี่อ่านอีกเป็นรอบที่สองน้ำตาแห่งความน้อยใจซึมออกมาทิ้งตัวลงบนผิวหน้าสากย่นแม้ในจดหมายนั้นจะบอกความต้องการว่าอยากไปเห็นโลกที่เธอไม่เคยเห็นเพียงครู่คราวเท่านั้นเมื่อเต็มอิ่มในดวงใจแล้วจะกลับมาแต่แกรู้ว่าวาลาจะไม่กลับมาแน่นอนแกทั้งโกรธแล้วก็เสียใจไม่อาจเข้าใจเหตุผลของหลานสาวซึ่งต่างกับหลานชายที่รู้ว่าทำไมเขาถึงไม่อยากมานี่ถ้าเขาอยู่ด้วยก็คงดีเขาต้องห้ามน้องแน่ๆต่อจากวันนั้นชีวิตของแกก็หมดไปกับการรับรู้ความเป็นไปของหลายครอบครัวที่อพยพลงมาด้วยกันที่ทำกินที่ทางราชการแบ่งให้บางผืนปลูกอะไรไม่ได้เลยดินไม่เอื้อทั้งน้ำก็ไม่เพียงพอบางครอบครัวได้ที่ดินเชิงเขาที่เต็มไปด้วยหินซ้ำร้ายมีชาวเขาอีกหลายสิบครอบครัวที่ถูกผลักดันมาจากที่อื่นเข้ามาอาศัยเพิ่มเพื่อให้นโยบายการเพิ่มและจัดตั้งหมู่บ้านเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์และที่สุดพวกแกก็หารือกันเรียกร้องขอกลับไปอยู่พื้นที่เดิมแต่ก็ไม่เป็นผลแม้ทุกคนจะให้เหตุผลว่าบรรพบุรุษของพวกแกอยู่ในพื้นที่ป่ามาเป็นร้อยปีอยู่มาก่อนที่ป่าจะถูกประกาศให้เป็นเขตอุทยานซิด้วยซ้ำแต่ดูเหมือนฝ่ายของแกจะไม่มีวันได้อย่างที่หวังชายชราค่อยๆก้าวออกมานอกบ้านแงหน้าขึ้นมองแผ่นฟ้าซึ่งคืนนี้มันเป็นสีดำสนิทแม้ว่าจะมีหมู่ดาวนับล้านดวงเต้นระริกไหววิบๆอยู่บนนั้นหากแต่ในยามนี้

แม้ไม่มีสักดวงที่งดงามในใจแกแกคิดถึงบ้านเก่าบนเขาเสียงถอนใจยาวดังขึ้นท่ามกลางความเงียบอยู่หลายครั้งและครั้งสุดท้ายนั้นหนักแน่นเรากับตัดสินใจในสิ่งที่อยู่ในใจเปิดเผยออกมาทางดวงตาที่เริ่มฝ้าฟางจ้องมองไปยังเงาทะมึนซึ่งตั้งตระหง่านอยู่สูงเสียดฟ้าแกเดินกลับเข้าห้องล้มตัวลงนอนบนเสื่อกลางห้องหัวหนุนหมอนยกมือผอมเกรงข้างหนึ่งซึ่งเหลือเพียงหนังหุ้มกระดูกขึ้นกายหน้าผากคิดเอาไว้ว่าเมื่อฟ้าเปิดแสงสว่างส่องลอดช่องหน้าต่างเข้ามาจะออกเดินทางขึ้นเขาทันทีแกตัดสินใจจะกลับไปและไม่นานรุ่งเช้าก็มาถึงฝีเท้าของชายชราเดินตามทันหัวใจที่เต้นเร่าอย่างร้อนรุ่งเพียงค่อนวันแกก็กลับมายืนอยู่ที่หน้าเรือนไม้ที่ถูกทิ้งร้างไปหลายเดือนบ้านทุกหลังถูกเผาเหลือเพียงซากยุ้งฉางเล้าไก่แปลงผักไร่นาและพืชสวนถูกลื้อทิ้งแกแทบยืนไม่อยู่ทุกสิ่งที่เห็นเบื้องหน้ามันยอกใจจนแกทนไม่ไหวแกล้วงเชือกเส้นยาวออกมาจากย่ามเดินไปทางต้นไม้ใหญ่ริมหน้าผาในเมื่อไม่เหลืออะไรในชีวิตแกแล้วแกก็จะขอตายเป็นผีเฝ้าภูเขาสายลมแรงกระชากความเย็นเยือกจากหน้าผาเข้ากระทบร่างชายชราแกหันหน้าสู้ลมแรงด้วยหัวใจที่มั่นคงอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ลมโหมกระหน่ำแรงราวหอบภูเขาเหวี่ยงทิ้งได้ทั้งเทือกจากนั้นไม่นานลมก็สงบลงแรงฝูงหนึ่งสะบัดปีกพึบพับร่อนเป็นวงกลมอยู่เหนือศีรษะแกพวกมันล้วนเป็นแร้งหนุ่มซึ่งดูท่าทางจะหิวโหยอย่างหนักสายตาคมกริบจดจ้องลงมายังเบื้องล่างถ้าหากแกตายพวกมันก็จะได้ฉีกทึ้งกินอาหารอันโอชาจนอิ่มท้องชายชรากำเชือกแน่นจ้องเขม็งพวกมันกลับ

เด็กหญิงนั่งมองกระจกเงาบานใหญ่ในห้องนอนใบหน้าชุ่มไปด้วยน้ำตาเธอรู้แล้วว่าแสงไฟในเมืองที่เคยเห็นจากริมผามันมาจากร้านอาหารซึ่งถูกเรียกกันว่าร้านคาราโอเกะที่ผุดขึ้นราวดอกเห็ดจนเต็มลานเมืองยิ่งคิดเธอยิ่งขยาดต่อดวงไฟเหล่านี้เธอคิดถึงปู่คิดย้อนกลับไปถึงวันที่ตะเบงเสียงเถียงปู่อย่างไม่ลดละนึกถึงคืนที่พูดตอบโต้พี่ชายอย่างเผ็ดร้อนนั่นอาจจะเป็นบาปกรรมสนองเธอในตอนนี้เธอไม่กล้าหนีกลับไปหาปู่เธอมาไกลเกินกว่าจะถอยกลับไปเป็นเด็กหญิงคนเดิมได้อีกต่อไปปู่คงโกรธแล้วก็ไม่อยากเห็นหน้าเธอเสียงเคาะประตูจากด้านนอกดังขึ้นพร้อมเสียงนายจ้างเด็กหญิงขยับเสื้อยืดสีขาวสายเดี่ยวขอคว้านลึกตัวเล็กให้เข้าที่แล้วก็ดึงชายกระโปรงยีนสั้นกุดลงหวังให้มันยืดยาวลงไปอีกเธอเดินไปที่กระจกเงาบานใหญ่มองตัวเองผ่านนึกถึงเสื้อผ้าที่เคยสวมใส่ตั้งแต่เล็กจนโตเมื่อได้ยินเสียงเคาะประตูดังเร่งขึ้นอีกเธอจึงหายใจเข้าลึกๆเช็ดน้ำตาแล้วก็เดินไปเปิดประตูก้าวออกจากห้องเด็กหญิงนั่งมองกระจกเงาบานใหญ่ในห้องนอนใบหน้าชุ่มไปด้วยน้ำตาเธอรู้แล้วว่าแสงไฟในเมืองที่เคยเห็นจากริมผามันมาจากร้านอาหารซึ่งถูกเรียกกันว่าร้านคาราโอเกะที่ผุดขึ้นราวดอกเห็ดจนเต็มลานเมืองยิ่งคิดเธอยิ่งขยาดต่อดวงไฟเหล่านี้เธอคิดถึงปู่คิดย้อนกลับไปถึงวันที่ตะเบงเสียงเถียงปู่อย่างไม่ลดละนึกถึงคืนที่พูดตอบโต้พี่ชายอย่างเผ็ดร้อนนั่นอาจจะเป็นบาปกรรมสนองเธอในตอนนี้เธอไม่กล้าหนีกลับไปหาปู่เธอมาไกลเกินกว่าจะถอยกลับไปเป็นเด็กหญิงคนเดิมได้อีกต่อไปปู่คงโกรธแล้วก็ไม่อยากเห็นหน้าเธอเสียงเคาะประตูจากด้านนอกดังขึ้นพร้อมเสียงนายจ้างเด็กหญิงขยับเสื้อยืดสีขาวสายเดี่ยวขอคว้านลึกตัวเล็กให้เข้าที่แล้วก็ดึงชายกระโปรงยีนสั้นกุดลงหวังให้มันยืดยาวลงไปอีกเธอเดินไปที่กระจกเงาบานใหญ่มองตัวเองผ่านนึกถึงเสื้อผ้าที่เคยสวมใส่ตั้งแต่เล็กจนโตเมื่อได้ยินเสียงเคาะประตูดังเร่งขึ้นอีกเธอจึงหายใจเข้าลึกๆเด็กหญิงนั่งมองกระจกเงาบานใหญ่ในห้องนอนใบหน้าชุ่มไปด้วยน้ำตาเธอรู้แล้วว่าแสงไฟในเมืองที่เคยเห็นจากริมผามันมาจากร้านอาหารซึ่งถูกเรียกกันว่าร้านคาราโอเกะที่ผุดขึ้นราวดอกเห็ดจนเต็มลานเมืองยิ่งคิดเธอยิ่งขยาดต่อดวงไฟเหล่านี้เธอคิดถึงปู่คิดย้อนกลับไปถึงวันที่ตะเบงเสียงเถียงปู่อย่างไม่ลดละนึกถึงคืนที่พูดตอบโต้พี่ชายอย่างเผ็ดร้อนนั่นอาจจะเป็นบาปกรรมสนองเธอในตอนนี้เธอไม่กล้าหนีกลับไปหาปู่เธอมาไกลเกินกว่าจะถอยกลับไปเป็นเด็กหญิงคนเดิมได้อีกต่อไปปู่คงโกรธแล้วก็ไม่อยากเห็นหน้าเธอเสียงเคาะประตูจากด้านนอกดังขึ้นพร้อมเสียงนายจ้างเด็กหญิงขยับเสื้อยืดสีขาวสายเดี่ยวขอคว้านลึกตัวเล็กให้เข้าที่แล้วก็ดึงชายกระโปรงยีนสั้นกุดลงหวังให้มันยืดยาวลงไปอีกเธอเดินไปที่กระจกเงาบานใหญ่มองตัวเองผ่านนึกถึงเสื้อผ้าที่เคยสวมใส่ตั้งแต่เล็กจนโตเมื่อได้ยินเสียงเคาะประตูดังเร่งขึ้นอีกเธอจึงหายใจเข้าลึกๆเด็กหญิงนั่งมองกระจกเงาบานใหญ่ในห้องนอนใบหน้าชุ่มไปด้วยน้ำตาเธอรู้แล้วว่าแสงไฟในเมืองที่เคยเห็นจากริมผามันมาจากร้านอาหารซึ่งถูกเรียกกันว่าร้านคาราโอเกะที่ผุดขึ้นราวดอกเห็ดจนเต็มลานเมืองยิ่งคิดเธอยิ่งขยาดต่อดวงไฟเหล่านี้เธอคิดถึงปู่คิดย้อนกลับไปถึงวันที่ตะเบงเสียงเถียงปู่อย่างไม่ลดละนึกถึงคืนที่พูดตอบโต้พี่ชายอย่างเผ็ดร้อนนั่นอาจจะเป็นบาปกรรมสนองเธอในตอนนี้เธอไม่กล้าหนีกลับไปหาปู่เธอมาไกลเกินกว่าจะถอยกลับไปเป็นเด็กหญิงคนเดิมได้อีกต่อไปปู่คงโกรธแล้วก็ไม่อยากเห็นหน้าเธอเสียงเคาะประตูจากด้านนอกดังขึ้นพร้อมเสียงนายจ้างเด็กหญิงขยับเสื้อยืดสีขาวสายเดี่ยวขอคว้านลึกตัวเล็กให้เข้าที่แล้วก็ดึงชายกระโปรงยีนสั้นกุดลงหวังให้มันยืดยาวลงไปอีกเธอเดินไปที่กระจกเงาบานใหญ่มองตัวเองผ่านนึกถึงเสื้อผ้าที่เคยสวมใส่ตั้งแต่เล็กจนโตเม
เมื่อได้ยินเสียงเคาะประตูดังเร่งขึ้นอีกเธอจึงหายใจเข้าลึกๆเช็ดน้ำตาแล้วเดินไปเปิดประตูก้าวออกจากห้อง

เหล่าผีเสื้อราตรีถูกปลุกขึ้นมาเล่นกับแสงไฟนีออนหลากสีบรรยากาศครื้นเครงขับเคลื่อนไปด้วยเสียงเพลงที่ดังกระหึ่มตลอดทั้งคืนลูกค้าที่ส่วนใหญ่จะเป็นชายเริ่มทยอยมายังไม่ทันค่อนดึกคนก็แน่นร้านแล้วเด็กหญิงเดินเข้าไปประจำโต๊ะของเธอซึ่งบัดนี้มีลูกค้านั่งกันอยู่3คนลูกค้าชายหนึ่งในนั้นมองแล้วก็ยิ้มกว้างมาให้ดูไปแล้วเขาหน้าอายุราว50เห็นจะได้เพื่อนของเขาซึ่งเป็นหญิงและชายนั่งโน้มตัวเข้าหากันแล้วกอดเกี่ยวเหมือนงูที่กอดรัดฟัดกันเพื่อผสมพันธุ์พูดคุยกระซิบกระซาบข้างหูหัวเราะระริกระรี้ตลอดเวลาเมื่อชายที่ยิ้มให้เธอเรียกแล้วก็ยกแก้วเปล่าขึ้นเหนือโต๊ะเธอรู้ได้ทันทีว่าลูกค้าต้องการอะไรเธอจึงรีบรับมารินเบียร์พรวดลงแก้วจนฟองสีขาวดันขึ้นมาล้นขอบแก้วแล้วก็ทิ้งตัวลงพื้นโต๊ะไหลนองเธอรีบเอ่ยขอโทษเขาหัวเราะเบาๆอย่างไม่ถือสายกแก้วขึ้นซดฟองแล้วก็ดื่มรวดเดียวหมดจากนั้นเขายกแก้วเปล่าขึ้นอีกครั้งส่งยิ้มให้เธอรีบรินให้เขาอีกแก้วแล้วแก้วเล่าแก้วแล้วแก้วเล่าเขาเสนอเลี้ยงเบียร์แต่ว่าเธอใส่หัวแม้ว่าจะคุ้นเคยกับมันแล้วแต่ก็ไม่คิดจะแตะต้องแม้แต่ปลายลิ้นเมื่อเธอปฏิเสธเขาก็ยังยิ้มร่ายิ่งดึกยิ่งดูสนุกสนานใบหน้าเขาแดงก่ำคล้ายลูกตำลึงสุกดวงตาหวานเยิ้มราวน้ำผึ้งป่าเขาดีดนิ้วเรียกเธอแล้วก็โน้มตัวเข้าใกล้กลิ่นเบียร์คุ้งตลบขึ้นจมูกเธอเขาพูดแข่งกับเสียงเพลงที่กำลังกระหึ่มลั่นร้านถามจริงๆน้องอายุเท่าไหร่เขายิ้มอย่างมีความหมายมองหน้าเธอรอคำตอบ14ใจเธอหายวูบเมื่อนึกถึงสิ่งที่เจ้าของร้านกำชับว่าถ้าหากใครถามให้ตอบว่า18เธอละล่ำละลักพยายามจะตอบใหม่เขาหัวเราะพร้อมพยักหน้าด้วยความชอบใจแล้วก็ถามเธออีกเอาไหมเขายิ้มกลิ่มสงสัยตาหยอกล้อพร้อมควักธนบัตรสีเทา3ใบออกจากกระเป๋ากางเกงยื่นให้เธอในระดับต่ำกว่าโต๊ะเธอชาไปทั้งตัวเพราะว่าเข้าใจในสิ่งที่เขาต้องการจ้องมองไปยังเงินในมือเขาด้วยความปั่นป่วนใจ

คนหนุ่มสาวราว10คนเดินทยอยออกจากหมู่บ้านชายชรานึกแปลกใจขณะเดินสวนกันจึงเปล่งเสียงแหบล่าถามออกไปแล้วคำตอบที่ได้รับทำเอาแกหดหูร้านคาราโอเกะที่ขึ้นเป็นดอกเห็ดล้นออกมาจากตัวเมืองและบริษัทรับเหมาก่อสร้างกำลังรับสมัครคนจำนวนมากปัญหาปากท้องสำคัญกว่าสิ่งใดในโลกแกพยักหน้าอย่างพยายามเข้าใจแต่ก็อดที่จะน้อยใจในชีวิตพลเมืองอย่างแกไม่ได้ชีวิตที่ผูกพ่วงกับนโยบายของรัฐที่ถือเป็นความศักดิ์สิทธิ์เหนืออื่นใดแกยกมือขึ้นโบกลาอวยพรให้พวกนั้นโชคดีส่วนแกคงจะไม่ไปไหนแล้วรอวันยืนต้นตายสถานเดียวเอาเข้าจริงใจแกก็ไม่เด็ดเดี่ยวพอที่จะเป็นผีเฝ้าภูเขาถูกพวกแร้งถึงกินซากร่างอย่างน่าสังเวชแกไม่ได้กลัวความตายแต่แกเกลียดความเหงาไพร่คิดไปถึงเศร้าเซ็งดูถ้าหากแกตายไปเขาคงรู้สึกเหงาเช่นกันแกจึงตัดสินใจลงมาตายพร้อมเพื่อนอย่างจำนนต่อโชคชะตาทุกสิ่งที่เกิดขึ้นแกไม่กล้าคิดจะโทษใครเพียงหวังลึกๆในใจว่าจะไม่ถูกผลักดันไปที่ไหนอีกเผื่อว่าสักวันหลานชายแกจะกลับมาหาที่นี่เมื่อเดินมาถึงชายคาเรือนแกเชือกผูกกับประตูแล้วก็ผลักเข้าไปซุดตัวลงบนเสื่อก็ถึงกับอึ้งแกหยิบธนบัตรสีเทา3ใบซึ่งวางอยู่บนหมอนหนุนขึ้นมาน้ำตารื้นด้วยความตื้นตันใจรู้ได้ทันทีว่าหลานกลับมาหาปู่แล้วยกเงินขึ้นสูดดมอย่างคิดถึงสุดหัวใจลึกๆแกคิดอยู่เสมอว่าหลานจะไม่ทิ้งแกแน่ๆแล้วมันก็จริงแกเข้าใจหลานชายดีที่ไม่อยากให้ใครเห็นแกร้องไห้ออกมาด้วยความดีใจยกเงินขึ้นสูดดมอีกหลายครั้งแต่พอนึกถึงใบหน้าหลานสาวที่หนีไปแกก็เปลี่ยนเป็นน้อยใจทันทีช่างมันเถอะแกจะรักคนที่รักแกเท่านั้นภาพหลานชายที่ใบหน้าชุ่มไปด้วยหยาดเหงื่อลอยขึ้นกลางอากาศแกถึงกับน้ำตาซึมคิดว่าก็คงต้องทำงานอย่างหนักเพื่อให้แกสบายเมื่อคิดได้อย่างนั้นเรี่ยวแรงที่ก่อนหน้านี้คิดว่าไม่มีเหลือให้สิ่งใดแล้วก็กลับฟื้นขึ้นมาพร้อมกำลังใจก้อนโตคับอกแกเดินออกจากห้องแล้วก็มุ่งไปทางพวกคนหนุ่มสาวที่ออกไปสมัครงานและเมื่อถึงบริษัทรับเหมาก่อสร้างซึ่งเป็นห้องแถว1คูหาเท่าแก่ออกมาต้อนรับแล้วก็พูดคุยน้ำเสียงเปลี่ยนไปด้วยความดีใจเขาว่ามีโครงการเร่งอยู่1แห่งหากแต่ว่ายังขาดแรงงานเท่าแก่กวาดตามองคนทั้งหมดจนกระทั่งมาหยุดที่แกมองแกอย่างไม่เชื่อสายตาว่าจะทำงานให้ได้หลังแกยืนยันหนักแน่นว่าแรงแกยังกับคนหนุ่มเดินขึ้นลงเขาได้โดยไม่ต้องหยุดพักสาธยายความชำนิชำนาญอีกหลายอย่างเท่าแก่ฟังแล้วจึงลองให้โอกาสทำดูแกดีใจหัวใจดีดเต้นอยู่ในอกแต่แล้วสิ่งที่เท่าแก่เล่าถึงไซต์งานที่จะไปสร้างแกก็ถึงกับนิ่งอึ้งหลังตกลงว่าจ้างงานแกเดินกลับบ้านด้วยความรู้สึกเศร้าจับใจระหว่างทางแกเงยหน้ามองไปทางเชิงเขาไซต์งานที่แกกำลังจะเริ่มงานในวันพรุ่งนี้ถูกแผ้วถางเตรียมพื้นที่รอสร้างคฤหาสน์ของคหบดีชื่อดังระดับจังหวัดคนหนึ่งใจแกคว่ำอยู่ตรงนั้นพอสูงขึ้นไปอีกนิดนั่นคือบ้านของแก

0: ณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมในค่ำคืนนี้เป็นอีกหนึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าดาวสองเมืองประพันธ์โดยรมนกมลนาวินได้จบลงแล้วค่ะรายการศาลาวรรณกรรมจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์มาติดตามรับฟังผลงานวรรณกรรมเรื่องใหม่กันในวันพรุ่งนี้นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับชลธรจันยาครับประเทศไทยย้ำเจตนารมณ์ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประนอมภายใต้อนุสัญญาอันคลอสต้องมีการแบ่งเส้นเขตแดนที่ชัดเจนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
6: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
5: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
6: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
5: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
6: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: ประเทศไทยย้ำเจตนารมณ์ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประนอมภายใต้อนุสัญญาอันคลอสต้องมีการแบ่งเส้นเขตแดนที่ชัดเจนก่อนนำไปสู่การตกลงเรื่องอื่นใดและต้องไม่นำพื้นที่เกาะกูดมาร่วมพิจารณาในการประนอม
7: นายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะตัวแทนไทยในกระบวนการประนอมภาพบังคับเปิดเผยหลังกล่าวถ้อยแถลงผ่านการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการประนอมภาพบังคับในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันคลอสวันนี้ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์ว่าได้ยืนยันต่อที่ประชุมอย่างตรงไปตรงมาว่ากระบวนการประนอมภาพบังคับต้องคำนึงถึงเหตุการณ์ต่างๆที่มีผลสืบเนื่องด้วยเช่นเจตนาการเผยแพร่คลิปเสียงสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศการโจมตีพื้นที่โรงเรือนในห้องปะทะการใช้ทุนระเบิดสังหารบุคคลซึ่งฝ่ายกัมพูชาไม่ได้แสดงความรับผิดชอบใดต่อการกระทำเหล่านี้เป็นการสะท้อนถึงการเคารพกฎหมายระหว่างประเทศตามที่กัมพูชากล่าวอ้างหรือไม่รวมทั้งที่อ้างว่าจำเป็นต้องเข้าสู่กระบวนการประนอมภาพบังคับเนื่องจากไทยยกเลิก MOU 2544ส่งผลให้ไม่มีทางเลือกอื่นในการแก้ไขข้อพิพาทพื้นที่ทางทะเลทั้งที่มีแนวทางอื่นในการพยายามหารือกันได้ก่อนมาถึงกระบวนการดังกล่าวโดยไทยยืนยันว่าการจะแก้ไขข้อพิพาทหรือแบ่งปันทรัพยากรทางทะเลตามที่กัมพูชาต้องการนั้นเส้นตายของไทยจะต้องปักปันเขตแดนที่ชัดเจนเสียก่อนพร้อมยืนยันว่าเกาะกูดเป็นพื้นที่อธิปไตยไทยจึงไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการประนอมครั้งนี้ปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบผลักดันดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่ขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานมรดกอาเซียนลำดับที่11ของประเทศไทยอย่างเป็นทางการ
8: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบยกระดับบทบาทการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยในเวทีระดับภูมิภาคเสนออุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่เข้าสู่กระบวนการพิจารณาเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานมรดกอาเซียนลำดับที่11ของไทยอย่างเป็นทางการเพื่อยกระดับบทบาทของไทยในการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าความโดดเด่นระดับภูมิภาค รวมทั้งจะช่วยเพิ่มศักยภาพบุคลากรยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองของไทยให้เทียบเท่าระดับสากลสำหรับขั้นตอนต่อไปสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะส่งมอบเอกสารนำเสนอให้ศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพโดยคณะผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวจะลงพื้นที่ประเมินอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์จริงระหว่างวันที่23ถึง25กันยายนนี้ก่อนจะนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาตามกลไกอาเซียนเพื่อเสนอขอรับรองอย่างเป็นทางการในการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมในปี2570ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยสั่งคุ้มครองความปลอดภัยประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยการยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนทั้งระบบอย่างเด็ดขาดเพื่อสกัดกั้นการนำไปใช้ก่ออาชญากรรม
9: นายภาสกรบุญยลักษ์รองปลัดกระทรวงมหาดไทยหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านกิจการความมั่นคงภายในเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนภารกิจด้านความมั่นคงภายในกระทรวงมหาดไทยพร้อมกล่าวว่าการคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นสิ่งสำคัญจึงกำชับให้กรมการปกครองบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนทั้งระบบอย่างเด็ดขาดและเร่งด่วนเพื่อสกัดกั้นการนำไปใช้ก่ออาชญากรรมควบคู่กับการจัดระเบียบสังคมด้วยการวางมาตรการกำกับดูแลสุสานและชาปนสถานทั่วประเทศให้ถูกต้องตามกฎหมายและหลักสุขอนามัยสำหรับสถานการณ์ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่ปัตตานียะลาและนราธิวาสได้กำกับให้ทุกภาคส่วนนำเสียงสะท้อนของประชาชนมุ่งเน้นสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อลดเงื่อนไขความขัดแย้งและสร้างสันติสุขในพื้นที่อย่างยั่งยืนชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

0: วันนี้ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
1: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส.1386ทุกข้อมูลคือความลับ
0: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเรา
2: ร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
4: กรมประชาสัมพันธ์

0: ชาสัมพันธ์
1: วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรจันยาครับสำนักงานประกันสังคมเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
2: สำนักงานประกันสังคมเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนประมาณ12ล้านคนใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม27กันยายนนี้
7: นางสาวมาลาการันหอประทุมผู้ตรวจราชการกรมสำนักงานประกันสังคมนำทีมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ประกันสังคมลงพื้นที่รณรงค์บริเวณย่านสีลมซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญมีนายจ้างผู้ประกันตนรวมถึงประชาชนสัญจรจำนวนมากเพื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมก่อนถึงวันเลือกตั้งในอีก12วันข้างหน้าพร้อมเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนกว่า12ล้านคนออกมาใช้สิทธิ์เลือกผู้แทนของตนเองโดยสำนักงานประกันสังคมพร้อมจัดการเลือกตั้งจะเปิดให้ใช้สิทธิ์ในวันที่27กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.มีหน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศกว่า 5,200 หน่วยพร้อมซักซ้อมคณะกรรมการประจำหน่วยและเตรียมระบบนับคะแนนเพื่อรองรับผู้มาใช้สิทธิ์โดยผู้ประกันตนและนายจ้างที่มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ไม่ต้องลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าก็สามารถไปใช้สิทธิ์ตามหน่วยเลือกตั้งที่จัดสรรไว้นิตยาคุณสิมรายงาน
2: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยเร่งหาแนวทางบรรเทาภาระประชาชนก่อนปรับขึ้นค่าผ่านทางด่วนประจิมรัฐยาวันที่15ธันวาคมนี
8: ้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือสตพ.ชี้แจงกรณีเตรียมปรับขึ้นอัตราค่าผ่านทางพิเศษประจิมรัฐยาหรือทางพิเศษสายศรีรัตน์วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่15ธันวาคมนี้เป็นต้นไปการปรับอัตราค่าผ่านทางครั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาสัมปทานที่กำหนดให้ปรับค่าผ่านทางทุกๆ5ปีซึ่งบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEF เป็นผู้ลงทุนโครงการทั้งหมด 100% ทั้งนี้กรพ.อยู่ระหว่างการประสานงานและหารือร่วมกับ BEFรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบต่อภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนอย่างเหมาะสมโดยจะประกาศรายละเอียดให้ทราบล่วงหน้าอย่างเป็นทางการอีกครั้งสำหรับการปรับขึ้นค่าผ่านทางครั้งนี้จะปรับเฉพาะทางพิเศษประจิมรัฐยาเท่านั้นโดยมีอัตราใหม่รถยนต์4ล้อปรับเป็น80บาทจากเดิม65บาทรถยนต์6ล้อถึง10ล้อปรับเป็น130บาทจากเดิม105บาท รถยนต์เกิน10ล้อปรับเป็น185บาทจากเดิม150บาทนพศรแก้วคำรายงาน
2: จีนเรียกร้องให้สหรัฐยุติการเตรียมทำสงครามในอวกาศหลังกองทัพอวกาศสหรัฐยืนยันมีอาวุธประจำการในวงโคจรรอบโลกนายกัวเจียคุนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนเรียกร้องให้สหรัฐยุติการขยายขีดความสามารถทางทหารและระงับการเตรียมทำสงครามในอวกาศหลังกองทัพอวกาศสหรัฐยืนยันเป็นครั้งแรกว่าสหรัฐมีอาวุธประจำการอยู่ในวงโคจรรอบโลกเพื่อป้องกันการโจมตีจากฝ่ายตรงข้ามโดยนายกัวย้ำว่าจีนคัดค้านการนำอาวุธไปประจำการอยู่บนอวกาศรวมถึงการเปลี่ยนอวกาศให้เป็นสนามรบและเป็นพื้นที่แข่งขันสะสมอาวุธทั้งนี้แนวคิดการนำเทคโนโลยีอวกาศมาใช้ทางทหารมีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2500หลังสหภาพโซเวียตส่งดาวเทียมสปุตนิกซึ่งเป็นดาวเทียมดวงแรกของโลกขึ้นสู่วงโคจรโดยสหรัฐและสหภาพโซเวียตเริ่มหาทางติดตั้งอาวุธบนดาวเทียมรวมถึงพัฒนาวิธีทำลายดาวเทียมของฝ่ายตรงข้ามปัจจุบันดาวเทียมมีบทบาทสำคัญทางทหารอย่างมากทั้งด้านการสื่อสารการเฝ้าระวังและการนำทางปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23 นาฬิกาครับ

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันอังคารที่15กันยายน2569ทูชัยคำรอดควบคุมเสียงนะคะเริ่มกันด้วยอัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์อาทิตย์อับแสงค่ะส่งพระราชนิพนธ์เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2492ณเมืองดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะโปรดก้าวโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิริซึ่งตามเสด็จไปด้วยนิพนธ์คำร้องภาษาอังกฤษก็คือ Blue Day และคำร้องภาษาไทยก็คืออาทิตย์อับแสงเพลงนี้ส่งพระราชนิพนธ์ในบันไดเสียงประเภทไมเนอร์ค่ะซึ่งก็จะทำให้เกิดความรู้สึกถึงการพลัดพรากเกิดความรู้สึกเศร้าและอาลัยอาวรณ์เราจะฟังเพลงพระราชนิพนธ์อาทิตย์อับแสงจากการขับร้องของคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาตินะคะบันทึกเสียงเมื่อปี2496ค่ะ

ที่จบไปนั้นคือเพลงพระราชนิพนธ์อาทิตย์อับแสงเป็นเพลงลำดับที่8และทรงพระราชนิพนธ์ในปี2492บันทึกเสียงโดยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีปี2496กับวงกลมโฆษณาการค่ะสำหรับคุณเพ็ญศรีนั้นมาสังกัดกลมโฆษณาการอยู่ระยะหนึ่งก็ลาออกไปเมื่อประมาณปี2494ในระหว่างนั้นบันทึกเพลงกับวงกลมโฆษณาการเอาไว้หลายเพลงนะคะอย่างเช่น3เพลงต่อไปนี้คือเดือนครึ่งดวงครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งรำพึงชายหาดนิพนธ์โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริและพิศวาสครูแก้วและครูเอื้อร่วมกันประพันธ์ทั้ง3เพลงนี้บรรเลงด้วยวงกลมโฆษณาการค่ะ

อย่าเพิ่งพูดทิ้งมาหมดให้ดีได้โปรดอย่ากล่าว

เฉยชาทิศตะวันที่ควรประมาทและเราทันหากปล่อยไว้นานกำเริบเรานานยิ่งพลาดอุราเกิดความเดือดร้อน

ชุดแรกผ่านไปแล้วนะคะคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีบันทึกเพลงกับวงกลมโฆษณาการชุดต่อไปจะเริ่มด้วยเพลงพิษรักครูแก้วแต่งคำร้องค่ะครูเอื้อใส่ทำนองต่อได้รักแรมครูแก้วแต่งคำร้องทำนองโดยครูเวทนะคะและสุดรำพันคุณสุรัตน์ภุกเวทและครูเอื้อร่วมกันแต่ง3เพลงค่ะกับวงกลม

2ชุดผ่านไปแล้วนะคะเป็นเพลงที่คุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงกับวงกลมโฆษณาการต่อไปคือเพลงชื่นสุขนิพนธ์โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศรีชีวิตกับความรักและรำพึงถึงคู่2เพลงหลังนี้ครูแก้วแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อนะคะบรรเลงด้วยวงกลมโฆษณาการ

คุณเป็นศรีเพิ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติก่อนที่จะลาออกไปได้บันทึกแผ่นเสียงกับวงกลมโฆษณาการเอาไว้ส่วนหนึ่งค่ะฟังกันมาหลายชุดแล้วนะคะอีกชุดหนึ่งคือเพลงอกหญิงครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองและขอฝากอาลัยครูแก้วแต่งคำร้องค่ะทำนองเป็นของครูเวทนะคะ

เราได้ฟังผลงานของคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติซึ่งบันทึกแผ่นเสียงกับวงกลมโฆษณาการก็พอสมควรนะคะคุณเลิศผสมทรัพย์ค่ะในยุคแรกที่เข้ามาร่วมกับวงกลมโฆษณาการก่อนที่จะไปเป็นทหารร่วมรบที่เกาหลีนะคะก็มีโอกาสบันทึกแผ่นเสียงกับวงกลมโฆษณาการไว้เช่นกันอย่างเช่นเพลงหนาวรักข้างขึ้นเดือนหงายสองเพลงนี้ครูแก้วแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อนะคะและเจ้าสาวเอ๋ยครูเอิบประภัยเพลงผสมแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองแล้วพบกันในชั่วโมงที่สอง

บายแต่ฉันว่าแพ้ปล่อยแพ้เดียวอยู่กรุงไปไหนให้แหวกเดียวดูปลาโลมเดียวเราก็ตายต้นสาวอ่อนที่อยู่ดูดอริว

0: เคยฉันก็เป็นผู้เคยฉันยังไม่เคยรักใครเป็นผู้ไม่งามตามไรปักใจหลงรักใครชื่นชม
1: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
2: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
1: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
3: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับชลธรจันยาครับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาคุมเข้มประกาศลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาคุมเข้มประกาศลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยและต้องมีใบสั่งแพทย์เท่านั้นหากฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำทั้งปรับ
6: แพทย์ศัลยกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ได้ยกระดับยาฉีดกลุ่ม GLP-1 หรือประกาศลดน้ำหนักให้เป็นยาควบคุมพิเศษโดยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจำหน่ายได้เฉพาะเมื่อมีใบสั่งแพทย์และต้องส่งมอบยาโดยเภสัชกรเท่านั้นเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการประเมินและใช้ยาอย่างปลอดภัยนอกจากนี้อย.ยังเดินหน้าระบบติดตามและตรวจสอบ Track and Trace ติดตามเส้นทางยาตลอดห่วงโซ่ตั้งแต่นำเข้าจัดเก็บการกระจายยาไปจนถึงการจ่ายยาถึงมือผู้ป่วยเพื่อสกัดยาปลอมและยารั่วไหลออกนอกระบบย้ำว่ามาตรการนี้ไม่กระทบผู้ป่วยที่มีความจำเป็นยังเข้าถึงยาได้ตามปกติโดยสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาและเส้นทางการกระจายยาได้ชัดเจนประชาชนสามารถตรวจสอบผลิตภัณฑ์นำหมายเลขประจำกล่องที่ปรากฏบนบรรจุภัณฑ์ผ่านเว็บไซต์อย.พร้อมย้ำผู้ประกอบการร้านขายยาและผู้จำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดหากพบฝ่าฝืนถือว่าทำผิดตามพระราชบัญญัติยาพ.ศ. 2510มีโทษทั้งจำทั้งปรับปุริมกลัดโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพองค์การมหาชนสร้าง TikTok Creator มืออาชีพยกระดับทักษะสร้างโอกาสขายสินค้าและเพิ่มรายได้ผ่านตลาดดิจิทัล
7: นางเตือนใจคงสมบัติรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดโครงการ TikTok Creator ยกระดับการตลาดดิจิทัลสร้างโอกาสสร้างยอดขายสร้างรายได้โครงการนี้มุ่งต่อยอดทักษะผู้ผ่านการฝึกอบรมอาชีพและกลุ่มสตรีให้สามารถใช้แพลตฟอร์ม TikTok เป็นช่องทางสื่อสารและจำหน่ายสินค้าโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีคุณภาพแต่ยังขาดทักษะด้านการตลาดและการเข้าถึงลูกค้าซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญด้านคอนเทนต์และตลาดดิจิทัลถ่ายทอดทักษะการผลิตคอนเทนต์ การเล่าเรื่องสินค้าและการตลาดผ่าน TikTok พร้อมฝึกปฏิบัติจริงเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถนำความรู้ไปต่อยอดสินค้าเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้สำหรับการแข่งขันในยุคดิจิทัลไม่ได้อยู่ที่คุณภาพสินค้าเพียงอย่างเดียวแต่ต้องสื่อสารและเข้าถึงลูกค้าให้ได้ความร่วมมือนี้จึงเป็นการยกระดับทักษะสตรีและครอบครัวให้เข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจดิจิทัลลดข้อจำกัดด้านช่องทางการตลาดและสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวและชุมชนอย่างยั่งยืนนิตยาคุณสิมรายงาน
1: หน่วยบริหารจัดการทุนด้านการพัฒนาพื้นที่และเครือข่ายพหุภาคีร่วมกันพัฒนาแผนแก้ความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำแบบเบ็ดเสร็จเพื่อนำเสนอบรรจุเข้าสู่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14
8: นายกิตติสัจจาวัฒนาผู้อำนวยการหน่วยบริหารจัดการทุนด้านการพัฒนาพื้นที่หรือบปท.กล่าวว่าสำนักงานเร่งรัดการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถการแข่งขันและการพัฒนาพื้นที่องค์การมหาชนได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการพลังสู้ชนะจนครั้งที่3สู่แผนชาติฉบับที่14เพื่อหาข้อสรุปแนวทางมาตรการที่เป็นรูปธรรมสำหรับนำเสนอเข้าสู่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14ที่จะมีผลบังคับใช้เป็นแผนแม่ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศช่วงปี 2570 ถึง 2574 โดยใช้ข้อมูลความรู้จากงานวิจัยแก้ปัญหาความยากจนลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำซึ่งบปท.ร่วมกับคณาจารย์นักวิจัยและสถาบันวิชาการดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนพบมีครัวเรือนในพื้นที่20จังหวัดยากจนสูงสุดของประเทศถึง 33,444 ครัวเรือนเป็นฐานข้อมูลตั้งต้นในการระดมความคิดเห็นในการแก้ปัญหาความยากจนลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความมั่นคงในชีวิตให้ประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญสำหรับโจทย์สำคัญที่คาดหวังอยากให้มีคำตอบชัดเจนในแผนพัฒนาฉบับที่14ได้แก่เกษตรกร9ล้านครัวเรือนที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรหรือแรงงานนอกระบบอีกหลาย10ล้านคนหรือครัวเรือนยากจนร้อยละ20ระดับล่างสุดและเศรษฐกิจฐานรากระดับชุมชนจะอยู่ตรงไหนของแผนและจะมีกลไกกระบวนการพัฒนาอย่างไรปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

โมงที่2ของเพื่อนฝันวันอังคารที่15กันยายน2569ทูชัยคำรอดยังควบคุมเสียงอยู่เริ่มกันได้เพลงทหารของชาติเป็นเพลงที่ร้อยเอกศรีโพธิ์ทศนุชแต่งคำร้องทำนองโดยพระเจนดุริยางค์ค่ะเมื่อปี2477นะคะ

นั่นคือเพลงทหารของชาติผลงานของร้อยเอกศรีโพธสนุชและพระเจนดุริยางค์เป็นเพลงที่เกิดขึ้นในปี2477ค่ะต่อด้วยเพลงอนุสาวรีย์ไทยจากละครของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการเรื่องอนุสาวรีย์ไทยปี2482คืนนี้คุณชวลีช่วงวิทย์ขับร้องนำกับวงกลมประชาสัมพันธ์

พลงอนุสาวรีย์ไทยคุณชาวลีช่วงวิขับร้องนำกับวงกรมประชาสัมพันธ์นั่นคือเพลงผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการนะคะจากละครเรื่องอนุสาวรีย์ไทยปี2482ค่ะฟังเพลงสาวเอ่ยจากวงคีตวัฒและอย่าลืมผลงานของคุณบุญช่วยกมลวาทินเพลงหลังนี้คุณศรีสไลขับร้องกับคุณวินัยพันธุรักษ์ศิลปินแห่งชาติค่ะ

สียงของคุณศรีสลายสุชาติวุฒิซึ่งได้รับสมญานามว่าแหบเสน่ห์ก็ขับร้องเพลงสาวเอ๋ยและอย่าลืมให้เราฟังจบไปแล้วนะคะวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดคุณศรีสลายค่ะเราก็จะฟังเพลงที่คุณศรีสลายขับร้องกันอีกสัก 2-3 ชุดนะคะส่วนหนึ่งที่คุณศรีสลายนำผลงานของคุณบุญช่วยกมลวาทินมาขับร้องใหม่นะคะเพลงยามตะวันรอนเพลงไฟสุมขอนสองเพลงนี้ผลงานของคุณบุญช่วยกมลวาทินอีกเพลงหนึ่งคุณนนปิยาเป็นผู้แต่งนะคะคือเพลงอยากจะลืมโดยคุณศรีสลายสุชาติวุฒิเริ่มด้วยยามตะวันรอน

3เพลงที่จบไปนั้นเป็นการขับร้องของคุณศรีสไลสุชาติวุฒิค่ะอีกสัก2เพลงนะคะที่คุณศรีสไลขับร้องเพลงรักริษยาเป็นเพลงจากภาพยนตร์เรื่องรักริษยาค่ะผู้ประพันธ์ก็คือทวีณบางช้างและครูสง่าทองทัตต่อด้วยรักข้ามขอบฟ้าเป็นเพลงจากภาพยนตร์เรื่องรักข้ามขอบฟ้าครูอกวีสัตโกวิทย์ศิลปินแห่งชาติและครูสง่าอารัมภีศิลปินแห่งชาติร่วมกันแต่งเสียงของคุณศรีสไลสุชาติวุฒิทั้ง2เพลงค่ะ

วันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดคุณศรีสลายนะคะก็ขอให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงร้องเพลงให้เราฟังกันไปอีกนานๆชุดต่อไปจะเป็นเพลงชื่อเดียวกันค่ะแต่คนละเพลงเลยเรือนหอรอรักเพลงแรกคุณสมยศขับร้องบรรเลงด้วยวงชาญชัยบัวบางสอนนะคะเรือนหอรอรักเพลงที่สองคุณชรินทร์ธนาครและคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีสองศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงร่วมกันไว้เมื่อปี2505ค่ะเป็นผลงานของคุณเกษมชื่นประดิษฐ์และคุณสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติเรือนหอรอรักเพลงที่สามโดยคุณธนงศักดิ์ภักดีเทวาผลงานของปวรานนท์นะคะสามเพลงค่ะชื่อเดียวกัน

ังเพลงจากเพื่อนฝันมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการในคืนนี้แล้วนะคะมนเรียกรักจากเสียงของคุณชาญเย็นแขค่ะศรีสวัสดิ์พิจิตรประการแต่งคำร้องคุณสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติใส่ทำนองมนรักเรียกหาโดยคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงเมื่อปี2497เป็นผลงานของกูปอชื่นประโยชน์ศิลปินแห่งชาติและมนรักเที่ยงคืนโดยคุณชรินทร์นันทนครศิลปินแห่งชาติค่ะผลงานของครูสไลด์ไกรเลิศและครูสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาตินะคะ3เพลงเพื่อนฝันในคืนนี้ทูลชัยคำรอดดิฉันจารุรินทร์มุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยรายการธรรมรับอรุณมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันในทุกวันพุธเป็นช่วงของใต้ร่มโพธิบทเรามาทำจิตให้สงบกันสักครู่หนึ่งท่านผู้ฟังก่อนที่จะไปฟังเรื่องตื่นเต้นเรื่องที่น่าตกใจเรื่องที่น่าสนใจในเรื่องของโกลาหลเรามาทำจิตให้สงบตอนนี้ให้เป็นสมาธิด้วยการดูลมหายใจให้ท่านผู้ฟังลองสังเกตลมหายใจของตนหายใจเข้าหายใจออกแรงๆสัก 2-3 ครั้งรับรู้ถึงสัมผัสของลมได้ณที่ตำแหน่งไหนเอาจิตของเราตั้งไว้ณที่ตำแหน่งนั้นไม่ต้องบังคับลมไม่ต้องตามลมไม่ต้องแต่งให้ลมสั้นหรือลมยาวไม่ต้องบังคับให้มันถี่หรือห่างร้อนหรือเย็นสั้นหรือยาวไม่ต้องให้เป็นธรรมชาติเวลาเราสังเกตดูลมหายใจแล้วหายใจอย่างเป็นธรรมชาติธรรมดาแล้วเราก็ไม่ต้องบังคับความคิดด้วยท่านผู้ฟังไม่ต้องบังคับให้จิตต้องคิดหรือไม่ต้องคิดคือพระพุทธเราบังคับความคิดแล้วมันจะปวดหัวนะปวดระหว่างคิ้วแต่ว่าถ้ามีความคิดให้เราไม่ลืมลมเพราะว่าเราคิดตามเรื่องอะไรไปนี่เรามักจะลืมลมเอาแค่ว่าไม่ลืมลมก็พอไม่ลืมลมแล้วเห็นความคิดของตัวเองไหมคิดเรื่องอะไรไม่ต้องจำไม่ต้องโจทย์แต่ให้รู้ก็พอรู้หมายถึงสังเกตดูเหมือนยามเนี่ยเขาสังเกตดูเนี่ยมีคนเข้ามีคนออกมีคนเดินผ่านมีคนถือนี่เข้ามามีคนถือนั่นออกไปแต่ก็ไม่ได้ตามไปนะเหมือนกันเราสังเกตดูความคิดนี่เราก็เนี่ยมันมีคิดเรื่องนี้คิดเรื่องนั้นแต่เราไม่ได้เพลินตามไปนะแล้วก็ไม่ลืมลมนะการที่จิตของเราไม่ลืมลมหายใจการไม่ลืมนั้นคือไม่เผลอไม่เผลอนั่นคือไม่เพลินไม่ลืมนั่นคือระลึกถึงระลึกถึงลมหายใจความระลึกได้นั้นคือสติการที่เราเอาลมหายใจมาเป็นฐานที่ตั้งให้เกิดสตินี้เรียกว่าอานาปานสติเป็นอานาปานสติอานาปานสติที่เมื่อเราเจริญกระทำให้มากจะทำให้เรามีจิตสงบกำจัดความคิดฟุ้งซ่านต่างๆไปได้จริงๆนะท่านผู้ฟังใช้ลมหายใจเป็นฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงนึกถึงการนึกถึงระลึกถึงนี้คือสติพอเรานึกถึงระลึกถึงลมอยู่การนึกถึงระลึกถึงนั้นคือเราไม่ลืมลมไม่ลืมคือไม่เผลอไม่เผลอคือไม่เพลินไม่เพลินก็คือไม่เพลินไปตามอารมณ์ต่างๆไงรับรู้สิ่งต่างๆได้แล้วไม่เพลินตามไปพอไม่เพลินตามไปรับรู้แล้วก็ไม่ได้เพลินตามคือมันแยกกันไงผู้รู้ก็อันหนึ่งผู้รู้หมายถึงจิตของเราที่ไปทำหน้าที่ในการรับรู้ไอ้ความคิดนั่นก็อันหนึ่งแต่ความคิดกับตัวผู้รู้ความคิดไม่เหมือนกันมันจะเริ่มแยกกันได้ไอ้มันแยกกันได้ไงนะเอาก็เมื่อก่อนมันรวมกันอยู่รวมกันอยู่ยังไงเพลินไงมันเพลินตามไปในอารมณ์นั้นจึงรวมกันไปเป็นก้อนๆเลยไม่ได้จะแยกว่าอันนี้เป็นอะไรอันนั้นเป็นอะไรไม่มีแต่พอเราตั้งสติไว้มันเริ่มแยกกันได้คราวนี้เพราะว่าในช่องทางใจของเรามันเป็นนามนะทุกฟังเป็นนามทั้งหลาย นามทั้งหลายที่มันมีอยู่ในช่องทางใจมันปนกันหมดทุกอย่างเหมือนคุณกินส้มตำจานหนึ่งเนี้ยรสชาติทั้งหมดมันมารวมกันอยู่ในส้มตำ

กินดูโอ้หวานไปเออเค็มไปเออเผ็ดกำลังดีต้องกูดูด้วยครับมันเผ็ดกำลังดีมันปนเปรี้ยวด้วยเนี่ยมันปนเค็มด้วยนี่โอ้แยกได้ก็ใช่ไงเพราะว่าอะไรเพราะเรามีลิ้นนะทุกฝั่งลิ้นเนี่ยมันแยกได้แยกได้เฉพาะรสนะลิ้นนี่รับเสียงแยกเสียงไม่ได้นะหูต่างหากแยกเสียงได้ถ้าคุณฝึกคุณอะไรคุณรู้นะนี่โน้ตโดเรมีฟาซอลลานี่เครื่องดนตรีเสียงร้องเสียงเล่นดนตรีอะไรคุณแยกได้เลยเพราะทั้งที่ว่าเสียงนั้นมันปนกันมาหมดเลยนะใจนี่ก็เหมือนกันเป็นช่องทางทุกฝั่งใจเป็นช่องทางที่จะเป็นตัวรวมของสิ่งที่เป็นนามทั้งหมดเราแยกได้แยกได้ด้วยอะไรการสังเกตนี่ไงสตินี่คือการสังเกตเหมือนอย่างเราสังเกตว่าเอ้ยมันมีรสเค็มอะไรนี่การสังเกตนั่นคือสติคุณตั้งสติไว้อยู่กับการลิ้มรสคุณก็แยกได้ว่ามันเค็มหรือเปรี้ยวคุณตั้งสติไว้กับเรื่องในใจคุณก็แยกได้ว่านี้เป็นการรับรู้หรือนี่เป็นความคิดหรือนี่เป็นสิ่งที่เข้าไปรู้แยกแยะได้ตั้งบุรังให้เราตั้งสติรักษาสตินี้เอาไว้ให้ดีเอาล่ะท่านผู้ฟังหลังจากที่เราได้ทำจิตให้มีความสงบกันมาสักครู่หนึ่งตอนนี้เราก็มาทำความเข้าใจในหัวข้อแม่บทธรรมะในทุกวันพุธช่วงของใต้ร่มโพธิบทช่วงเวลาที่เราจะเชื่อมช่องว่างระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่จะพาใจของเราให้ได้เปลี่ยนจากความรู้ในตำราให้เป็นปัญญาที่ใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันเปลี่ยนจากผู้รู้จำให้เป็นผู้รู้จริงขึ้นมาได้โดยการจะทำอย่างนั้นได้เราก็ต้องมาทำจิตให้สงบเป็นสักครู่หนึ่งเป็นสมาธิเมื่อจิตสงบแล้วก็จะเป็นพื้นฐานของความรู้ยิ่งขึ้นไปที่เป็นปัญญาได้หัวข้อที่ข้าพเจ้าจะนำเสนอในวันนี้เป็นหัวข้อที่มาในอรรถกถาเป็นส่วนที่เป็นคำอธิ

คือความวุ่นวายความสั่นสะเทือนความเป็นข่าวใหญ่หลวงความแบบโอ้โหเป็นดราม่าเป็นเรื่องที่แบบก็จะตื่นเต้นมีความวุ่นวายจะเรียกว่าวุ่นวายคือแบบว่าอยู่ไม่สงบแบบตื่นเต้นเป็นข่าวใหญ่สะเทือนเลื่อนลั่นแบบน่าอัศจรรย์น่าอัศจรรย์ทั้งที่ไปในทางดีหรือไม่ดีคือเหมือนเซอร์ไพรส์เนี่ยทุกฝั่งนี่คือบิ๊กเซอร์ไพรส์เลยไม่ใช่เซอร์ไพรส์ธรรมดาแต่เป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์เลยเป็นบอมเชลเป็นช็อกกิ้งนิวส์ไปเลยอย่างนั้นคุณผู้ฟังนั่นคือโกลาหล5มีอะไรบ้างเอาหัวข้อก่อนคุณผู้ฟังแล้วก็จะเจาะไปในรายละเอียดแล้วก็จะนำพระสูตรที่น่าเกี่ยวข้องสนใจในแต่ละช่วงความโกลาหลมาให้คุณผู้ฟังได้เปรียบเทียบเข้าใจกันฟังต่อไปอันดับแรกโกลาหล5มีอะไรบ้างไล่ไปจากความยาวก่อนท่านผู้ฟังก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นคือความโกลาหลมันต้องเกิดก่อนไงท่านผู้ฟังไม่ใช่เกิดตอนนั้นคือเพราะเกิดตอนนั้นบางทีมันทำอะไรไม่ได้แล้วมันทีหลังแล้วแต่โกลาหล5เนี่ยเกิดก่อนที่เหตุการณ์นั้นๆจะเกิดขึ้นในอันดับแรกคือกับปากโกลาหลความวุ่นวายความสั่นสะเทือนความเป็นข่าวใหญ่ความอัศจรรย์เนี่ยที่คนก็จะตกใจเนี่ยจะเกิดก่อนที่กับจะพินาศล่วงหน้าเท่าไหร่100,000 ปีฮะใช่ท่านผู้ฟัง100,000 ปีเดี๋ยวเราฟังกันไปก่อนนะจะเปรียบเทียบให้ฟังเกิดขึ้นกับพวกเทวดาหรอกไม่ใช่เกิดขึ้นกับพวกมนุษย์กัปปะโกลาหลคือการที่กับจะพินาศจะเกิดก่อนเวลาที่กับจะพินาศเป็นเวลา100,000 ปีอันที่สองจักรวัตติโกลาหลคือความโกลาหลความเป็นข่าวใหญ่ที่เขาจะเอามาพูดกันว่าจะเกิดขึ้นแล้วจะเกิดขึ้นแล้วก่อนที่พระเจ้าจักรพรรดิจะอุบัติขึ้นในโลกก็100 ปีก่อนที่จะมีผู้มีบุญญาธิการมาบังเกิดขึ้นแล้วเกิดที่ไหนนี่เกิดขึ้นกับพวกเทวดาท่านผู้ฟังอันดับที่สามพุทธโกลาหลคือความเป็นข่าวใหญ่ความแบบน่าสั่นสะเทือนใจความอึ้งขึ้นจะเกิดขึ้นก่อนที่จะมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาอุบัติขึ้นบนโลกก็เรียกว่าพุทธโกลาหลอันนี้จะเกิดขึ้น 1,000 ปีล่วงหน้าก่อนที่จะมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้น 1,000 ปีเนี่ยนะแล้วมนุษย์เราจะไปรู้เรื่องได้ไงอันนี้เขาจะเกิดในสวรรค์ชั้นพรหมสุทาวาสอันดับที่4คือมงคลโกลาหลคือความอัศจรรย์ความตื่นข่าวความเป็นข่าวใหญ่ที่จะเกิดขึ้นก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสมงคลสูตรอันนี้จะเกิดขึ้น12 ปีท่านผู้ฟังก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสข้อนี้และในข้อที่5โมเนยะโกลาหลคือความเป็นข่าวใหญ่ความน่าอัศจรรย์ความตื่นเต้นตกใจในข้อนี้จะเกิดก่อนที่ภิกษุรูปหนึ่งจะทูลถามโมนยะปฏิปทาอันนี้จะเกิดขึ้นก่อน7 ปีเพราะฉะนั้นถ้าเราเรียงตามลำดับนะท่านผู้ฟังนะอันนี้ที่เรียงตามให้ท่านผู้ฟังฟังเนี่ยคือมาในอรรถกถาของมงคลสูตรซึ่งในนั้นเขาจะระบุไว้ด้วยท่านผู้ฟังว่าใครจะเป็นผู้ที่เปล่าประกาศข่าวใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในคราวนั้นนั้นมีเรียงตามผู้ประกาศสมัยครั้งหนึ่งก่อนนะกัปปะโกลาหลคือข่าวที่ว่ากับจะพินาศเทวดาชั้นกามาวจรคือหมายถึงตั้งแต่มนุษย์เป็นต้นไปอ่ะมีจาตุมาราชิกาดาวดึงยามาดุสิต
ตานิมานรดีแล้วก็ปรินิมิตาสวัสดีทั้งหมด6ชั้นรวมมนุษย์ด้วยเป็น7อันนี้จะเป็นผู้ที่เปล่าประกาศแล้วก็ได้ยินกันหมดในโซนนี้กับปากโกลาหลอันที่2จักรวัตติโกลาหลคือข่าวใหญ่ความที่จะมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้น2อันนี้จะประกาศโดยเทวดาชั้นกามาวจรส่วนพุทธโกลาหลมังคละโกลาหลโมนยโกลาหลอันนี้จะประกาศโดยพรหมที่อยู่ในชั้นสุทธาวาสก็จะต้องเป็นอนาคามีท่านผู้ฟังเพราะนั้นจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับธรรมะซะส่วนใหญ่มีการที่พระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นแล้วข่าวใหญ่มาแล้วการที่พระพุทธเจ้าจะตรัสมงคลสูตรแล้วอันนี้พันปีความที่ว่าโอ้พระพุทธเจ้าจะประกาศมงคลสูตรแล้วอีก12ปีอีก12ปีอันนี้มังคละโกลาหลและความที่ภิกษุรูปหนึ่งจะทูลถามโมนยปฏิปทาโอ้พระพุทธเจ้าจะตรัสข้อนี้แล้วอีก7ปีแต่ว่าถ้าเราเรียงตามลำดับของเวลานะท่านผู้ฟังนะไอ้ความยาวนานล่วงหน้าเนี่ยนะยาวนานกว่าเพื่อนสุดเลยไม่รู้จะประกาศไปทำไมตั้ง 100,000 ปีนั่นคือกัปปะโกลาหลเพราะกัปเนี่ยมันจะพินาศเนี่ยโอ้มันยาวนานมากเวลาที่มันพินาศไปเวลาที่มันเจริญขึ้นมันเสื่อมลงเนี่ยนะเขาจึงประกาศล่วงหน้า 100,000 ปีอันนี้ยาวนานที่สุดอันที่2ถัดมาคือพุทธโกลาหลอันนี้พันปีล่วงหน้าแต่ว่าคนที่ประกาศคือสวรรค์ชั้นสุทธาวาสเป็นพรหมนั่นแหละก็อายุยืนนะทำให้บางทีเราอาจจะได้ยินข่าวของความที่มีพุทธะอุบัติขึ้นอาจจะมีปรากฏในตำราคัมภีร์ของพวกพราหมณ์ตั้งแต่ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นแล้วอันนี้มีแน่นอนเพราะว่าครูบาอาจารย์สมัยก่อนที่ติดต่อกับพรหมได้มีเนื่องว่าอันนี้จะมีผู้ปลดปล่อยมานะพุทธะจะเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นแสนปีใช่ไหมโอ้โลกจะแตกแล้วก็จะวันพิพากษาแต่วันสิ้นโลกจะเกิดขึ้นแล้ว 100,000 ปีนู่นน่ะท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นทำให้มีการบันทึกข้อนี้มีการสืบบอกต่อกันมาในหมู่มนุษย์นะว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้มันจึงมีอยู่ในคัมภีร์ทุกศาสนาเลยท่านผู้ฟังพูดถึงวันสิ้นโลกเรียกว่า Judgment Dayนี่แหละเราก็ต้องพูดถึงผู้ปลดปล่อยก็จะมีผู้ปลดปล่อยมานะผู้ปลดปล่อยก็พุทโธนี่แหละ 1,000 ปีล่วงหน้าก่อนจะมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นเหตุการณ์มันเลยสอดคล้องลงรับกันนะก็เป็นที่น่าสังเกตเหมือนกันท่านผู้ฟังจาก 100,000 ปีกับปากุลาหลมา 1,000 ปีพุทธโกลาหลเรียงตามความยาวนานล่วงหน้าก่อนเกิดเหตุการณ์จริงแล้วอันดับที่3นั่นคือ100ปีท่านผู้ฟังก่อนเกิดเหตุการณ์ขึ้นคือจักรวัตติโกลาหลความที่จะมีพระเจ้าจักรพรรดิมาอุบัติขึ้นโอ้เดี๋ยวจะมีผู้มีบุญญาธิการมาเกิดขึ้นนะจะมีเบิร์ดมาร์กอย่างนี้อะไรๆก็ว่ากันไปนะเราก็มาทำเป็นหนังเป็นภาพยนตร์แต่งเขียนเป็นนิยายได้นี่ประการที่3ประการที่4 12ปีคือมังคละโกลาหล12ปีก่อนที่มงคลสูตรจะเกิดขึ้นอันนี้จึงเป็นที่มาอยู่ในอรรถกถาของมงคลสูตรไงท่านผู้ฟังตรงนี้เขาก็จึงแบบจะคุยกันเรื่องนี้อยู่12ปีไว้มงคลคืออะไรมงคลคืออะไรเพราะพรหมชั้นสุทธาวาสมาปั่นก่อนแล้วมาสร้างข่าวลือว่านี่จะเกิดขึ้นนี้จะเกิดขึ้นข่าวที่มันยังไม่เกิดท่านผู้ฟังแล้วบอกว่ามันจะเกิดเนี่ยเขาเรียกข่าวลือแต่ที่ถ้าเกิดแล้วได้เช็คที่มาแล้วมีการเกิดจริงอันนี้เขาเรียกว่าไม่ใช่ข่าวลือนะเราที่ว่าข่าวลือเนี่ยมันก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนพูดคนประกาศคนแรกไงแล้วคุณจะไปแบบว่าเทวดาคนนี้
พูดขึ้นกล่าวขึ้นหลักฐานเป็นคลิปเสียงเป็นอะไรมีโอ้มันไม่มีหรอกคุณผู้ฟังตัวเรียกเป็นข่าวลือความโกลาหลนี่แหละคือข่าวลืออย่างหนึ่งและ7ปีนั้นก็คือโมนยะโกลาหลก่อที่5เราไล่จอดไปทีละอย่างละอย่างคุณผู้ฟังในข้อแรกคือว่ากัปปะโกลาหลนั้นคือความที่กับจะพินาศไปลักษณะของกับเนี่ยจะมีอยู่4แบบด้วยกันอันนี้เป็นข้อมูลที่มาในกัปปะสูตรอังคุตตรนิกายจตุกนิบาตอยู่หมวด4ในปกิณกวรรคคำว่ากับเนี่ยท่านผู้ฟังมันนานจนกระทั่งลืมไปแล้วว่านับถึงไหนนะนั่นน่ะสินับถึงไหนนะจนจำไม่ได้อะเนี่ย1กับคือนับไม่ได้ในความยาวนานแบบนั้นมีอยู่4ประเภทเรียกว่าสังวัตกับนี่แบบหนึ่งคือจังหวะที่โลกเนี่ยบึ้มขึ้นแล้วบึ้มกันแล้วกำลังบึ้มบึ้มบึ้มต่อไปเริ่มแบบเผาขึ้นแล้วไหม้ขึ้นแล้วน้ำท่วมแล้วจะมีลักษณะความเสื่อมอยู่ของสังวัตกับท่านผู้ฟังอยู่3แบบคือเสื่อมเพราะน้ำเสื่อมเพราะไฟหรือเสื่อมเพราะลมน้ำคือน้ำท่วมจนไม่เหลืออะไรไฟนี่ก็ไหม้จนเป็นทุลีเป็นจุนไปหมดเลยลมนี่คือพัดจนฉีกขาดเละเทะไปหมดเลยไอ้ก่อนที่มันจะเละเทะไปหมดเลยมันก็เริ่มก่อนใช่ไหมไอ้จังหวะที่จะเริ่มแล้วนี่แหละเริ่มตรงนี้นี่กลับจะเสื่อมแล้วนี่คือ100,000ปีข่าวใหญ่นี้ออกมาวันสิ้นโลกมาถึงแล้วและระหว่างที่มันกำลังสิ้นไปเนี่ยเขาเรียกว่าสังวัตกับเรียกว่ามันสิ้นไปหมดแล้วเป็นชุลีไม่เหลืออะไรแล้วเป็นฝุ่นพงไปหมดแล้วเนี่ยก็ยังอยู่อย่างนั้นไปอีกกับหนึ่งกับประเภทนั้นเรียกว่าสังวัตถายีกับคือความเสื่อมมันคงอยู่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆจากนั้นกับประเภทที่สามคือจังหวะที่มันเริ่มเจริญขึ้นก็เรียกว่าวิวัฒกับเริ่มเจริญขึ้นนี่ก็คือมีการฟอร์มตัวกันของฝุ่นผงเหล่านั้นให้เริ่มเป็นก้อนเป็นกลุ่มจับตัวกันเริ่มเป็นโลกขึ้นมายังไม่มีแผ่นดินเป็นง้วนดินก่อนมีง้วนดินแล้วก็เป็นแผ่นดินขึ้นมาแล้วก็เริ่มมีเมฆมีฝนมีอะไรต่างๆแล้วก็เริ่มเป็นโลกขึ้นมามีการวิวัฒนาการของสัตว์สิ่งมีชีวิตนั่นนี่นอกจากสัตว์เซลล์เดียวเริ่มวิวัฒนาการขึ้นมาอันนี้เรียกวิวัฒกับยาวนานขนาดไหนนับไม่ได้แล้วมันจนลืมไปแล้วนะแล้วประเภทที่4นั่นก็คือพอมันเจริญถึงสูงสุดหมายถึงว่ามนุษย์ก็จะเริ่มเกิดขึ้นมาตรงวิวัฒกับช่วงปลายๆนี่แหละท่านผู้ฟังพอมีมนุษย์เกิดขึ้นแล้วมนุษย์นี่จิตใจดีจนถึงสูงสุดจิตใจดีสูงสุดแล้วก็อยู่ไปงั้นระยะหนึ่งก็เรียกว่าวิวัฒถายีกับหนจุดที่ว่ามันเจริญจนสูงสุดแล้วมันก็จะค่อยๆคล้อยลงด้วยค่อยๆลงเนี่ยคือมนุษย์ที่เริ่มเสื่อมลงละมนุษย์เริ่มแบบมีจิตใจไม่ดีนั่นนี่นอนมีการพูดโกหกมีการบริโภคสังสมอกุศลก็เพิ่มขึ้นความเจริญก็ลดลงมันก็จะเริ่มโค้งลงตัวนี้จนถึงแบบแย่ที่สุดเลยมนุษย์มีกิเลสมากๆเลยอายุมนุษย์ก็จาก 80,000 ปีลดมาเรื่อยๆเหลือ 40,000 20,000 15,000 2,500 500 250จน100จน50จนกระทั่งมนุษย์มีอายุ10ปีตอนนั้นก็จะมนุษย์นี่สูญพันธุ์ไปหมดละฆ่ากันตายจนหมดแล้วก็นิ่งไปสักพักหนึ่งจนกระทั่งก็จะมีสังวัตกับก็เวียนมาใหม่อีกครั้งหนึ่งข้อมูลนี้มาในอักขัญญสูตรด้วยตัวอย่างของการระเบิดเผาไหม้ของไฟบรรลัยกันที่ไหม้จนหมดเลยก็มีในสัตตสุริยสูตรแล้วก็มีคำอธิบายเรื่อง
การพินาศด้วยไฟน้ำและลมอันนี้อยู่ในหนังสือวิสุทธิมรรคนะเดี๋ยวเรื่องนี้เราเอามาใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้ให้เห็นถึงความเป็นอนิจจังให้เห็นถึงความที่เราต้องไม่ประมาทเขาเตือนกันเป็นแสนปีนะท่านผู้ฟังเขาเตือนวันสิ้นโลกแสนปีล่วงหน้านะเขาเตือนกันมานานแล้วนะอยู่ในคัมภีร์ต่างๆของคริสต์ศาสนาของมุสลิมของกุรอานไบเบิลแม้แต่ในพระไตรปิฎกก็พูดไว้แนวเดียวกันมีศาสนาหลักๆนั่นนะอย่างฮินดูก็ว่าไว้อีกศาสนาเล็กศาสนาน้อยก็เตือนไม่หมดเลยอันนี้คือต้องเห็นด้วยความไม่ประมาทไม่ใช่เห็นด้วยความกลัวทีนี้ว่าเทวดาที่เขามาเตือนเนี่ยทุกฟังคือเทวดาที่อยู่ในสวรรค์ชั้นกามาวจรเนอะคือตั้งแต่จาตุมาราชิกาขึ้นไปสภาพที่เขามาเตือนเนี่ยทุกฟังคือเขาแบบว่าสยายผมแบบท่าทางตื่นตกใจร้องไห้นุ่งห่มผ้าแดงคือลักษณะที่ว่ายังมีกิเลสอยู่แล้วมาเตือนความโกลาหลในข้อแรกคือที่ว่าโลกจะแตกอย่างข้อที่สองก็ลักษณะเดียวกันข้อที่สองนั้นคือจักรวัติโกลาหลเทวดาก็มาเตือนสภาพแบบนั้นด้วยสภาพแบบด้วยกิเลสด้วยความตื่นตระหนกตกใจความแบบโอ้โหเกิดเรื่องใหญ่แล้วเกิดเรื่องใหญ่แล้วงานเข้าแล้วงานเข้าแล้วแบบนั้นเลยจักรวัติโกลาหลคืออะไรในประการที่สองคือความที่จะมีพระเจ้าจักรพรรดิมาอุบัติขึ้นทำความเข้าใจตัวนี้ก่อนว่าทำไมเทวดาเขาถึงต้องมาตกใจในข้อนี้ประการที่สองมันก็ธรรมดานี่น่าจะดีนะเขาตกใจท่านผู้ฟังเพราะว่าเรื่องนี้มันจะเกิดขึ้นในมนุษย์และมีผลกระทบถึงเขาพระเจ้าจักรพรรดิเวลาอุบัติขึ้นแล้วเนี่ยจะทำให้ผู้เทวดาชั้นดาวดึงเนี่ยต้องไปเคารพไงด้วยความมีบุญญาธิการมากเทวดาชั้นดาวดึงเนี่ยจะแบบว่าแทนที่จะมีท้าวสักกะเป็นหัวหน้าเนาะในช่วงนั้นก็จะต้องมาแบ่งดินแดนบ้างมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองให้พระเจ้าจักรพรรดิมารักษาบ้างเพราะว่าบุญญาธิการของท่านนี่ขยายขึ้นมาจนถึงสวรรค์ได้ก็คงจะส่วนหนึ่งที่จะตกใจจึงได้มาประกาศอย่างนั้นเรื่องของพระเจ้าจักรพรรดินั้นเป็นยังไงในประการที่สองเรื่องของจักรวัติโกลาหลนั้นคือการปกครองนั่นเองท่านผู้ฟังพระเจ้าจักรพรรดินั้นจะปกครองด้วยจักแก้วจักแก้วช้างแก้วม้าแก้วทรัพย์สมบัติ7ประการที่ว่าเขาจะต้องมีเนี่ยนะตกใจไปก่อนแล้วโอ้จักแก้วมันจะเป็นอาวุธยังไงนะหน้าตามยังไงฉันจะอยู่ได้ไหมนั่นนี่นนตกใจไปก่อนแล้วแต่จักแก้วนั้นหมายถึงบุญญาธิการท่านผู้ฟังบุญญาธิการของพระเจ้าจักรพรรดิที่พอจักนั้นหมุนไปเนี่ยกองทัพของพระเจ้าจักรพรรดินี่เสด็จไปเลยแต่ว่า

ประการแรกคือจักแก้วยังมีอีก6ประการด้วยนั่นคือมณีแก้วช้างแก้วม้าแก้วนางแก้วคฤหบดีแก้วปรินายกแก้ว7อย่างเป็นลักษณะของพระเจ้าจักรพรรดิในปัจจุบันเราอาจจะเห็นกษัตริย์ของบางประเทศท่านผู้ฟังสถาปนาตัวเองเป็นพระเจ้าจักรพรรดิอย่างเงี้ยนะแต่ว่าพระเจ้าจักรพรรดิจริงๆต้องมีแก้ว7ประการนะคือถ้าจะเรียกเอาสบายใจก็เรียกได้ท่านผู้ฟังก็มีมั้งแต่ในสมัยพุทธกาลแล้วพระเจ้าเปรตนิโกศลอย่างเงี้ยครองความเป็นใหญ่ยิ่งทั่วชมพูทวีปแต่ว่าไม่ได้มีแก้ว7ประการมีจักแก้วเป็นต้นนะใช้วิธีการทางการพูดก็ยังจะไม่ใช่พระเจ้าจักรพรรดิจริงนะแล้วความตื่นเต้นนี้ที่เกิดขึ้นกับพระเจ้าจักรพรรดินั้นนัยยะที่สำคัญคือเรื่องของการปกครองท่านผู้ฟังคือการปกครองโดยธรรมคืออำนาจที่แผ่ไปหมุนไปเป็นจักไปเนี่ยนะแล้วก็เป็นธรรมะด้วยนะขยายขอบเขตไปจนเทวดาก็แบบว่าก็กลัวตกใจว่ามันจะเป็นอะไรไหมอะไรไหมแต่ถ้าหมุนไปโดยธรรมคำว่าหมุนไปโดยธรรมคือปกครองโดยธรรมการปกครองโดยธรรมนี่ก็จะมีเรื่องของทศพิธราชธรรมเรื่องของจักรวรรดิวัตร12อย่างที่พระเจ้าจักรพรรดิจะต้องคุ้มครองรักษาในข้าราชบริพารกองทหารในพวกกษัตริย์ที่เป็นเมืองขึ้นในเชื้อพระวงศ์ในพราหมณ์กษัตริย์บดีในชาวบ้านชาวนิคมในสมณพราหมณ์ในแม้สัตว์ทั้งหลายไม่ให้มีอธรรมเกิดขึ้นมอบทรัพย์แก่ผู้ไร้ทรัพย์ไต่ถามธรรมะกับสมณะละเว้นจากบาปและอธรรมประพฤติตามทำนองคลองธรรม12อย่างนี้เป็นข้อปฏิบัติของพระเจ้าจักรพรรดิยังรวมถึงเรื่องทศพิธราชธรรมการที่จะบริหารจัดการอาณาจักรได้ก็ต้องมีธรรมะธรรมจักรกับอาณาจักรก็ต้องหมุนไปคู่กันยังเรื่องที่เราจะนำมาใช้ได้จากหัวข้อของจักรวรรดิวัฒน์นั้นคือการสงครามนั่นเองคืออย่าไปเข้าใจเพียงแค่ว่ามันต้องเป็นการปกครองบ้านเมืองเท่านั้นนะแต่แม้แต่เราปกครองชีวิตเราเองปกครองอยู่ในครอบครัวของเราเองดูแลครอบครัวพ่อแม่ดูแลลูกหรือลูกเรามีชีวิตของเราเองเราบริหารจัดการยังไงกับเพื่อนเราเราจะมีความสัมพันธ์ยังไงลักษณะของการปกครองก็คือเรื่องความสัมพันธ์เรื่องที่ทั้ง6ที่ว่าเรารักษาให้อยู่ตามทํานองครองธรรมได้ไหมถ้าไม่ได้รักษาทิศให้ดีความวุ่นวายความไม่สงบเกิดขึ้นแน่แต่ถ้ารักษาอย่างดีก็เป็นธรรมเป็นความสุขขึ้นมายังมีเรื่องของสังฆวัตถุด้วยทุกฟังคือการสงเคราะห์กันด้วยธรรมะ4อย่างมีทานมีปิยวาจามีการประพฤติประโยชน์การวางตนเสมอกันในสำหรับกรณีทั่วๆไปแล้วถ้าเป็นสำหรับผู้ปกครองที่จะต้องดูแลลูกน้องบ้างข้าราชบริพารต่างๆบ้างก็จะมีเรื่องของราชาสังฆวัตถุด้วยคือการปกครองสงเคราะห์ที่ทำโดยผู้ปกครองจากสูงสุดกับพระราชามาจนถึงคนที่เป็นราชการทั้งหลายนะก็จะต้องมีความฉลาดในการบำรุงพืชพันธัญญาหารความฉลาดในการบำรุงคนบำรุงข้าราชบริพารความฉลาดในการยึดเหนี่ยวจิตใจประชาชนด้วยการช่วยเหลือเกื้อกูลส่งเสริมอาชีพความเป็นอยู่แล้วก็การพูดจาด้วยถ้อยคำไพเราะเป็นประโยชน์สร้างความสามัคคีแล้วก็ความสามารถในการบริหารบ้านเมืองให้ปลอดภัยจากโจรผู้ร้ายกำจัดอุปสรรคกำจัดเสี้ยนน้ำต่างๆในบ้านเมืองไปได้ทุกคนไม่ดีมันก็มีครับท่านผู้ฟังก็ต้องกำจัดให้เป็นไปตามธรรมนั่นเองนี่คือราชสังฆวัตถุ5ประการบางทีก็จะพูดถึงราชสังฆวัตถุ4นะอันนี้
จะมี5ประการนอกจากนั้นลักษณะของพระเจ้าจักรพรรดิตมุฟังยังมีมหาปุริสลักษณะ32ประการด้วยมหาปุริสลักษณะ32ประการตัวอย่างก็เช่นการมีตาสีเขียวนิลมีรูขุมขนข้างละเส้นมีกายกับวายาวเท่ากันมีอุณาโลมวางคิ้วขาวอ่อนเหมือนสำลีมีเสียงเหมือนเสียงพรหมพูดแล้วมีเสียงเหมือนนกกระวิกเหล่านี้เป็นต้นเป็นลักษณะของมหาบุรุษ32ประการซึ่งจะตรงกันกับของพระพุทธเจ้าเลยคือคนที่มีลักษณะมหาบุรุษ32ประการเนี่ยจะมีทางเลือกของชีวิตเป็นไปได้2อย่างไม่เป็นพระเจ้าจักรพรรดิก็เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงมาถึงในข้อที่3ตัวพุทธโกลาหลคือความที่จะมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วก็ตื่นเต้นตกใจกันนี่อะไรนะจะเกิดขึ้นแล้วตั้งแต่ข้อ3จนถึงข้อ5เป็นต้นไปเป็นการประกาศของเทวดาในชั้นพรหมชั้นสุทธาวาสพรหมซึ่งเป็นอนาคามีแน่ล่ะแต่เวลาเขาประกาศเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นสวรรค์ชั้นที่เทวดาเหล่านั้นมีสมาธิมีปีติมีสุขการประกาศเนี่ยจึงไม่ใช่ว่าสไตล์มาแบบร่ำให้คร่ำครวญสยายผมเหมือนไว้ทุกข์อะไรอย่างนั้นแต่ว่ามาประกาศด้วยปีติด้วยสุขมาประกาศด้วยความยินดีแต่งตัวมานี่แบบอลังการแบบยูนิฟอร์มออฟฟิเชียลสุดๆโพกผ้าแบบพรมแต่งตัวนี่ประดับเต็มยศเต็มที่แล้วก็มาด้วยอาการนิ่งมีปีติมีโสมนัสมาในการประกาศข่าวนี้จะเกิดขึ้นแล้วพระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นแล้วนานเท่าไหร่นะ1,000 ปีโน่นนะพวกฟัง 1,000 ปีนู่นอ่ะอ๋อใช่แล้วบางทีมนุษย์เขาก็ได้ยินด้วยใช่ไหมก็เลยจะพูดถึงว่าโอ้ผู้ปลดปล่อยผู้ที่จะมาพามนุษย์ให้พ้นจากความทุกข์ทั้งหลายนั่นคือพุทธะพุทโธจะเกิดขึ้นแล้วทีนี้พอคนแปลสารนะทุกฝั่งจะตีความไปว่าไงงั้นต้องมีฤทธิ์แน่นอนเพราะฉะนั้นใครมีความสามารถพิเศษใดบางประการเช่นรู้วาระจิตคนทำอะไรอย่างนั้นที่พิเศษกว่ามนุษย์ได้นี่ต้องเป็นพุทโธแน่นอนเราจะเอาคนนี้แหละเป็นที่พึ่งก็มีแยกเป็นอันนี้คือข้าพเจ้าแบบสันนิษฐานเอานะท่านผู้ฟังนะก็ยังจะมีแยกเป็นศาสนานั้นศาสนานี้มีนั่นเป็นความที่ว่าจะพ้นทุกข์ได้จะให้ศาสนาเป็นทางออกของการที่โลกมันจะแตกอย่างนี้ไปแต่ว่ารายละเอียดของความเป็นพุทโธเนี่ยต้องมีลักษณะมหาบุรุษ32ประการนะแล้วก็ในแต่ละยุคละยุคมีได้คนเดียวนะไม่ได้จะมีเดี๋ยวคนนั้นบ้างคนนี้บ้างอยู่ร่วมสมัยคำว่าร่วมสมัยกันเนี่ยไม่ใช่ว่าอายุเท่ากันก็ได้นะแต่หมายถึงว่าขยายมาถึงความที่จะมีอัฐ

็จะมีตั้งแต่ประสูติจนถึงปรินิพพานและต่อไปจนถึงคำสอนต่อไปจนถึงความที่ยังมีพระธาตุของท่านยังอยู่นี่เรียกว่าหนึ่งการของพระพุทธเจ้าแล้วการที่พระพุทธเจ้าจะมาอุบัติขึ้นเนี่ยก็จะต้องดูเรื่องปัญจมหาวิโลกนะ5ประการคือเรื่องการเวลาที่เหมาะสมทวีปที่เหมาะสมประเทศที่เหมาะสมตระกูลที่เหมาะสมกำหนดอายุของมนุษย์ช่วงนั้นที่เหมาะสม5ประการแล้วถ้าเราจะเปรียบเทียบดูฟังระหว่างการที่จะมีกับที่มันพินาศไปเงี้ยนะกับปากโกลาหลเนี่ยกับจักรวรรติโกลาหลเนี่ยคือความที่จะมีพระเจ้าจักรวรรดิอุบัติขึ้นเนี่ยนะแล้วก็การที่จะมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นเนี่ย3อย่างที่กล่าวมาแล้วเนี่ยทุกฟังจริงๆสิ่งที่มันยากกว่าเนี่ยคือการที่จะมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นนะทุกฟังเพราะในบางกับเนี่ยนะไม่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแบบเป็นร้อยร้อยพันพันกับต่อเนื่องกันเนี่ยกับที่พินาศกันไปกับที่พินาศแล้วยังคงอยู่กับที่เจริญขึ้นบางทีเจริญขึ้นอยู่เป็นต่อเนื่องยาวนานเป็นนับเป็นกี่ครั้งกี่ครั้งไปยังไม่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นนะเขาก็แบบมีข่าวเรื่องกับปากโกลาหลในกันมาแล้วหลายครั้งแต่ยังไม่มีข่าวพุทธโกลาหลแม้ครั้งเดียวพระเจ้าจักรพรรดินี่ก็เหมือนกันยังมีความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเกิดขึ้นแล้วตรงจุดสูงสุดของความเป็นมนุษย์แต่ละครั้งละครั้งแต่ไม่มีข่าวพุทธโกลาหลแม้ครั้งเดียวความที่จะมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นท่านผู้ฟังมันจึงยากมากแล้วยากเด้งที่สองมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วบางทีท่านไม่ได้เทศนาอะไรเอาไว้มากมายไม่มีก็เทศนิดหน่อยพอท่านปรินิพพานไปคำสอนก็คงอยู่ได้ไม่นานแล้วก็เสื่อมไปบางพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นธรรมะเนี่ยมันจึงเหลืออยู่ต่อมาเนี่ยโอกาสยิ่งน้อยลงไปอีกแต่การที่พระพุทธเจ้าพออุบัติขึ้นแล้วแล้วจะเทศบอกสอนไว้มากมายซ้ำๆย้ำๆกับคนนั้นคนนี้พูดเรื่องเดิมๆเดินทางไปหาคนนั้นนั่นนี่เที่ยวไปสอนคนนั้นบอกคนนี้โอ้โถๆมันเป็นงานที่ใช้ความพยายามสูงนะแล้วก็กว่าจะมีคนมีศรัทธาทรงจำไว้สมัยนั้นก็ใช่หรอกแล้วเรื่องวินัยทำยังไงมันต้องมีเคสคนที่แบบทำไม่ดีแล้วถึงบัญญัติวินัยได้โอ้โหมันใช้ความสามารถมากขึ้นอีกเด้งที่สองการที่จะมีธรรมะคงเหลืออยู่ต่อมาเนี่ยยากเด้งที่สองทูฟังเด้งที่สามยังต่อไปอีกคือความที่จะมาเป็นมนุษย์ความที่ตกอยู่ในนรกแล้วนะแล้วจะมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ทูฟังมันยาวนานเป็นหลายแสนกับนะกับหนึ่งนี่คือความที่พินาศไปรอบหนึ่งนะกับหนึ่งเนี่ยนะแล้วมันเป็นแสนแสนกับอ่ะเอาลืมไปแล้วเหรอนับใหม่นับใหม่นับไปนับไปนับจนลืมไปแล้วรอบที่

มีทั้งพระพุทธเจ้ามีพระธรรมและเราได้ความเป็นมนุษย์แล้วข่าวเนี่ยเขามาแจ้งเนี่ยท่านผู้ฟังที่ว่าจะมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นเนี่ยคือล่วงหน้า 1,000 ปีนะแต่ล่วงหน้า 1,000 ปีเนี่ยมันจะเปรียบเทียบกับเวลาที่ท่านได้รับพยากรณ์ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยมันคือ4อสงไขยแสนมหากัปนะได้รับพยากรณ์แล้วก่อนหน้านั้นไปอีก16อสงไขยเริ่มทำความปรารถนาว่าจะเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้านะเขาเริ่มมาก่อนแล้ว16อสงไขยถามทุกอย่างจนได้รับพยากรณ์ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าแต่ยังไม่ได้เป็นเลยนะต้องรอไปอีก4อสงไขยแสนมหากัปแล้วจง 1,000 ปีก่อนที่ท่านจะมาเป็นพระพุทธเจ้าจึงค่อยมีพุทธโกลาหลก่อนนี้แล้วก็จึงค่อยมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นค่อยมีการแสดงธรรมพอท่านปรินิพพานไปคำสอนยังอยู่เราเกิดมาในสมัยนี้ด้วยความเป็นมนุษย์ก็โถมันไม่รู้จะพูดยังไงระหว่างมันยากจริงๆอ่ะเราพอเปรียบเทียบได้ไหมเราเหมือนเต่าตาบอดแล้วกันถ้าโลกของเราใบนี้น้ำท่วมหมดไม่มีส่วนที่เป็นแผ่นดินเหลือเลยแล้วมีเต่าตาบอดตัวหนึ่งร้อยปีโผล่ขึ้นหายใจครั้งเดียวบนผืนน้ำนั้นมีเศษสิ่งซากปรักหักพังอยู่เอาชิ้นเดียวพอแล้วชิ้นนั้นมีรูอยู่รูหนึ่งความน่าจะเป็นที่เต่าตัวนี้โผล่ขึ้นมาแล้วเอาหัวซุกเข้าไปในรูที่พอดีกับหัวของมันเนี่ยมันยากหรือง่ายนะหวังว่ามันมีลมด้วยนะลมเหนือพัดให้เศษสิ่งนั้นไปทางใต้ลมใต้ก็พัดให้มันไปทางเหนือวุ่นวายไปอยู่งี้เต่านี่พอหายใจครั้งหนึ่งก็ดำลงไปอีกร้อยปีอย่างเงี้ยโอ้มันยากมากความน่าจะเป็นนี่มันถ้าเป็นไปไม่ได้เลยคือเป็นไปไม่ได้เลยแต่ว่าอาจจะเป็นไปได้ก็ได้ต้องยาวนานมากๆจริงๆนานแหละท่านบวงแต่ละอย่างที่ว่าสามเด้งเป็นอย่างนั้นนะที่เล่านี้เพื่ออะไรเพื่อให้เรามีศรัทธาเราต้องตั้งไว้ซึ่งศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าในเรื่องกรรมว่าทำกรรมดีได้ดีทำกรรมชั่วได้ชั่วความอัศจรรย์เกิดขึ้นได้อาจจะยังไม่ศรัทธาในตัวพระพุทธเจ้าเต็มที่เอาแต่ว่าศรัทธาในการปฏิบัติมีได้ไหมเอาลองทำดูทำปฏิบัติตามธรรมะได้ผลออกมาเป็นพุทธะไหมพุทธะนั้นไม่ใช่หมายถึงการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าอย่างเดียวแต่หมายถึงการรู้เฉพาะอย่างบางประการของเรามีได้ไหมทีนี้พอพูดถึงการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าที่เขาจะมาแจ้งข่าวเป็นข่าวใหญ่เป็นพุทธโกลาหลของชั้นพรหมสุทาวาสเนี่ยความเสื่อมไปนี่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีนะท่านผู้ฟังเขาเรียกว่าอันตรธาน5ความเสื่อมไปของคำสอนของพระพุทธเจ้ามีอยู่จะเริ่มเสื่อมจากปริยัติก่อนปริยัติอันตรธานก็เรียกก็คำสอนเหล่านี้แหละเสื่อมไปด้านปริยัติแล้วก็ตามมาด้วยการเสื่อมด้านการปฏิบัติการปฏิบัติคนจะมานั่งสมาธิจะเดินจงกรมไม่ทำหรอกทำก็นิดๆหน่อยๆเริ่มเสื่อมไปละเขาเรียกว่าปฏิบัติอันตรธานแล้วผลนี่ก็เสื่อมตามต่อมาพอไม่มีการปฏิบัติไอ้ปฏิเวทผลที่จะเกิดขึ้นเป็นอรหัตผลเป็นอนาคามิผลเป็นสกทาคามิผลเป็นโสดาปัตติผลจะค่อยเสื่อมถอยหลังลงมาอาจจะมีอนาคามิผลอยู่แต่อรหัตผลก็จะไม่มีแล้วลำดับถัดมามันก็จะมีปฏิเวทอันตรธานต่อมาลิงอันตรธานหมายถึงลิงเนี่ยแปลว่าเพศนะท่านผู้ฟังมันเป็นเพศหญิงเพศชายแล้วลิงอันตรธานความหายไปของเพศหมายถึงอะไรคือความที่ไม่มีนักบวชแล้วคือปริยัติไม่ต้องพูดถึงหายไปแล้วปฏิบัติไม่ต้องพูดถึงไม่มีแล้วปฏิเวทไม่ต้องพูดถึงไม่มีแล้ว

0: แม้แต่การห่มผ้าเหลืองการอะไรเงี้ยก็หายไปด้วยเหลือเป็นหลอดเฉยๆผ้าจีวรหลอดแล้วก็เก็บไว้มาเนี่ยคุณเป็นนักบวชนะหรือแค่เนี้ยทุกคนเรียกว่าลิงอันตรธานที่ว่าจะได้ผลเป็นขั้นนั้นขั้นนี้ไม่ต้องพูดถึงเพราะการปฏิบัติอย่างเต็มที่ก็ไม่มีเนื้อหาที่เหลือก็นิดๆหน่อยๆก็ได้เต็มที่ก็คือมาจากปฏิเวทอันตรธานปฏิบัติอันตรธานแล้วก็เริ่มมาจากปริยัติอันตรธานจนกระทั่งอันตรธานสุดท้ายคือธาตุอันตรธานคือพระธาตุของพระพุทธเจ้าก็หายไปด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราจะรักษาศาสนาเนี่ยระวังนะเราเริ่มตั้งแต่ต้นน้ำเลยคือต้องรักษาทั้งหมดคือบางคนจะไปรักษาแค่พระธาตุใช่ไหมโอ้ยมันจะเสื่อมไปสุดท้ายเลยบางคนก็จะรักษาว่าเออมีบวชพระมีบวชพระรักษาให้ไม่ให้มันมีลิงอันตรธานใช่ไหมท่านก็ลองออกมานะบางคนจะรักษาว่าเอองั้นการปฏิบัติให้เกิดปฏิเวทฉันต้องบรรลุอรหัตผลโสดาปัตติผลในชาตินี้อันนั้นก็ปฏิบัติปฏิเวทรักษาตรงนั้นใช่ไหมปริยัติก็ด้วยนะปริยัติก็ต้องรักษาก็ต้องเรียนรู้ในส่วนที่เป็นศีลสมาธิปัญญากำหนดบทเพลงชนะใดๆให้ถูกต้องคือมันต้องรักษาทุกกระบวนการให้มันถูกต้องแล้วศาสนาของเราก็จะคงอยู่ได้ตลอดกาลนานท่านผู้ฟังทีนี้ในศาสนาคงอยู่คือคำสอนนั่นเองคำสอนคือส่วนของเป็นปริยัตินี่หนึ่งในปริยัติที่ได้ตรัสไว้คือเรื่องของมงคลสูตรที่มาในประการที่สี่ท่านผู้ฟังมังคละโกลาหลมงคลตื่นข่าวเขาใช้คำนี้มงคลตื่นข่าวเฮ้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนั่นแล้วตื่นเต้นไปก่อนข่าวลือไปก่อนมงคลอะไรอ่ะพระพุทธเจ้าจะตรัสเรื่องมงคลยังไงอะไรที่ว่าเป็นมงคลนะว่ากันดูเฮ้ยฉันว่านี่นั่นโน่นก็กุเรื่องกันไปตื่นเต้นกันไปแล้วก็ไม่ถูกด้วยนะที่พูดไปนั่นนะต้องสิ่งที่เห็นสิเป็นมงคลอย่างคนหนึ่งบอกสิ่งที่ได้ยินสิเป็นมงคลคนหนึ่งก็เอาของนี่สิเป็นมงคลเลยมีเรื่องวัตถุมงคลมีเรื่องที่เป็นแบบอันเนี้ยเป็นของมงคลนะเก็บไว้ในดีแน่นอนพวกเรื่องรางเลขเด็ดยังมีฤกษ์แต่งงานฤกษ์ออกรถนี่เป็นมงคลสายมูทั้งหลายนี่เขาก็ตระเวนไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นนี่นอนนี่พวกนี้เป็นมงคลและมงคลพวกนี้คือมงคลตื่นข่าวเนี่ยนะมันเป็นลักษณะที่ไม่ได้เชื่อเรื่องกรรมไงท่านผู้ฟังถ้าไม่เชื่อเรื่องกรรมแต่เชื่อมงคลตื่นข่าวเนี่ยนะก็ตามข่าวไงว่านี้เป็นมงคลแล้วก็ไปตามนั้นเลยอันนั้นแหละเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นสิ่งที่จะทำให้เราเสื่อมจากศรัทธาแสดงว่าศรัทธาคุณไม่ตั้งมั่นแล้วเป็นมงคลตื่นข่าวโกตุหละมงคลก็เรียกโกตุหละนี่คือแบบเขาว่ามาไงก็ตามนั้นแต่ทำพิธีอย่างนี้ตามนั้นเปลี่ยนชื่ออย่างนี้ตามนั้นเชื่อเรื่องฤกษ์ยามเรื่องพิธีกรรมแต่ไม่เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมทำดีทำดีทำชั่วให้ชั่วอย่างเงี้ยอันนี้ยังไม่ใช่ความเป็นมงคลที่พระพุทธเจ้าหมายถึงคือกว่าพระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นมันยากท่านวางท่านสอนไว้เนี่ยท่านจึงสอนเรื่องมงคลไว้มงคลสูตร38ประการไม่มีข้อไหนที่เป็นเรื่องวัตถุมงคลเรื่องฤกษ์ยามเรื่องความเชื่อแปลกๆไม่มีเลยปลุกเสกเลขยันอะไรไม่มีเลยคือเวลาเขาจะทำพระเครื่องบางทีเขาเอามงคลสูตรไปสวดนะแต่ว่าที่สวดมงคลสูตรมันไม่ได้มีเรื่องพระเครื่องนึกออกป่ะแล้วเนื้อหาในมงคลสูตรเนี่ยท่านฟังโอ้โหสุดยอดเริ่มจากไล่มาภายนอกคนที่เราจะอยู่ด้วยเป็นไงอ่ะไม่ให้คบคนพาในคบบัณฑิตข้อปฏิบัติทางภายนอกเกี่ยวกับเรื่องคู่ครองเรื่องสิ่งแวดล้อมทำยังไงจนมาถึงภายในตัวเองข้อปฏิบัติเรื่องศีลอะไรเป็นยังไงจนมาถึงในจิตใจคุณต้องมีตบะอย่างไรมีการปฏิบัติยังไงทำจิตยังไงจนสูงสุดถึงนิพพานด้วยนะไล่จากหยาบๆข้างนอกมาจนละเอียดหมดจด อยู่ข้างในความลึกซึ้งของเรื่องมงคลสูตรนี่ข้าพเจ้าเอามาเลย38ตอน39ตอน40ตอนจัดไปให้ท่านฟังได้ฟังในวาระก่อนๆนี่ตั้งแต่หลายปีแล้วเนี่ยนะแยกเป็นข้อเป็นข้อก็ตรงนี้เลยว่าทำไมมันถึงแบบว่าเป็นข่าวที่ต้องตื่นเต้นเพราะมันเป็นเรื่องธรรมะไงท่านผู้ฟังเป็นเรื่องธรรมะที่จัดกว้างๆลงมาถึงเฉพาะจุดเฉพาะเจาะจงไม่ต้องซื้อไม่ได้ขาย 3,000 5,000 ไม่ต้องจัดชุดแล้วมีโปรโมชั่นพิเศษอย่างเงี้ยไม่ต้องมีท่านผู้ฟังแต่เป็นมงคลที่เราทำขึ้นมาเองไม่ใช่มงคลแบบเป็นวัตถุมงคลแต่เป็นมงคลที่เรากระทำเองเป็นเรื่องของกรรมนั่นเองท่านผู้ฟังกรรมคือการกระทำไม่ใช่โกตุหละมงคลแต่เป็นมงคลสูตรเป็นการกระทำตามธรรมเรื่องนี้คิดว่าข้าพเจ้าได้อธิบายไว้ละเอียดอย่างมากแล้วท่านผู้ฟังก็จะว่าเรามาทบทวนนิดหน่อยก็ได้อะนั่นเป็นเรื่องการเตรียมตัวการพัฒนาตนเองสิ่งภายนอกนี่นะก็จะเรื่องการไม่คบคนพาลการคบบัณฑิตการบูชาคนที่ควรบูชาการอยู่ในถิ่นอันสมควรการที่ได้สร้างบุญทำบุญไว้ก่อนการตั้งตนไว้ชอบความเป็นบหูสูตรความมีศีลปะการมีวินัยและการกล่าวสุภาษิตหมวดที่สองนี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการสร้างครอบครัวการงานต่างๆของเราจะมีการบำรุงบิดามารดาการสงเคราะห์บุตรภรรยาหรือสามีการทำงานมาให้ข้างๆการบำเพ็ญทานการประพฤติธรรมการสงเคราะห์ญาติการไม่ทำงานที่ไม่มีโทษการเว้นจากบาปการสำรวมในการดื่มน้ำเมาตัดมาก็จะเป็นเรื่องของหมวดธรรมะชั้นสูงขึ้นในข้อของการปฏิบัติละก็จะเป็นเรื่องความไม่ประมาทในธรรมะการมีคารวะการถ่อมตนความสันโดษความกตัญญูการฟังธรรมตามการความอดทนความเป็นผู้ว่าง่ายการเห็นสมณะการสนทนาธรรมตามการแล้วก็หมวดที่ว่าด้วยการพ้นทุกข์ขึ้นไปธรรมะที่สูงสุดเรื่องของการเปลี่ยนเผากิเลสการประพฤติพรหมจรรย์การเห็นอริยสัจการทำให้แจ้งสิ่งนิพพานการทำจิตให้ไม่หวั่นไหวในโลกธรรมความไม่ต้องเศร้าโศกความปราศจากทุลีและความมีจิตอันเกษมเหล่านี้คือมงคล38ประการเป็นมงคลกระทำเอาเรื่องข้อปฏิบัติตรงนี้จึงมีความสืบเนื่องมาถ้าเฉพาะเจาะจงลงไปไม่ใช่จากกว้างๆตรงนี้มาละเจาะจงลงไปให้ถึงความเป็นอรหันต์เลยจึงมาในเรื่องของโมนยาโกลาหลประการที่5ตมุวังเป็นข่าวการปฏิบัติที่สะเทือนเลื่อนลั่นที่สุดก็มาโมนยะเนี่ยโมมนะนี่ก็คือใจนั่นแหละโมนยะโมมนะนี่คือมุนีนั่นแหละคือหลักปฏิบัติก็เรียกว่าโมนยะปฏิปทานี่นะหลักปฏิบัติเพื่อความเป็นมุนีมุนีคือนักปราชญ์ผู้สงบจากกิเลสก็คือบรรลุอรหัตผลนั่นเองข้อปฏิบัติเนี้ยจะทูลถามโดยพระภิกษุรูปหนึ่งที่เป็นหลานของอาสิตะดาบทตัวเองก็เป็นดาบทนั่นแหละชื่อนาลกะนาลกะนี้จึงมาทูลถามพระพุทธเจ้าเรื่องความเป็นมุนีข้อนี้หรือโมนยปฏิปทาถามแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสคาถานี้ไว้ซึ่งลึกซึ้งมากท่านผู้ฟังเป็นข้อปฏิบัติ12อย่างเพื่อความเป็นมุนีอย่างง่ายๆก็คือทางกายทางวาจาทางใจนี้จะมีโมนยะ3ที่กล่าวไว้โดยท่านพระสารีบุตรอยู่ในสังคีติสูตรติกนิกายแล้วก็สังคุตตนิกายติกนิบาตก็มีนะในที่นี้โมนยะ12ประการเอาเฉพาะหัวข้อก็พอนะทุกท่านเนาะเพราะว่ารายละเอียดเดี๋ยวข้าพเจ้าอาจจะมาพูดในวาระต่อไปให้ผู้ฟังได้เข้าใจกันก่อนว่าโมนยะ3อย่างแยกเป็น12อย่าง12อย่างนั้นมีอะไรบ้างนั่นคือการอุปถัมภ์ตนเองความเป็นผู้มั่นคงในการทำความเพียร การวางใจเสมอกันในทั้งคำชมคำด่าการไม่ตกอยู่ในอำนาจของเพศตรงข้ามการเว้นจากการเสพเมถุนไม่ยินดียินร้ายในสิ่งมีชีวิตทั้งหลายการยกตนเป็นอุปมาเพื่อเกื้อกูลผู้อื่นการละความปรารถนาและความอยากได้เกินไปการรู้ประมาณและแสวงหาปัจจัยสี่ด้วยความสุจริตการระงับความหิวและไม่บริโภคอาหารจนเกินความเป็นผู้สงบจากความพรุงพรังทางโลกและการยินดีอยู่ป่าการดีเกรนเหล่านี้คือโมนยะ12อย่างท่านผู้ฟังอันนี้ยกเป็นหัวข้อให้ฟังก่อนนี่คือเรื่องของโมนยะกุลาหลคือเป็นเรื่องการปฏิบัติโดยเฉพาะนั่นเองแต่ไม่ใช่ว่าเอ้ยอะไรเป็นมงคลจะว่าไปเรื่องของวัตถุมงคลอะไรไปอย่างนั้นแล้วไม่เป็นละแต่ว่าด้วยเรื่องการปฏิบัติโดยเฉพาะซึ่งจะเกิดขึ้น7ปีก่อนที่นาลกาดาปจะมาถามปัญหาได้มีการประกาศข่าวใหญ่นี้โดยพรหมชั้นสุทธาวาสทั้งหมดนี้คือโกลาหล5ประการท่านผู้ฟังเป็นเรื่องที่เป็นข่าวใหญ่เป็นข่าวที่ต้องสนใจเป็นข่าวที่ต้องแบบให้ความระมัดระวังคือถ้าเราฟังข่าวใหญ่ใดๆนะไม่ว่าจะดราม่าเรื่องอะไรหรือข่าวที่เขาเป็นกระแสกันอยู่ตอนนี้อย่างกระแสในประเทศนั้นบางประเทศอื่นเขาก็ไม่ได้สนใจหรือบางข่าวอาจจะแบบสะเทือนไปทั่วโลกเช่นข่าวสงครามบ้างข่าวภัยพิบัติบ้างอย่างนี้นะโอ้ต้องตื่นตระหนกไปทั่วโลกไอ้ความตื่นตระหนกนั้นเราจะเห็นธรรมะได้ไหมความตื่นตระหนกนั้นจะทำให้เราเกิดการปฏิบัติเป็นผลดีต่อชีวิตของเราได้ไหมเราอย่าให้ล่วงเลยขณะไปเสียทุกเวลามีความสำคัญเสมอสำคัญเสมออย่าประมาทอย่ามองข้ามความสำคัญอย่าเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นของตายมีอยู่เฉพาะหน้าไม่เห็นคุณค่าอันนี้ก็เริ่มมองข้ามไปขณะหนึ่งตอนนี้ท่านผู้ฟังอย่ามองข้ามนะอย่ามองข้ามให้เห็นประโยชน์การเห็นประโยชน์นั้นคือการถึงความสังเวชมีการเอาใจใส่ปฏิบัติตามธรรมชีวิตของเรานั้นก็จะมั่นคงมีความเจริญพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้นั่นเองในช่วงของใต้ร่มบริบทจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแต่เวลา5-6 โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
2: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6:00 น.กับนฤนาถแข็งขันกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมประชุมแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำนัดแรกวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
5: ผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
8: แปะเจี๊ย
9: ป้ายโต๊ะ
8: สวย
9: สินน้ำใจ
8: ค่าน้ำร้อนน้ำชา
9: ค่าหัวคิว
8: เงินทอน
9: ค่ารับรองและของขวัญ
8: ไม่ว่าจะเรียกแบบไหนก็เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการรับสินบนรูปแบบหนึ่งของการทุจริตและผิดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
9: หากพบเห็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประพฤติมิชอบแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.1205
8: ร่วมกันสอดส่องดูแลประเทศไทยไร้สินบน
4: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมประชุมศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำนัดแรกวันนี้ตั้งเป้า1ปีต้องสามารถควบคุมจำนวนประชากรได้
10: นายวัชระพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำกล่าวถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำว่าในวันนี้จะเรียกประชุมศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำนัดแรกร่วมกับหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องรวม29หน่วยงานเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและกำหนดแนวทางและแผนปฏิบัติการอย่างเป็นรูปธรรมโดยจะต้องเห็นผลความคืบหน้าและตั้งเป้าหมายภายใน1ปีต้องสามารถควบคุมจำนวนประชากรปลาหมอคางดำให้ได้เบื้องต้นรัฐบาลจะยังคงขับเคลื่อนแนวทางการลดการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำใน7มาตรการอาทิการเร่งจับและกำจัดออกจากระบบนิเวศการส่งเสริมการนำปลาหมอคางดำไปแปรรูปและใช้ประโยชน์การสร้างความรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำและระบบนิเวศในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบคาดว่าภายหลังการประชุมจะมีมาตรการเพิ่มเติมที่ทำให้การดำเนินการเกิดผลเป็นรูปธรรมมากขึ้นชาวนันท์มาลีรายงาน
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งกรมควบคุมมลพิษเตรียมมาตรการรับมือฝุ่นละออง PM 2.5 ปี 2570 พร้อมยกระดับการจัดการคุณภาพน้ำและกำกับแหล่งกำเนิดมลพิษในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
11: นายสุรินทร์ วรกิจธำรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการให้กรมควบคุมมลพิษประสานความร่วมมือกรุงเทพมหานครเดินหน้าป้องกันและแก้ปัญหามลพิษเชิงรุกเพื่อเตรียมมาตรการรับมือค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ปี 2570 พร้อมยกระดับการจัดการคุณภาพน้ำและกำกับแหล่งกำเนิดมลพิษในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยมุ่งจัดการปัญหาที่ต้นทางเชื่อมโยงข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังและปฏิบัติการในพื้นที่เบื้องต้นทั้งสองหน่วยงานเห็นชอบเร่งเตรียมมาตรการก่อนเข้าสู่ช่วงฝุ่นโดยกรมควบคุมมลพิษจะประสานจังหวัดโดยรอบและกรุงเทพมหานครร่วมลดการเผาในพื้นที่เกษตรส่งเสริมการนำเศษวัสดุการเกษตรไปใช้ประโยชน์แทนการเผาพร้อมติดตามการเผาในที่โล่งการพัฒนาระบบพยากรณ์และเฝ้าระวังเพื่อให้สามารถเตรียมรับสถานการณ์ได้ล่วงหน้าได้มลพิษจากยานพาหนะกรมควบคุมมลพิษพร้อมสนับสนุนองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพสารวัตรสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานครตรวจและห้ามใช้รถควันดำรวมทั้งเชื่อมโยงข้อมูลรถที่ถูกสั่งห้ามใช้และผลักดันมาตรการตรวจจับรถควันดำปิยาพันยังเทียน รายงาน
4: กระทรวงมหาดไทยสั่งใช้3มาตรการเชิงรุกกวาดล้างอาชญากรรมและจัดระเบียบสังคมพร้อมบูรณาการหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด
12: นายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศให้เร่งรัดการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดจริงจังและต่อเนื่องพร้อมกำกับติดตามให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในพื้นที่อย่างใกล้ชิดและประเมินผลการดำเนินงานผ่าน3มาตรการได้แก่การจัดระเบียบสังคมเชิงรุกด้วยการสำรวจและจัดทำบัญชีพื้นที่และสถานประกอบการทั้งสถานบริการและธุรกิจโรงแรมที่ไม่มีใบอนุญาตหรือดำเนินกิจการผิดกฎหมายการตรวจสอบธุรกิจและบุคคลที่มีพฤติการผิดปกติโดยเฉพาะการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางของนายทุนต่างชาติด้วยการตรวจสอบผู้ประกอบการแหล่งเงินทุนและผู้ได้รับประโยชน์ที่แท้จริงและสุดท้ายการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำความผิดซึ่งการปฏิบัติงานของฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครั้งนี้จะต้องเข้าตรวจค้นหรือจับกุมและต้องรวบรวมข้อมูลเพื่อขยายผลไปถึงผู้สั่งการเครือข่ายทางธุรกิจและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องชนัญชิดาสังทองรายงาน
4: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะกับข่าวยามเช้าวันนี้วันพุธที่16กันยายน2569ค่ะวันนี้ขึ้น5ค่ำเดือน10ปีมะเมียค่ะ
1: วันนี้คงต้องตามหลากหลายประเด็นนะคะวันที่16กันยายนด้วยนะคะถ้านับไปอีกไม่กี่วันพี่ๆที่ใกล้จะเกษียณเนี่ยอีกแค่2สัปดาห์เองนะประมาณนี้อ
2: ีก2สัปดาห
1: ์
2: ก็นั่งนับเคาดาวกันแต่ดูแล้วเดี๋ยวนี้60ไม่แก่เลย
1: ใช่ค่ะถ้าไม่ถามอายุไม่บอกอายุกันเนี่ยโอ้โหดูไม่ออกจริงๆนะคะก็เป็นอีกช่วงเวลาหนึ่งของช่วงเวลาของพี่ๆที่จะเกษียณอายุราชการนะคะกับการทำงานแต่บางหน่วยงานเนี่ยใครมีวันลาเท่าไหร่เนี่ยให้ใช้เต็มที่เลยนะเพราะไม่มีโอกาสจะได้ใช้แล้วนะเพราะว่าจะเกษียณแล้วนะคะหรือบางท่านยังคงทำงานต่อไปนะคะเราก็อยู่กันไปแบบนี้เช่นกันค่ะข่าวยามเช้าก็พร้อมเสิร์ฟคุณผู้ฟังแบบนี้ทุกเช้าวันนี้นอกจากเราสองคนและพี่สายชนีสังช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live นะคะทีมงาน New Media น้องฟิลเดชธรชัยโสดาน้องบดว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์น้องแดนอัคเดชคัมภีระไลฟ์กันแล้วนะคะแล้วก็ทักทายกันมาได้บางท่านก็รายงานแล้วว่าผู้ใหญ่บ้านเปิดเสียงตามสายแล้วหอกระจายข่าวแล้วนะคะพี่คำลาพี่สมพรพี่เจษฎาพงศ์สวัสดีทักทายทุกท่านเลยนะคะเช้านี้เป็นยังไงกันบ้างนะคะทักทายกันมากรมอุตุนิยมวิทยาประกาศออกมาเป็นฉบับที่3นะคะตอนตี5เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะคะ17ถึง20ถึงวันอาทิตย์เลยนะกันยายนนี้แล้วก็นอกจากนี้แล้วก็ต้องระวังกันหลายๆประเด็นด้วยนะคะต้องตามกันดูโดยเฉพาะฝนตกหนักเนี่ยภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกพี่น้องประชาชนก็ระวังอันตรายด้วยเพราะว่าบางจุดบางพื้นที่ฝนตกหนักฝนตกสะสมด้วยซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้นอกจากนี้นะคะเนื่องจากว่าร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคเหนือภาคอีสานประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะคลื่นลมที่อันดามันอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างปานกลางนะคะทะเลอันดามันอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณไหนที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะพี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะหลีกเลี่ยงการเดินทางในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่
2: ะ
1: แล้วก็เดี๋ยว5โมงเย็นนะคะกรมอุตุจะประกาศฉบับต่อไปค่ะ
2: ค่ะเราไปเรื่องราวต่างๆนะคะที่น่าสนใจสำหรับวันนี้เดี๋ยวท่านนายกรัฐมนตรีค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนั้นนะคะท่านเตรียมที่จะเดินทางเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ค่ะที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาก็เดี๋ยวจะพร้อมไปเยือนญี่ปุ่นแล้วก็สหราชอาณาจักรด้วยนะคะในช่วงของวันที่20ถึงวันที่27กันยายนนี้เพื่อที่จะไปขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเศรษฐกิจตลาดทุนเทคโนโลยีของไทยด้วยนะคะเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆไปติดตามในตีค้องร้องข่าวกันนะคะ
1: ค่ะ
2: แต่ว่าเมื่อวานนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีกันก็มีมติเห็นชอบในหลายเรื่องด้วยกันแล้วก็เดินหน้านะคะแต่ที่สำคัญเรื่องนี้นะคะรัฐบาลเดินหน้าที่จะไม่เรียกสำเนาเอกสารติดต่อราชการเชื่อมโยงข้อมูล58รายการผ่านระบบ GDX ค่ะซึ่งก็ตั้งเป้าใน1ปีนั้นลดภาระให้แก่ประชาชนยกระดับการบริการรัฐดิจิทัล นางสาวลดิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านได้กล่าวถึงเรื่องนี้ค่ะว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนั้นมีมติเดินหน้าที่จะไม่เรียกสำเนาเอกสารจากประชาชนเมื่อมีการติดต่อราชการเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกลดเอกสารลดเวลาลดค่าใช้จ่ายและให้ภาครัฐใช้ข้อมูลที่มีอยู่แล้วบริการประชาชนได้อย่างทั่วถึงโดยจะมีการเชื่อมโยงข้อมูลสำคัญ58รายการด้วยการค่ะอย่างเช่นบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านนะคะสำทะเบียนสมรสทะเบียนหย่าสุติบัตรใบมรณบัตรเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินและก็สิ่งปลูกสร้างหนังสือรับรองนิติบุคคลและใบอนุญาตขับรถค่ะโดยผ่านระบบ GDX ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มของระบบการรับส่งข้อมูลเอกสารและทะเบียนดิจิทัลภาครัฐเพื่อให้หน่วยงานของรัฐนะคะสามารถที่จะตรวจสอบข้อมูลระหว่างกันได้โดยตั้งเป้าให้เชื่อมโยงข้อมูลให้ครบใน1ปีนับจากวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติซึ่งขณะนี้ค่ะมี31รายการด้วยการที่มีข้อมูลพร้อมอยู่แล้วซึ่งก็จะได้เร่งค่ะให้หน่วยงานนำไปใช้แทนการเรียกเอกสารจากพี่น้องประชาชนสำหรับการขับเคลื่อนในครั้งนี้จะให้ส่วนราชการ163หน่วยงานสำรวจความพร้อมทบทวนกฎหมายระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องพร้อมกำหนดให้เจ้าหน้าที่ณจุดบริการใช้ระบบดิจิทัลค่ะตรวจสอบข้อมูลแทนการเรียกเอกสารจากประชาชนและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนนั้นรับทราบอย่างชัดเจนซึ่งหากหน่วยงานใดยังเรียกเอกสารที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้แล้วสำนักงานกพร.จะประสานให้แก้ไขภายใน15วันและติดตามต่อเนื่องโดยหากยังไม่มีการดำเนินการภายในกรอบที่กำหนดอาจจะนำไปประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหัวหน้าส่วนราชการและกรณีไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีโดยไม่มีเหตุอันสมควรอาจมีประเด็นความรับผิดชอบทางวินัยตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องค่ะ
1: คุณผู้ฟังผู้ชมคะรัฐบาลผลักดันดอยอินทนนท์สู่มรดกอาเซียนชูผืนป่าธรรมชาติ 89.5% ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำความหลากหลายชีวภาพระดับภูมิภาคค่ะทางด้านนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลนั้นเดินหน้าผลักดันการเสนอพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่ค่ะให้ได้รับการรับรองเป็นอุทยานมรดกอาเซียนนะคะเพื่อยกระดับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติความหลากหลายทางชีวภาพแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนด้วยนะคะซึ่งทางด้านกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้เสนอเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีหลังคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติเห็นชอบเมื่อวันที่6พฤษภาคม2569นะคะแล้วก็ให้เสนออุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เป็นอุทยานมรดกอาเซียนโดยขั้นตอนต่อไปค่ะจะมีการประเมินพื้นที่จากคณะผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพนะคะระหว่างวันนี้ค่ะเริ่มวันนี้นะคะ3วัน16 17 18 กันยายน 2569 นะคะซึ่งดอยอินทนนท์นั้นเรียกได้ว่ามีพื้นที่ประมาณเยอะเหมือนกันนะ 290,000 กว่าไร่ครอบคลุมบางส่วนของ4อำเภอของเชียงใหม่มีทั้งอำเภอจอมทองแม่แจ่มแม่วางดอยหล่อมีสัดส่วนพื้นที่ป่าธรรมชาติถึง 89.5% ของพื้นที่ทั้งหมดนะคะ
2: ค่ะ
1: แล้วก็ยังเป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญของแม่น้ำปิงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบลุ่มน้ำเจ้าพระยาด้วยเดี๋ยวขั้นตอนการพิจารณานะคะหลังผ่านการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญของ ACB ผู้เชี่ยวชาญของ ACB ก็คือในส่วนของบริบททางด้านสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติทรัพยากรธรรมชาตินะคะซึ่งก็นะคะจะเกี่ยวกับนี่แหละศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพที่พูดถึงผู้เชี่ยวชาญเขาก็จะมาตรวจสอบกันแล้วก็นะคะจะเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการอุทยานมรดกอาเซียนเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็การประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมตามลำดับก่อนการประกาศรับรองอย่างเป็นทางการค่ะ
2: ค่ะมาถึงเรื่องราวของทางกรมบัญชีกลางตอนนี้ได้มีการออกมาชี้แจงหลักเกณฑ์เรื่องของการเบิกจ่ายยาของข้าราชการฉบับใหม่ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างที่จะรับฟังความคิดเห็นล่ะยืนยันนะคะว่า ผู้มีสิทธิ์นั้นยังได้รับยาตามความจำเป็นทางการแพทย์ค่ะโดยทางด้านของนางแพทริเซียมงคลวานิชอธิบดีกรมบัญชีกลางได้ชี้แจงข้อเท็จจริงค่ะถึงกรณีสื่อสังคมออนไลน์มีการไปเผยแพร่ข้อมูลเรื่องของการปรับปรุงหลักเกณฑ์เบิกจ่ายค่ายาในระบบสวัสดิการการรักษาพยาบาลของข้าราชการที่จะเริ่มนะคะในวันที่1มกราคม2570นี้ท่านบอกนะคะว่าร่างหลักเกณฑ์ดังกล่าวนี้ยังอยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นและยังไม่มีกำหนดที่จะบังคับใช้ที่แน่ชัดโดยประเด็นการร่วมจ่ายการร่วมจ่ายค่ายาต้นแบบเนี่ยจะเกิดขึ้นเฉพาะกรณีที่มียาสามัญนะคะหรือยาชีววัตถุที่คล้ายคลึงที่ผ่านการพิสูจน์มาตรฐานว่าเทียบเท่าและสถานพยาบาลมีราคาจำหน่ายสูงกว่าอัตราเบิกจ่ายที่กำหนดเท่านั้นไม่ใช่การร่วมจ่ายยาในทุกรายการค่ะส่วนการกำหนดระยะเวลาเรื่องของการจ่ายยาก็จะมุ่งเน้นความปลอดภัยสำหรับผู้ที่เริ่มจ่ายยาเพื่อติดตามอาการโดยไม่สร้างภาระให้แก่ผู้ป่วยโรคเรื้อรังต้องมาโรงพยาบาลถี่ขึ้นเช่นเดียวกันค่ะกับแนวทางเรื่องของกรณียาที่สูญหายไปที่ยังอยู่ระหว่างการหารือเพื่อป้องกันการเบิกจ่ายซ้ำซ้อนให้คำนึงถึงค่ะเรื่องของการไม่สร้างภาระเกินความสมควรแก่ผู้ป่วยซึ่งกรมบัญชีกลางก็ยืนยันค่ะว่าผู้ที่มีสิทธิ์และก็ครอบครัวนั้นยังคงได้รับสวัสดิการการรักษาพยาบาลอย่างเต็มที่รวมถึงสามารถเบิกค่ายานอกบัญชียาหลักแห่งชาติได้ตามความจำเป็นและก็มีเหตุผลที่รองรับภายใต้ดุลยพินิจและก็ข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ของผู้ที่รักษาเช่นเดิมค่ะ
1: คุณผู้ฟังผู้ชมหลายที่ทักทายกันมานะคะแล้วก็ส่งข่าวกันมาว่าแต่ละที่อากาศเป็นยังไงบ้างพี่อันค่ะบอกว่ามุกดาหาร24องศาเย็นสบายดี
2: ค่ะ
1: พี่อำนวยบอกมอร์นิ่งมีมอร์นิ่งมาด้วยนะคะพี่สมปองพี่ชีวินบอกว่าทักทายเราแล้วก็ให้กำลังใจรายการข่าวยามเช้าและผู้จัดรายการข่าวทุกท่านนะครับสวัสดีน้องน้อยน้องแอลพี่สมปองพี่แพนพี่พิกุลพี่รามฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนหยุดตกหยุดหนักหยุดตกเบาบ้างที่วานินนิวาที่วานอนนิวาสขออภัยนะคะพี่อุศีก็ทักทายมานะคะพี่สมัยบอกว่าชัดเจนค่ะทุกช่องทาง AM 891ที่ราชบุรีค่ะอุ๊ยขอบคุณมากขอบคุณพี่ชาติเทคนิคของเราด้วยดูแลเครื่องส่งกันอย่างดีนะทำให้การกระจายของเราเนี่ยนะคะกระจายข่าวของเราครอบคลุมทั่วถึงคุณผู้ฟังหลากหลายพื้นที่พี่อัญชรานะคะพี่นงลักษ์สวัสดีผู้ประกาศทั้ง2และทีมงานพี่ตาวัดส้มตำชุมพรบอกว่าผมฟังรายการนี้ตั้งแต่คุณปรีชาโอ้แสดงว่าอายุยืนมากๆเลยนะคะเนี่ยอายุเท่าไหร่แล้วจ๊ะคุณตาบอกมาหน่อยนะคะคุณผู้ฟังคะเรื่องไทยช่วยไทยพลัสวันนี้วันที่16นะวันที่16ถึงจะเป็นวันหวยออกแต่ถามหน่อยเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสอยากจะให้ออกอีกไหมเฟส2
2: อู้ถามยังไงก็ต้องอยาก
1: อืมนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็ถามคุณผู้ฟังแล้วก็ส่วนมากก็คือเกือบ 100% เนา
2: ะ
1: อยากให้ต่ออยากให้ต่ออยากให้ต่อเรื่องนี้มีข่าวดีด้วยใช่ไหม
2: ค่ะเพราะว่าทางด้านของท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่ายังมีเวลาที่จะพิจารณาเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ท่านก็ย้ำนะคะว่าขึ้นอยู่กับการประเมินของทางกระทรวงการคลังโดยเช่นกันโดยทางด้านของนายพระดอนปริศนานันตกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านพูดถึงนะคะกรณีของคณะกรรมการกันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดเงินกู้400,000 ล้านบาทเตรียมพิจารณาค่ะแผนการใช้เงินที่เกี่ยวข้องกับการต่ออายุโครงการไทยช่วยไตพลัสภายในสัปดาห์นี้หลังจากที่มาตรการเดิมจะสิ้นสุดลง30กันยายนนี้นะคะหลายคนก็บอกว่าอุ๊ยหมดไปแล้วนะ
1: ค่ะ
2: ท่านบอกนะคะว่าขณะนี้ยังมีเวลาให้ทางกระทรวงการคลังพิจารณาและก็ประเมินว่าสถานการณ์ปัจจุบันนั้นมีความเหมาะสมที่จะเดินหน้าโครงการต่อหรือไม่โดยเชื่อว่าทางด้านของนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรวมทั้งทีมเศรษฐกิจจะประเมินสถานการณ์อย่างรอบด้านค่ะหากเห็นว่าเหมาะสมก็ดำเนินการต่อได้โดยกระทรวงการคลังจะเป็นหน่วยงานหลักจัดทำเรื่องไปยังคณะกรรมการเพื่อขอความเห็นชอบเมื่อคณะกรรมการเห็นชอบแล้วก็จะดำเนินการตามขั้นตอนในการนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไปส่วนทางด้านของงบประมาณที่เหลือนะคะ 4-50,000 ล้านบาทเนี่ยจากพระราชกำหนดพ.ร.ก.กู้เงินในส่วน200,000 ล้านบาท ก็จะคือจะเพียงพอหรือไม่นะฮะทางด้านของนายพรดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีว่าการประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านก็ย้ำนะครับว่าขึ้นอยู่กับการตัดสินใจและก็รูปแบบมาตรการที่กระทรวงการคลังจะกำหนดว่าจะให้ดำเนินการในระยะสั้นหรือว่าระยะยาวรวมถึงจำนวนสิทธิ์ค่ะจำนวนเงินและจำนวนระยะเวลาหากงบไม่เพียงพอก็จะนำเงินจากพระราชกำหนดอีกจำนวน200,000 ล้านบาทอันหลังเนี่ยมาใช้ได้หรือไม่เรื่องนี้พระราชกำหนดกู้เงินท่านบอกว่าไม่ได้ห้ามไว้นะคะก็ต้องดูทั้งกระทรวงการคลังด้วยว่าท่านเอกนิตินิติธรรมประภาสท่านจะว่าอย่างไรนะทางด้านของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ดูในส่วนของงบประมาณโดยรวมเนี่ยท่านก็บอกว่าเดี๋ยวต้องมาคุยกันก่อนว่าจะเป็นอย่างไรบ้าง
1: ค่ะหลายท่านก็บอกว่าต่อไปเลยให้ถึงสิ้นปีเลยค่ะไทยช่วยไทยพลัสปีใหม่จะได้มีกระตังซื้อของกันไทยช่วยไทยพลัสไม่ได้รับสิทธิ์ครับคุณน้อยจากผู้ใหญ่ถาวรนะพีระมิตาสวัสดีค่ะทุกท่านเลยวันนี้วันหวยออกขอให้ถูกกันนะครับลายที่หมอกลงนะเช้านี
2: ้หมอกลงแล้วก
1: ็
2: อากาศเย็นเพราะว่าฝนตกทั้งเรียกว่าตั้งแต่ช่วงเย็นทั้งฝนทั้งหนาวมาประทะกัน
1: ค่ะดูแลสุขภาพกัน
2: น้องๆน้องเนี่ยน้องหมาน้องแมวนะเมื่อวานเดินผ่านไปก็เห็นแบบอู้หนาวๆกันเรายังหนาวเลยนะ
1: ค่ะเดี๋ยวนี้เขาก็มีเสื้อผ้าน้องหมาน้องแมว
2: ค่ะ
1: ใช่ไหมที่บ้านซื้อให้กี่ตัวจ๊ะ
2: เขาไม่หนาวไม่ซื้อไม่ซื้อ
1: เขาไม่หนาวเขาได้รับความอบอุ่นจากเจ้าของใช่ไหม
2: ไม่เขาอ้วนอยู่แล้ว
1: ดังนั้นน้องแมวชื่อว่า
2: ไม่บอก
1: น้องแมวชื่อเหมือนไก่คุณผู้ฟัง DJL คุณผู้ฟังคะหลายท่านก็ติดตามอยู่รับฟังรับชมเป็นประจำขอบคุณมากฝากกดไลค์กดแชร์กันนะคะบางละมุงตอนนี้อากาศดีพี่เพ็ญทิชาบอกว่าต่อถึงสิ้นปีเลยค่ะคนจะได้ท่องเที่ยวแบบสบายๆติดตามทุกวันเลยพี่สุรชยามีอยู่ท่านหนึ่งบอกว่ามีอยู่ช่องเดียวก็ต้องฟัง นะขอบคุณมากน่ารักจริงๆนะคะรวยๆเฮงๆกัน6:24 นมาดูกันหน่อยเมื่อฟังค่ะหลังจากมีกระแสข่าวออกมาเรื่องของการควบรวมอสมทแล้วก็ไทย PBSซึ่งเรื่องนี้ทางด้านรัฐมนตรีสุภมาศออกมายืนยันว่าแผนควบรวมนี้เป็นแค่กระแสข่าวท่านก็ย้ำว่าอยู่ระหว่างทำงานใกล้ชิดกันกับทางด้านในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือว่าสคร.เพื่อไม่ให้อสมท.ขาดทุนยืนยันว่ารัฐบาลเดินหน้าให้องค์กรและพนักงานเกิดความมั่นคงค่ะรายละเอียดเรื่องนี้นั้นทางด้านนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะในฐานะกำกับดูแลอสมท.ท่านดูแลกำกับกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะท่านก็กำกับดูแลอสมท.ด้วยท่านก็บอกถึงกระแสข่าวนี้ว่าส่วนตัวไม่ทราบเรื่องนี้มาก่อนแต่ว่าเบื้องต้นมีการสอบถามผู้บริหารอสมท.ได้รับคำตอบนะคะว่ายังไม่ได้รับแจ้งเรื่องการควบรวมแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามนะคะตอนนี้อสมท.อยู่ระหว่างการทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือว่าสคร.อย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลไม่ให้อสมท.ขาดทุนมาอย่างยาวนานเป็นปีแล้วนะคะดังนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านจึงเน้นย้ำให้ทุกฝ่ายโดยเฉพาะบุคลากรเกิดความสบายใจแล้วก็ยังไม่ตื่นตระหนกนะคะเนื่องจากเรื่องนี้เป็นเพียงกระแสข่าวที่อ้างแหล่งของกระทรวงการคลังเท่านั้นท่านก็ย้ำว่าในฐานะที่กำกับดูแลอสมท.ส่วนตัวและรัฐบาลจะทำให้องค์กรและพนักงานมีขวัญกำลังใจและความมั่นคงรวมทั้งหากมีสิ่งใดเปลี่ยนแปลงต้องเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นขณะนี้อยู่ช่วงเปลี่ยนผ่านผู้บริหารนะคะพร้อมกับปรับผังให้มีรายการที่มีประโยชน์อีกทั้งอสมท.มีทั้งโทรทัศน์วิทยุแพลตฟอร์มเทคโนโลยีทรัพย์สินบุคลากรที่มีความรู้แต่ต้องปรับตัวให้อยู่ได้อย่างมั่นคงในโลกที่มีการแข่งขันค่ะ
2: ค่ะมาดูเรื่องราวของทางด้านของศาสนากันหน่อยนะเรื่องของวัดด้วยซึ่งล่าสุดนะคะทางด้านของนายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีท่านกล่าวถึงกรณีที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้รายงานถึงความคืบหน้าเพิ่มเติมในคดีของอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงหรือว่าอดีตหลวงพ่อโชติเนี่ยนะคะท่านบอกนะคะว่าเรื่องนี้ได้ไปตอบแล้วในสภาแล้วก็ได้เร่งรัดเรื่องของการตรวจสอบบัญชีวัดมาโดยตลอด ส่วนวัดที่มีกระแสข่าวที่เกิดขึ้นใหม่ก็ได้ไปตรวจสอบแล้วหรือไม่นักข่าวถามท่านนะคะท่านก็ตอบไปนะคะว่าได้ประสานกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแล้วว่ามีวัดใดบ้างแต่ไม่ได้มีอะไรซึ่งวัดก็มีข่าวอย่างวัดจุฬามณีท่านยกตัวอย่างนะคะที
1: ่
2: จังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยท่านบอกว่าได้ไปตรวจสอบเบื้องต้นแล้วนะคะยังไม่มีอะไรก็ต้องรอข้อมูลจากตำรวจด้วยเช่นกันท่านก็ยังย้ำนะคะว่าเรื่องที่จะไปกล่าวหาใครเนี่ยโดยที่ไม่มีหลักฐานเพียงพอท่านบอกว่ามันละเมิดสิทธิของคนอื่นซึ่งไม่ดีแล้วก็ยังสร้างสิ่งที่ไม่ดีต่อศาสนาด้วยจงอย่าเชื่อว่าเขาเล่าว่าหรือเพราะส่งมาตามไลน์แล้วก็แชร์กันท่านขอฝากผู้สื่อข่าวนะก็ขอให้ช่วยดูแลด้านของพระพุทธศาสนาด้วยไม่ใช่ดราม่าไปทุกเรื่องทุกเรื่องก็ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงในแต่ละกรณีซึ่งก็มีการดำเนินการไม่ต้องกังวลแล้วก็ไม่ต้องเอ่ยคำย่อนะท่านบอกอย่างนี
1: ้อ๋อเอ่ยคำย่อยอยักษ์ก็ไม่ได้ใช่ไหม
2: ไม่ได้
1: ขายอาหารกอไก่ก็ไม่ได้ใช่ไหมเอ็นดู
2: นะคะ
1: ค่ะอ่ะเรื่องนี้ต้องตามดูเพราะว่ามีหลากหลายมุมมองนะคะหลายคนก็คือช่วงนี้มันเป็นดราม่าแล้วเกิดวิกฤตศรัทธาด้านศาสนานะคะก็ฝากกันเหมือนท่านปกรณ์บอกไว้เรื่องนี้ต้องป้องกันใช่ไหมวิธีป้องกันที่ดีที่สุดคือการทำระบบนะคะโดยเฉพาะอย่างเรื่องของการบริจาค ก็ส่วนหนึ่งเร
2: ื
1: ่องของกิเลสที่อยู่ในใจคนก็ต้องขัดเกลากิเลสใช่ค่ะเรื่องนี้หลายท่านก็นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้เพราะบางท่านคือบอกว่าไม่อยากไปวัดแล้วแต่หลายคนก็มองว่าให้มองเรื่องคำสั่งสอนหรือคำสอนของพระพุทธเจ้าใช่ไหมคะพระพุทธธรรมพระสงฆ์พระอริยสงฆ์เรื่องวัดเรื่องอะไรก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลไปแต่ยังไงถ้าวางระบบไว้แล้วนะคะท่านบอกว่าตอนนี้เรื่องที่ทำได้ก็คือการวางระบบได้วางไว้5รายการทั้งบัญชีวัดทะเบียนพระทะเบียนวัดอย่างนี้เป็นต้นนะคะพร้อมกับย้ำว่าปัญหาเกิดก่อนหน้านี้มานานแล้วท่านเองเขาพยายามมาทำให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้แล้วก็ย้ำว่าอย่าไปกล่าวหาใครง่ายๆไม่ดีเลยคิดถึงสิทธิคนอื่นด้วยนั่นเองนะคะ
2: มาดูในส่วนของทางด้านของตำรวจสอบสวนกลางกันหน่อยและทางด้านของพลโทณัฐศักดิ์ชาวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางท่านออกมาเปิดเผยถึงความคืบหน้าในคดีวัดพุทธไทยสวรรค์ด้วยเช่นการพระอารามหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลังตำรวจค่ะจับกุมทางด้านของนายโชคและหญิงคนสนิทโดยในวันเข้าจับกุมทางด้านของตำรวจได้ยึดอายัดเงินสดไว้แล้วแต่ยังไม่ได้อายัดเงินในบัญชีธนาคารของทั้งคู่แต่ได้ส่งข้อมูลให้กับทางปปง.ดำเนินการตรวจสอบเส้นทางการเงินแล้วเบื้องต้นก็พบนะคะว่านายโชคมีเงินในบัญชีประมาณ300 ล้านบาทขณะนี้อยู่ระหว่างรอข้อมูลจากปปง.ซึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและดำเนินการเกี่ยวกับเส้นทางของทางการเงินและเตรียมดำเนินการต่อในเฟสที่2แล้วก็เฟส3ด้วยส่วนการดำเนินคดีของกองปราบเนี่ยนะตอนนี้ก็จะเน้นเฉพาะคดีอาญาโดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเจ้าอาวาสซึ่งถูกกล่าวหาว่าเบียดบังทรัพย์สินของวัดขณะที่พฤติกรรมหรือว่าประเด็นอื่นที่อยู่นอกเหนือจากคดีอาญาก็จะส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบต่อไปส่วนกรณีที่มีการพูดถึงวัดจุฬามณีเช่นกันในโลกออนไลน์ท่านผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางท่านก็ระบุนะคะว่าเวลามีการร้องเรียนอะไรมาทางตำรวจรับไว้เป็นข้อมูลและนำมาพิจารณาเพื่อทราบอย่างกรณีวัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยก็ได้มีการไปพิสูจน์ทราบแล้วมีพยานหลักฐานยืนยันจึงดำเนินการแต่ขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลหรือว่าพยานหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอว่ามีการกระทำผิดเกิดขึ้นจริงก็พร้อมขอให้ประชาชนแยกแยะระหว่างเรื่องของศาสนากับพฤติกรรมของบุคคลโดยการดำเนินการของตำรวจนั้นก็จะยึดตามพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงที่เป็นหลักค่ะ
1: ค่ะเรื่องนี้หลายๆท่านก็มองเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าทางศาสนาก็คือปัจจัตตังเนาะรู้ได้เฉพาะตนบางอย่างมีการฝึกฝนต้องใช้เวลาอย่างการขัดเกลากิเลสเนี่ยโอ้โหกว่าเราจะเอาออกได้ไม่ใช่ง่ายๆเลยน
2: ะ
1: แล้วฝึกกันจนวาระสุดท้ายก็ยังไม่ได้ก็มีนะคะต้องใช้เวลาแล้วก็นะคะอยู่ในศีลในธรรมมีหลายท่านบอกว่าถ้ามนุษย์เราเนี่ยมีศีล5อยู่ในจิตในใจปฏิบัติประพฤติกันโอ้โหคงจะเป็นถิ่นฐานอารยธรรมมากๆเลยนะคะไม่มีขโมยไม่มีปัญหาคงจะเป็นแหล่งที่นะคะมีแต่ความสงบร่มเย็นนะคะอ้าวเสียงดังฟังชัดหลายที่ขอบคุณมากเลยนะคะผู้ฟังผู้ชมวันนี้ก็ติดตามข่าวสารกันหลากหลายมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ติดตามตีคล้องร้องข่าวหลังจากนั้นกลับมาติดตามต่อกับข่าวยามเช้าช่วงท้ายค่ะ
3: คืน11มิถุนา ฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่ออ
5: ุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
7: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
8: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่14กันยายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามระหว่างวันที่14ถึงวันที่16กันยายน2569แล้วในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำการบินเครื่องบินพระที่นั่งด้วยพระองค์เองโดยมีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติหน้าที่เป็นนักบินผู้ช่วยและลงจอดอย่างปลอดภัยแม้สภาพอากาศจะไม่เอื้ออำนวยก็ตามณท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบ่ายกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามครับแล้วจากนั้นได้พระราชทานพระบรมราชโองการให้นางสาวอุรวดีศรีพิรมเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลเบิกนายเลกงสุงอธิบดีกรมพิธีการทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลเชิญเสด็จลงจากเครื่องบินพระที่นั่งโดยมีนายเลแข้งหายรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามและข้าราชการระดับสูงฝ่ายเวียดนามและฝ่ายไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จและจากนั้นทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศเสร็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจัดถวายเป็นโรงแรมที่ประทับครับพี่น้องทางด้านนายกรัฐมนตรีก็เตรียมเดินทางเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่สหรัฐอเมริกาพร้อมเยือนญี่ปุ่นและสหราชอาณาจักรระหว่างวันที่20ถึงวันที่27กันยายนนี้ครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและนายชัยชนกชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE มีกำหนดการเดินทางเข้าร่วมการประชุมอันก้า81ณสำนักงานใหญ่สหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาโดยในวันที่20กันยายนคณะจะเดินทางไปยังกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นและในวันที่21กันยายนนายกรัฐมนตรีจะพบปะให้กำลังใจนักกีฬาไทยในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่20และเป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นก่อนที่จะออกเดินทางต่อไปยังนครนิวยอร์กนอกจากภารกิจทางการเวทีโลกแล้วนายกรัฐมนตรียังเน้นการเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยเปิดการประชุมโต๊ะกลมหารือกับกลุ่มนักลงทุนชั้นนำของสหรัฐอเมริกาตลอดจนเดินทางไปยังสำนักงาน Google เพื่อที่จะหารือร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของ Google ในการส่งเสริมระบบนิเวศดิจิทัลยกระดับทักษะAI และโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีของประเทศไทยครับแล้วจากนั้นนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะและผู้บริหารจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็จะเดินทางต่อไปยังกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรเพื่อนำเสนอศักยภาพตลาดทุนไทยร่วมกับสถาบันการเงินชั้นนำระดับโลกและหารือกับผู้แทนภาคธุรกิจยักษ์ใหญ่เพื่อขยายฐานการลงทุนระยะยาวก่อนจะเดินทางกลับถึงประเทศไทยในช่วงเช้าของวันที่27กันยายนนี้ซึ่งการเดินทางเข้าร่วมการประชุมและโรดโชว์ในครั้งนี้จะเป็นการเปิดประตูสร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยในระดับสากลนำไปสู่การลงทุนการจ้างงานและสร้างประโยชน์ที่จับต้องได้ให้กับประชาชนคนไทยอย่างยั่งยืนครับพี่น้องและไปกันที่ภารกิจของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ลงพื้นที่ราชบุรีติดตามโครงการคมนาคมครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่15กันยายน2569นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีได้เป็นประธานในพิธีส่งมอบงานโครงการคมนาคมปรับปรุงบำรุงรักษาศาสนสถานในพระพุทธศาสนา99แห่งทั่วประเทศณวัดสัตนาถปริวัติวรวิหารอำเภอเมืองราชบุรีโดยโครงการดังกล่าวนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานในสังกัดเพื่อปรับปรุงดูแลและพัฒนาศาสนสถานจำนวน99แห่งทั่วประเทศไทยเพื่อถวายเป็นพระกุศลเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาของสมเด็จพระสังฆราชและนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยังได้ลงพื้นที่อำเภอเมืองราชบุรีเพื่อตรวจเยี่ยมโครงการปรับปรุงสะพานธนรัตน์และโครงการก่อสร้างสะพานสิริลักษณ์อีกด้วยครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องการประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาตินัดแรกซึ่งได้มีการกำชับปรับยุทธศาสตร์สื่อสารงานรัฐให้เข้าถึงประชาชนเอ้ามาฟังรายละเอียดกันหน่อยครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่14กันยายน2569นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะประธานคณะกรรมการการประชาสัมพันธ์แห่งชาติหรือกปช.ได้เป็นประธานการประชุมกปช.ครั้งแรกพร้อมด้วยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะรองประธานครับและยังมีนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาวิชาชีพไม่ว่าจะเป็นนางสาวอรัญญาเกตแก้วที่ปรึกษาอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายนิติพงษ์ห่อนาคนักแต่งเพลงชื่อดังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมที่ทำเนียบรัฐบาลครับโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้กล่าวว่า

ประชุมในครั้งนี้ด้วยได้เปิดเผยว่าที่ประชุมยังได้ร่วมพิจารณากำหนดทิศทางการสื่อสารภาครัฐประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570โดยนำผลการดำเนินงานที่ผ่านมาข้อมูลการสร้างการรับรู้และความคิดเห็นของประชาชนมาประกอบการวางแผนพร้อมเชื่อมโยงการทำงานของหน่วยงานทั้ง20กระทรวงกับเครือข่ายประชาสัมพันธ์ใน76จังหวัดของประเทศไทยเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลสำคัญและทำให้ประชาชนเข้าใจนโยบายที่เกี่ยวข้องและเข้าถึงสิทธิประโยชน์และบริการของรัฐทั้งนี้ทั้งนั้นเห็นถึงความพยายามผลักดันความเชื่อมโยงระหว่างกรมประชาสัมพันธ์และหน่วยงานต่างๆของรัฐบาลที่มีการประชุมกันนอกรอบต่างๆตลอดเวลาพร้อมยินดีที่ได้มีผู้ทรงคุณวุฒิที่ทุกคนให้ความเชื่อมั่นที่มาช่วยเป็นองค์ประกอบขับเคลื่อนการทำงานซึ่งเป็นทิศทางที่ดีที่จะช่วยสื่อสารให้ครอบคลุมทุกกลุ่มของประชาชนนั่นเองครับพี่น้องและไปติดตามความคืบหน้าโครงการโซล่ารูฟท็อปกันหน่อยว่ายังไงโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมย้ำกระทรวงอุตสาหกรรมหนุนโครงการรัฐโซล่ารูฟท็อป 1.5 ล้านครัวเรือนคาดว่าจะให้ลงทะเบียนกลางเดือนตุลาคมนี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าโครงการติดตั้งแผงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาหรือโซล่ารูฟท็อป1ล้าน5แสนครัวเรือนรัฐอุดหนุนรายละ 50,000 บาทคาดว่าจะให้ลงทะเบียนกลางเดือนตุลาคมนี่แหละครับหรือที่เรียกว่าโครงการสนับสนุนติดตั้งโซล่าเซลล์ในภาคประชาชนถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่ช่วยลดภาระค่าไฟของประชาชนและได้สั่งการให้สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.เร่งดูแลมาตรฐานตั้งแต่แผงอินเวอร์เตอร์สายไฟแบตเตอรี่เครื่องตัดวงจรฟิวส์ไปจนถึงขั้วต่อและอุปกรณ์ควบคุมด้วยเพื่อให้พี่น้องประชาชนมั่นใจว่าเงินที่ลงทุนไปนั้นจะได้ระบบที่มีคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐานและต้องการใช้ตลาดจากโครงการ1ล้าน5แสนครัวเรือนมาสร้างซัพพลายเชนหรือห่วงโซ่อุปทานภายในประเทศและยังสร้างงานสร้างอุตสาหกรรมให้ประเทศไทยด้วยครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการบูรณาการ4หน่วยงานของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ในการดึงระบบ AI และเทคโนโลยีดาวเทียมยกระดับระบบเตือนภัยพิบัติของประเทศไทยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่15กันยายน2569กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU การบริหารจัดการข้อมูลภัยพิบัติโดยมีนายศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.พร้อมด้วยนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง DE ร่วมเป็นสักขีพยานความร่วมมือระหว่าง4หน่วยงานหลักๆอันได้แก่กรมอุตุนิยมวิทยาสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือจิสดาสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำหรือสสน.และสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่หรือ BDI แล้วการลงนามในครั้งนี้นั้นเป็นการรวมพลังเพื่อพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้าแบบรวมศูนย์ผ่านแนวคิดวันแมปด้านน้ำโดยการดึงจุดแข็งของแต่ละหน่วยงานมารวมกันและนำเทคโนโลยี AI พร้อมระบบการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่จากสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่หรือ BDI มาช่วยประมวลผลด้านภัยพิบัติให้มันมีความแม่นยำเข้าถึงง่ายและรายงานสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีด้วยเพื่อทำให้ประเทศไทยเป็นพื้นที่ปลอดภัยและรับมือกับวิกฤตภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ภารกิจของประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรได้นำทีมปลุกพลังสังคมผนึก4รัฐมนตรีพร้อมทั้งเอกชนชั้นนำให้ตระหนักถึงวิกฤตเกิดน้อยด้อยคุณภาพครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่15กันยายน2569นายโสภณ สารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทน

0: ราษฎรได้เป็นประธานเปิดโครงการสภาผู้แทนราษฎรพบประชาชนกิจกรรมการเสวนาระดับชาติวิกฤตเกิดน้อยด้อยคุณภาพจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนและร่วมกันกำหนดแนวทางรับมือวิกฤตโครงสร้างประชากรของประเทศไทยครับโดยมีนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและนายสุภชัยเจียรวนนท์รองประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์ตลอดจนบุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมที่อาคารรัฐสภาครับและประธานรัฐสภาได้กล่าวแล้วครับว่าการจัดงานครั้งนี้ในช่วงเวทีเสวนาวิชาการผู้แทนรัฐบาลประกอบไปด้วยรัฐมนตรีจากทั้ง4กระทรวงภาคเอกชนและรองประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ร่วมกันเสวนาหาแนวทางที่จะนำพาประเทศไทยในการแก้วิกฤตเกิดน้อยด้อยคุณภาพและร่วมหาทางออกเรื่องคุณภาพประชากรเพื่อที่จะได้นำไปสู่การทำงานอย่างมีระบบและนำไปสู่การแก้ไขกฎหมายซึ่งจะมีการเสนอร่างกฎหมายเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในสมัยประชุมนี้ครับพี่น้องช่วงนี้ไปตามกันที่ประเด็นประกันภัยพิบัติแห่งชาติซึ่งรัฐบาลเดินหน้าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองที่อยู่อาศัยราว30ล้านหลังคาเรือนรับมือ3ภัยคือน้ำท่วมวาตภัยและแผ่นดินไหวครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่15กันยายน2569นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอเข้ามาเพื่อปรับการบริหารจัดการภัยพิบัติจากการช่วยเหลือเยียวยาหลังเกิดเหตุสู่การบริหารและถ่ายโอนความเสี่ยงล่วงหน้าผ่านระบบประกันภัยซึ่งเป็นการปรับแนวทางของภาครัฐจากตั้งรับหลังเกิดภัยสู่บริหารความเสี่ยงล่วงหน้าให้ภาครัฐสามารถประเมินวางแผนและกำหนดล่วงหน้าว่าความเสี่ยงส่วนใดรัฐจะรับไว้และส่วนใดสามารถกระจายหรือถ่ายโอนไปยังระบบประกันภัยช่วยลดความไม่แน่นอนของภาระงบประมาณและทำให้ประชาชนเข้าถึงเงินช่วยเหลือหรือชดเชยความเสียหายได้รวดเร็วขึ้นนะครับส่วนความคุ้มครองนั้นครอบคลุมประมาณ30ล้านหลังคาเรือนตามข้อมูลสถิติจำนวนบ้านของสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองณวันที่10กันยายน2569ซึ่งครอบคลุมความเสียหายจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยมีวงเงินคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อภัยที่เกิดขึ้นครับตามเงื่อนไขของกรมธรรม์โดยแบ่งเป็นอุทกภัยค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้น 10,000 บาทและเพิ่มเติมสูงสุด 90,000 บาทต่อครั้งครับส่วนวาตภัยและแผ่นดินไหวนั้นค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้น 5,000 บาทและเพิ่มเติมสูงสุด 95,000 บาทต่อครั้งและนอกจากนี้ยังมีความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากภัยดังกล่าว 2 ล้านบาทต่อคนโดยมอบหมายให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามกรอบวงเงินที่กำหนดนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่โครงการ1กรม1โปร่งใสไร้เทาโดยรัฐบาลเดินหน้า1กรม1โปร่งใสไร้เทาสกัดจุดเสี่ยงทุจริต24หน่วยงานนำร่องครับพ่อแม่พี่น้องครับนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้เข้ามาบริหารประเทศพร้อมกับโจทย์สำคัญด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริตโดยประเทศไทยมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตหรือ CPI ประจำปีพุทธศักราช2568ที่33คะแนนขณะที่ผลการสำรวจความคิดเห็นของภาคเอกชนพบว่าร้อยละ 89.1 เห็นว่าคอร์รัปชันเป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจในระดับปานกลางถึงระดับมาก ทางรัฐบาลจึงได้เร่งวางกลไกป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบโดยจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตหรือคอตทมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพร้อมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการติดตามป้องกันและปราบปรามการรับสินบนล่าสุดนั้นคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการ1กรม1โปร่งใสไร้เทาตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.เสนอมุ่งแก้ปัญหาความเสี่ยงต่อการทุจริตตั้งแต่ต้นทางโดยให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกงานบริหารหรือกระบวนการทำงานที่มีความเสี่ยงสูงมาปรับปรุงแก้ไขให้เกิดผลเป็นรูปธรรมพร้อมมอบหมายให้สำนักงานกพร.เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนและติดตามผลการดำเนินงานสำหรับระยะแรกกำหนด24หน่วยงานนำร่องให้คัดเลือก 1-5 งานที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริตมาดำเนินการโดยหัวใจสำคัญของโครงการคือปิดช่องว่างก่อนเกิดการทุจริตโดยให้หน่วยงานปรับกระบวนการทำงานลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่นำระบบดิจิทัลมาใช้เพื่อลดการพบปะระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้รับบริการและเปิดให้ติดตามสถานะงานออนไลน์ปรับปรุงกฎระเบียบและขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนตรวจสอบได้ตลอดจนพัฒนาระบบร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายและมีประสิทธิภาพโดยเปิดให้ภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการออกแบบแนวทางแก้ไขปัญหาอีกด้วยครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับส่งท้ายตีคองร้องข่าวนับถอยหลังอีก26วันที่ประเทศไทยเราจะได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครอย่างไรก็ตามขอเชิญพี่น้องประชาชนคนไทยเตรียมพร้อมร่วมเป็นเจ้าภาพกันนะครับพี่น้องและวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: ไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
2: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
1: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
2: หยุดอย่า กดอย่าโอน
1: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
2: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
1: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ

0: 6:55 นะคะมาถึงช่วงท้ายช่วงที่ผ่านมาต้องขอบคุณคุณผู้ฟังหลายท่านนะคะส่งข้อมูลมาว่าสัญญาณขาดหาย Facebook Live นะคะตอนนี้นิวมีเดียของเราน้องแดนดูแลให้แล้วนะคะจัดการให้เรียบแล้วร้อยแล้วในช่วงท้ายขอบคุณมากเลยมาตามดูกันหน่อยช่วงท้ายนี้
1: ค่ะเอาไปที่ฉะเชิงเทรากันหน่อยเพราะว่าตอนนี้เขามีการจัดงานโอท็อปทั่วไทยแล้วก็ SME ร่วมใจสู่เมือง8ริ้วปี2569ค่ะจัดกันขึ้นนะคะคือจัดกันมาตั้งแต่เมื่อวันที่11แล้วล่ะอันนี้คือมาชวนให้ไปเที่ยวกันเยอะๆแล้วก็เดี๋ยวจะจัดไปจนถึงวันที่20 กันยายน 2569ที่บริเวณสนามยิงปืนค่ายศรีโสธรที่ตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราเรียกว่ามีพื้นที่ให้กับผู้ประกอบการสินค้าโอท็อปแบบ SME เนี่ยแล้วก็เครือข่ายของกลุ่มอาชีพได้มีการนำสินค้าผลิตภัณฑ์มาแสดงแล้วก็จำหน่ายพร้อมโอกาสในการเชื่อมโยงตลาดด้วยที่สำคัญก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนไปช้อปกันเยอะๆก็แล้วกันนะงานไปจนถึงวันที่20กันยายนค่ะ
0: ค่ะแต่ละที่แต่ละท่านก็ส่งข่าวกันมามากมายเลยขอบคุณมากๆเลยยังมีงานอีกใครชอบนะคะกินหอยกินหมึกไปเลยงานนี้นะคะที่เพชรบุรีเขาจัดงานเทศกาลกินหอยตกหมึกแอดชะอำครั้งที่25ประจำปี2569ยาวๆกันไปเลยค่ะจนถึงวันเสาร์นี้นะคะ19 กันยายน 2569ที่จุดชมวิวชายหาดชะอำในงานมีอาหารทะเลสดใหม่ร้านดังกว่า50ร้านอิ่มอร่อยเต็มอิ่มกับเมนูโอ้หลากหลายมากน
1: ะ
0: ทั้งกุ้งทั้งหอยทั้งปูทั้งปลาหอยทะเลหลากหลายชนิดทั้งหอยแมลงภู่หอยแครงหอยหวานหอยตลับรังสรรค์โดยร้านค้าแล้วก็โรงแรมชื่อดังในเมืองชะอำงานนี้มีกิจกรรมเรือตกหมึกกลางทะเลสัมผัสวิถีชีวิตชาวประมงแล้วก็มีการนั่งเรือออกไปตกหมึกสดๆกันด้วยอยู่กลางทะเลชะอำทุกค่ำคืนนะคะมีบริการปิ้งย่างหมึกสดๆให้รับประทานกันบนเรือด้วยมีความบันเทิงการแสดงดนตรีนะคะสดฟรีทุกคืนมีคอนเสิร์ตจากศิลปินและวงดนตรีชื่อดังมากมายค่ะ
1: ค่ะไปที่สกลนครกันหน่อยเพราะว่าเขาเตรียมพร้อมกันตั้งแต่เนิ่น
0: ๆ
1: เพราะว่าที่สกลนครเดี๋ยวถ้าพูดถึงเรื่องของแห่ปราสาทพึ่งในช่วงของออกพรรษาอารมณ์ถึงการแข่งเรือยาวโอ้จังหวัดเขาจัดกันอย่างยิ่งใหญ่อันนี้มาประชาสัมพันธ์กันตั้งแต่เนิ่นๆนะคะเพราะว่าเทศบาลนครสกลนครเนี่ยเขาเตรียมความพร้อมจัดงานประเพณีออกพรรษาแห่ปราสาทพึ่งรวมถึงการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานปี2569เดี๋ยวเขาจะจัดกันค่ะช่วงวันที่20 ถึง 26 ตุลาคม 2569ที่บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5พระธาตุเชิงชุมวรวิหารและสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์จังหวัดสกลนครอย่าลืมนะบุ๊กไว้เลย20ถึง26ตุลาคมไปออกพรรษากันที่สกลนครค่ะ
0: ค่ะลงไปใต้กันหน่อยค่ะเทศบาลนครยะลาก็เชิญร่วมงานประเพณีไหว้พระจันทร์ประจำปี2569 24 ถึง 25 กันยายนนี้บริเวณหน้าศาลเจ้าแม่กอเหนียวในงานมีบรรยากาศแห่งวัฒนธรรมแล้วก็ประเพณีพร้อมบุฟเฟ่ฟรีอาหารจีนแบบดั้งเดิมตั้งแต่6โมงเย็นเป็นต้นไปนะคะก็เชิญชวนพี่น้องชาวยะลาจังหวัดใกล้เคียงค่ะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามกันค่ะ
1: ค่ะทั้งหมดนี้นะคะนี่คือข่าวยามเช้าสำหรับวันนี้พรุ่งนี้เรากลับมาพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่5เคยทำบุญมาก่อนหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
3: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
4: ได้เลยเช็คมา
3: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
4: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
3: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
4: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟัง
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณอาคารสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามรัฐบาลเดินหน้าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองประชาชนและที่อยู่อาศัย30ล้านหลังคาเรือนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหว
1: ซาอุดีอาระเบียและอียิปต์เรียกร้องให้เปิดเส้นทางการเดินเรือผ่านทะเลแดงอย่างปลอดภัยหลังกลุ่มกบฏฮูตีเข้ายึดช่องแคบบับอัลแมนเดบและโจมตีเรือซาอุดีอาระเบียทีมชาติไทยพร้อมเปิดสนามเจอกับคีร์กีสสถานในการแข่งขันฟุตบอลชายเอเชียนเกมครั้งที่20ช่วงบ่ายวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียด